0: ระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม
1: เกิดเหตุโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซใกล้คลองสุเอซของอียิปต์ท่ามกลางความกังวลว่าความขัดแย้งสงครามในตะวันออกกลางเริ่มลุกลามขยายวงกว้างการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไทเปโอเพ่น2026สุพนิดาเกตทองผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับทันวีชามาจากอินเดียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 18:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตปักกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมกถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมกถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ท่านนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569เช้าพระสงฆ์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นาทีเป็นต้นไป
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบการถือครองที่ดินผ่านนอมินีและการกระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกำกับการขับเคลื่อนนโยบายและให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมป่าไม้และหน่วยงานภาคีได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ย้อนหลังบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยึดคืนได้ให้กลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่ดินของรัฐได้อย่างชัดเจนจะดำเนินการกับผู้บุกรุกทันทีเพื่อไม่ให้กระบวนการทางกฎหมายต้องยืดเยื้อจนรัฐต้องเสียประโยชน
3: ์เราใช้หลักว่าถ้าเรามีความมั่นใจเราพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้แน่นอนที่ดินของรัฐไม่สามารถมีใครเข้ามาบุกรุกไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์อะไรทั้งสิ้นขับไล่ออกไปก่อนซึ่งก็ทำมาได้เป็นอย่างดีนะครับในหลายจังหวัด
2: ส ำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดซึ่งเป็นคดีพิพาทนานกว่า28ปีได้สำเร็จพร้อมเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำบริเวณหาดนุ้ยหาดฟรีดอมและอุทยานแห่งชาติสิรินาถรวมทั้งเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและจังหวัดอื่นๆนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้บังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตในจังหวัดภูเก็ตและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสซึ่งรัฐบาลช่วยสนับสนุนเงินลงทุนในการเริ่มต้นธุรกิจสูงสุด 10,000 บาทขณะนี้มีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า200ราย
4: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำลังดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยสร้างธุรกิจและอนาคตให้กับผู้ว่างงานผู้สนใจหรือกำลังมองหาธุรกิจลงทุนมองหารายได้เสริมและมองหาแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเพื่อการลงทุนโดยรัฐบาลจะร่วมอุดหนุนเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับประชาชนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุดรายละ 10,000 บาทโดยได้รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีเงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทให้ได้เลือกลงทุนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายขึ้นและหากเงินทุนไม่เพียงพอธนาคารกรุงไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bank และธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษผู้ที่ลงทุนยังได้สิทธิ์ในการใช้พื้นที่จำหน่ายและบริการในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศโดยจะได้รับการสนับสนุนพื้นที่ฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนรวมถึงได้รับความร่วมมือจากสมาคมตลาดสดไทยซึ่งมีสมาชิกกว่า100ตลาดสนับสนุนพื้นที่ขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดในช่วงเริ่มต้นธุรกิจทั้งนี้ปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า200รายผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th นันทิกากิจปาโลรายงาน
0: สมาชิกกบข.ทดลองปรับออมเพิ่มรู้ยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณทันทีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twins บนแอปพลิเคชันกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twinsเพื่อประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twins 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนกการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่จะต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้เมนูMy GPF and My GPF Digital Twins ได้บนแอปพลิเคชันกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากที่หมู่11บ้านศรีคีรีรักษ์ตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดนครศรีธรรมราชที่โรงเรียนราชเวชพิสารตำบลกุแหละอำเภอทุ่งใหญ่ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: คมนาคมเร่งผลักดันการเปิดทางบินตรงจากจีนและยุโรปสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสัมภาระแบบไร้รอยต่อโดยผู้โดยสารไม่ต้องรอรับกระเป๋าที่สนามบินแต่สามารถรับได้ที่ท่าเรือหรือส่งตรงถึงโรงแรมช่วยยกระดับความสะดวกในการเดินทางกระจายรายได้สู่พื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: ขณะนี้เวลา 7:16 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซ2ลำโดยหนึ่งในนั้นเป็นเรือของบริษัทสหรัฐที่ท่าเรือดาเมียนต้าใกล้กับคลองสุเอตบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของอียิปต์ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โดยผลสอบสวนเบื้องต้นระบุว่าต้นเพลิงเกิดจากโดรนที่ยังไม่ทราบฝ่ายผู้ก่อเหตุและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีครั้งนี้เหตุโจมตีดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังขยายวงกว้างสู่พื้นที่ใกล้กับคลองสุเอตเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกซึ่งเชื่อมโยงระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงและเป็นหนึ่งในเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าและพลังงานระหว่างประเทศ
1: ขณะเดียวกันซาอุดีอาระเบียประกาศจัดตั้งพันธมิตรเพื่อความมั่นคงทางทะเลร่วมกับอีก13ประเทศจากภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียเพื่อคุ้มครองเส้นทางเดินเรือในบริเวณช่องแคบบาบอัลมาเดฟทะเลแดงและอ่าวเอเดนซึ่งเชื่อมทะเลแดงกับมหาสมุทรอินเดียและเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียหลังวิกฤตในช่องแคบฮอร์มูซกระทบต่อการขนส่งน้ำมันในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและอ้างว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียขณะที่สหรัฐและอิหร่านยังคงเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอย่างต่อเนื่อง
10: เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มในเขตเผิงฉุยนครฉงชิ่งเพิ่มเป็น51รายและยังมีการสูญหายอีก10รายหลังเกิดเหตุดินถล่มเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำพังเสียหายขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นอพยพประชาชนกว่า 11,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย10คนพร้อมระดมเจ้าหน้าที่กว่า 1,080 นายเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหากู้ภัยที่ดำเนินต่อเนื่องมานานกว่า325ชั่วโมง
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในรอบ2สุภานิดาเกตทองมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ26ของโลกตบเอาชนะหวนอยู่จางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดา2-0เกม21-11 21-11มาครอบ8คนไปเจอกับทันวีชามามืออันดับ34ของโลกจากอินเดียขณะที่คู่ผสมรุชนะพักอูบทองกับเชนิชาสุจัยประภารัตตบชนะเฉินตั้งเจียกับคาริซาชานจากมาเลเซีย2-1เกม17-21 21-12 21-16มาครอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับหูกวนซุนและลีเชียซินจากไต้หวันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย LTATATF สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวอนันทีพงศ์สิริเลิศซึ่งได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันโค้ชมือหนึ่งของรายการไคเบรอนแพทรี่จากฮ่องกง6-1และ6-4ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเรวันอมราสิงห์เหมืองอันดับ3จากศรีลังกาด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขเมืองอันดับ1ของรายการสักชนะซางชุกยิงจากฮ่องกง2-1เซต3-6 6-2และ6-1นิชวรัตน์เข้าไปชิงแชมป์กับจิโอริอิซึกะชาวญี่ปุ่นที่มาจากรอบคัดเลือกสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1 Thailand Ranking รายการที่5หัวหินครับ ที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบก่อนรองชนะเลิศ F1 เทพชยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกที่ต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7คะแนนฟอร์มยังยอดเยี่ยมแทชนะบอลสุรินทร์ธนพลบุญปลอดมืออันดับ9ของประเทศไทย4ต่อ3เฟรม F1 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศลุ้นลาดแชมป์สนามที่3ของฤดูกาลพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้นายกระดับการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยปรับรูปแบบการแข่งขันให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยเปิดให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบก่อนการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มศักยภาพนักกีฬาที่ทำผลงานยอดเยี่ยมจะสะสมคะแนนเพื่อลุ้นคว้าแชมป์ประเทศไทยในปีนี้พร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:41 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 22:12 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:21 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง20เซนติเมตรเวลา 15:21 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
12: 1นาทีกับกปท.
1: การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยไม่ได้อาศัยเพียงทักษะการขับขี่เท่านั้นแต่ยังต้องใส่ใจรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ทุกครั้งก่อนออกเดินทางโดยเฉพาะการเปลี่ยนเลนและการขับขี่ร่วมกับผู้ใช้รถใช้ถนน4ข้อที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรทํา 1. เช็คกระจกข้างก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งมองกระจกให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนเปลี่ยนช่องทางเดินรถเพื่อลดความเสี่ยงในการเฉี่ยวชนกับรถที่อยู่ด้านข้างหรือด้านหลัง 2. ระวังจุดอับสายตามองให้รอบก่อนเคลื่อนตัวอย่าพึ่งพากระจกเพียงอย่างเดียวควรมองบริเวณจุดอับสายตาเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรถอยู่ในตำแหน่งที่มองไม่เห็น 3. เปิดไฟเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งการเปิดไฟเลี้ยวเป็นการสื่อสารกับผู้ใช้ทางคนอื่นช่วยให้รถคันรอบข้างรับรู้ทิศทางการเคลื่อนที่และสามารถชะลอหรือเว้นระยะได้อย่างเหมาะสม 4. เว้นระยะห่างจากรถรอบข้างให้เพียงพอรักษาระยะห่างจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นเพื่อให้มีเวลาในการตัดสินใจและหยุดรถได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดการขับขี่อย่างมีสติปฏิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งจะช่วยให้ทุกการเดินทางปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าเสาเสาเขียนสระเอสอเสือสระอารอเรือการันคำว่าเสาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าเสาระแปลว่าบุตรของพระสุริยาทิตในภาษาสันสกฤตเสาระเป็นชื่อดาวเคราะห์และชื่อเทพไม่ใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์แต่ในภาษาไทยใช้เป็นทั้งชื่อดาวเคราะห์เรียกว่าดาวเสาชื่อเทพเรียกว่าพระเสาและชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันศุกร์เรียกว่าวันเสาอินเดียโบราณเชื่อว่าพระเสาเป็นเทพแห่งความโชคร้ายส่วนฝ่ายไทยเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความพินาศ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่3มอญรำเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของมอญมักแสดงในงานสำคัญเช่นต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรำหน้าศพชาวมอญเรียกการแสดงนี้ว่าปัวฮะเปิ่นปัวแปลว่ามหรสพฮะเปิ่นแปลว่าตะโพนหมายถึงงานแสดงมหรสพที่อาศัยจังหวะตะโพนเป็นหลักในการแสดงนั้นนักดนตรีและผู้นำจะต้องเข้าใจกันโดยผู้นำต้องทิ้งมือให้ลงกับจังหวะของตะโพนในงานพระราชพิธีสำคัญของไทยนับจากอดีตจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แสดงมอญรำด้วยทุกครั้งเพราะถือว่ามอญรำเป็นการแสดงชั้นสูงเช่นในการจัดงานฉลองพระแก้วมรกตสมัยธนบุรีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับข้อมูลประวัติการรักษาของประชาชนบางส่วนไม่ตรงกับความเป็นจริงบนแอปพลิเคชันหมอพร้อมค่ะ
10: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
16: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสลุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้า ปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขกำลังเร่งตรวจสอบกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลหรือเกิดจากการสวมสิทธิ์ทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณการรักษาโดยกระทรวงสาธารณสุขมีการตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เพื่อพิสูจน์ทราบสาเหตุภายใน2สัปดาห์ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
17: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
18: สวัสดีครับ
17: ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านโฆษกเกี่ยวกับประเด็นที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจค่ะในเรื่องที่เกี่ยวกับกรณีประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะในเรื่องนี้ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีสาเหตุและความชัดเจนอย่างไรไหมคะ
18: ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้แต่เราได้กำหนดกรอบการตรวจสอบไว้3ประเด็นด้วยกันครับอันแรกเลยก็คือตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลจากหน่วยบริการเนี่ยเพื่อให้ฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศเนี่ยครบถ้วนหรือไม่ตรงตามระบบฐานข้อมูล SDC หรือที่เรียกว่า Health Data Center ของกระทรวงสาธารณสุขอันที่2ก็คือมีการตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลนะครับของหน่วยบริการเนี่ยเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดการดำเนินงานหรือ KPI หรือไม่และสุดท้ายครับมีการตรวจสอบว่าการบันทึกข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณหรือไม่อย่างไรครับนอกจากนี้หากว่ามีประเด็นอื่นๆนะครับคณะทำงานก็จะขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมดโดยจะยึดข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานเป็นสำคัญนะครับหากพบว่ามีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลหรือเป็นความผิดพลาดของระบบเองเนี่ยเราก็จะเร่งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็จะปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะครับแต่หากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือว่าเป็นเพียงเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณแบบไม่ถูกต้องนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการดำเนินการนะครับทางระเบียบนะครับโดยจะไม่มีการละเว้นพร้อมก็จะรายงานผลการตรวจสอบนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างโปร่งใสซึ่งในครั้งนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการตั้งคณะทำงานครับร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เนี่ยเพื่อให้มีการตรวจสอบที่มีความโปร่งใสเป็นกลางคาดว่าจะสามารถสรุปผลได้ภายใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้ครับคือทางกระทรวงอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนครับว่าเรื่องนี้ก็ไม่อยากให้วิตกกังวลนะครับแต่อยากจะขอให้ทุกท่านช่วยกันตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมหากพบว่าข้อมูลเนี้ยไม่ถูกต้องก็สามารถแจ้งมายังทางกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยบริการนะครับเราจะเร่งการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขโดยเร็วเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าเราเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี้ยสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลไกสำคัญครับในการช่วยกันพัฒนาคุณภาพข้อมูลของทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยซึ่งกระทรวงสาธารณสุขพร้อมรับฟังและก็ปรับปรุงอย่างเต็มที่ครับ
17: ค่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่พบว่าโรงพยาบาลหรือรพสตเนี่ยบันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือซ้ำซากหรือว่าเจตนาลงข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายเนี่ยกระทรวงมีบทลงโทษและมาตรการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่ผู้บันทึกข้อมูลอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกล่ะคะ
18: อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่ากรณีที่1หากพบว่าเป็นความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลหรือความคลาดเคลื่อนของระบบเองเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าหน่วยบริการเนี่ยจะต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็ทบทวนกระบวนการทำงานที่ผ่านมานะครับแล้วก็เพิ่มมาตรการการควบคุมคุณภาพด้วยความร่วมมือจากทางส่วนกลางจะส่งเจ้าหน้าที่ในการช่วยดูแลตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำกรณีที่2ถ้าหากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จเพื่อ ให้ผ่านตัวชี้วัดนะครับอันนี้ก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีเพราะข้อมูลเหล่านี้ส่งผลต่อการวางแผนเชิงนโยบายครับก็เรื่องนี้ทางผู้บริหารหน่วยบริการนะครับก็จะต้องมีการจัดทำแผนแก้ไขและควบคุมภายในนะครับรวมไปจนถึงทางส่วนกลางเองเราก็จะมีการทบทวนระบบตรวจชี้วัดแล้วก็ระบบการกำกับติดตามเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ในการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีกกรณีสุดท้ายครับหากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จในการแสวงหาผลประโยชน์หรือเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณหรือสวมสิทธิ์ตามที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยหรือทางระเบียบทางกฎหมายค่อนข้างชัดเจนครับตรงนี้เนี่ยก็ทางกระทรวงก็จะมีการดำเนินการทั้งทางวินัยนะครับทางแพ่งหรือว่าทางอาญาเนี่ยตามระเบียบครับโดยเราจะประสานกับทางสปสช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในการที่จะพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วถ้าหากว่าเข้าข่ายการทุจริตเนี่ยอันนี้แน่นอนครับเราจะมีการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจเนี่ยครับในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
17: ค่ะจริงๆแล้วท่านโฆษกคะประชาชนที่เขาเรียกว่าเป็นคำถามแล้วก็เป็นกระแสในโซเชียลมีเดียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขากังวลว่าหากมีประวัติเรื่องของโรคร้ายแรงที่อยู่ขึ้นในประวัติหมอแอปหมอพร้อมแล้วเนี่ยค่ะหรือประวัติการรักษาที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงที่ปรากฏในระบบค่ะแล้วบริษัทประกันเนี่ยเขานำข้อมูลไปใช้เป็นเหตุในการเคลมหรือยกเลิกกรมธรรม์ต่างๆเนี่ยค่ะเราจะมีการหารือในเรื่องนี้ด้วยไหมคะ
18: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างสำคัญนะครับคือหลักการประชาชนต้องไม่เสียสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในระบบของรัฐครับหากคณะทำงานเนี่ยตรวจสอบพบว่าข้อมูลในระบบไม่ถูกต้องประชาชนไม่ได้รับบริการจริงหรือไม่ได้เป็นโรคนั้นๆจริงเนี่ยหรือไม่ได้รับยาหรือวัคซีนตามที่ปรากฏเนี่ยแนวทางการแก้ไขเนี่ยอันแรกเลยอย่างที่บอกไปครับจะมีการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลต้นทางและระบบที่เชื่อมโยงเนี่ยให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ทางหน่วยบริการเองก็ต้องมีการออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบนั้นโดยคณะทำงานหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายต้องระบุครับว่าได้ตรวจสอบแล้วข้อมูลเดิมไม่ถูกต้องนะครับได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วขอให้ใช้หนังสือที่ได้รับการรับรองเนี่ยเป็นหลักฐานอ้างอิงนะครับเพื่อหนังสือเหล่านี้ก็สามารถนำไปใช้กับทางบริษัทประกันหรือแม้กระทั่งหน่วยงานอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบครับโดยหากประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายเกิดขึ้นจริงเนี่ยทางกระทรวงเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถช่วยประสานบริษัทประกันสปสช.หรือกองทุนต่างๆเนี่ยเพื่อยืนยันผลการตรวจสอบนะครับ
17: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้ท่านโฆษกฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะที่กำลังมีข้อสงสัยแล้วก็กำลังตั้งคำถามอยู่ขณะนี้ค่ะว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรนะตอนนี้ค่ะเราควรจะติดตามข้อมูลต่างๆได้จากช่องทางไหนบ้างค่ะ
18: ครับก็ขอเรียนกับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรับฟังทุกข้อร้องเรียนและทุกข้อสังเกตด้วยความจริงใจครับเพราะว่าข้อมูลสุขภาพเป็นสิทธิของประชาชนและความถูกต้องของข้อมูลก็เป็นหัวใจสำคัญของการรักษาพยาบาลและการคุ้มครองสิทธิของทุกคนครับขณะนี้ทางกระทรวงก็ตั้งคณะทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมให้เสร็จภายใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้ถ้าหากว่าพบข้อมูลที่คลาดเคลื่อนครับเราเร่งแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็วอย่างแน่นอนแล้วถ้าหากว่าพบการกระทำที่ไม่ถูกต้องเราก็จะดำเนินการตามระเบียบนะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของตนเองผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับหากพบข้อมูลไม่ถูกต้องก็แจ้งมายังกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยบริการใกล้บ้านท่านเนี่ยได้ทันทีเพื่อให้เราตรวจสอบแก้ไขโดยเร็วครับสุดท้ายนี้ขอยืนยันครับว่ากระทรวงสาธารณสุขจะใช้โอกาสนี้ในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของประเทศไทยให้มีความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างดีที่สุดเพราะว่าความเชื่อมั่นของประชาชนคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราครับ
17: ค่ะแล้วช่องทางการร้องเรียนล่ะคะเราประชาชนทั่วไปเนี่ยจะสามารถร้องเรียนหรือว่าติดต่อเข้าไปทางช่องทางไหนบ้างคะ
18: ได้3ช่องทางนะครับช่องทางแรกเลยก็คือผ่านเข้าไปในระบบของหมอพร้อมซึ่งอาจจะเข้าไปที่แอปพลิเคชันของหมอพร้อมนะครับแต่ว่าถ้าจะให้สะดวกที่สุดเลยก็คือที่หน้าเว็บเพจของหมอพร้อมเนี่ยจะมีข้อมูลครับบอกว่าให้เราคลิกตรงไหนที่บอกสามารถร้องเรียนได้เลยทางหน้าเว็บไซต์ของหมอพร้อมอันนี้คือช่องทางที่1ช่องทางที่2ก็คื ร้องเรียนนะครับติดต่อไปที่โทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลที่ท่านขึ้นทะเบียนอยู่หรือรพสตนะครับหน่วยบริการที่ท่านขึ้นทะเบียนอยู่แล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับและก็ช่องทางที่3ครับกรณีที่ไม่สามารถติดต่อทั้ง2ช่องทางเบื้องต้นได้เนี่ยสามารถร้องเรียนไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆที่ท่านอยู่ครับอันนี้ก็เป็น3ช่องทางครับ
17: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
18: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
12: ท่านผู้ฟังคะรัฐสภาเดินหน้าส่งเสริมบทบาทเยาวชนในฐานะพลเมืองคุณภาพของประเทศผ่านกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางสังคมติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: เล่าประเด็น
20: รัฐสภาเดินหน้าส่งเสริมบทบาทเยาวชนในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยโดยนายโสภณสารัมย์ประธานรัฐสภาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อพลังเยาวชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทยในยุคใหม่โดยประธานรัฐสภากล่าวว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและมีบทบาทในการสืบสานระบอบประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยการพัฒนาประชาธิปไตยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้กฎหมายและกติกาของสังคมพร้อมเน้นย้ำว่าการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต้องรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ควบคู่กับการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
21: ประชาธิปไตยก็ต้องมีขอบเขตคือรักษาประเทศแล้วทำให้พลเมืองในประเทศอยู่ได้อย่างมีความสุขนี่คือเป้าหมายของการปกครองประชาธิปไตยนำความสุขมาให้ประชาชนที่เรียกว่าประชาธิปไตยกินได้ไม่ใช่ประชาธิปไตยคนที่มีอุดมการณ์ต้องนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้ประชาธิปไตยที่ดีไม่ใช่เสียงข้างมากนะประชาธิปไตยที่ดีก็คือใช้หลักของเหตุผลเพื่อโน้มน้าวให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมาเห็นด้วยโดยไม่ต้องลงมตินี่คือประชาธิปไตยที่ดีถ้ามันลงตัวไม่ได้โน้มน้าวไม่ได้ก็ต้องอาศัยมติก็คือการลงคะแนนไม่ว่าผลจะชอบไม่ชอบต้องจบ
20: นอกจากนี้ประธานรัฐสภายังฝากข้อคิดถึงเยาวชนให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ถูกต้องร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยที่นำไปสู่ความสงบสุขของประเทศพร้อมรักษาคุณค่าที่ดีงามของสังคมไทยทั้งความมีน้ำใจความเอื้ออาทรและการเคารพซึ่งกันและกัน
21: การไม่คบคนพาลเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งการบูชาคนดีการคบคนดีเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งอุปถัมภ์มารดาบิดาเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่ง
20: สำหรับการรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนจากทั่วประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมทางสังคมทั้งนี้รัฐสภาคาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาประเทศและวางรากฐานสำคัญของการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตยไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตวัสนาตระเกียรติรายงาน
1: องทัพขับเคลื่อนนโยบายเสริมความมั่นคงชายแดนไทยโดยพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงกลาโหมซึ่งนอกจากจะส่งผลดีด้านความมั่นคงและความเป็นอยู่ของกำลังพลยังเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ไปพร้อมกันติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
2: ในการปะทะระหว่างไทยกับกัมพูชาในห้วงที่ผ่านมานอกจากความพร้อมของกองทัพในด้านยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีและกำลังพลแล้วอีกประเด็นสำคัญที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญ

0: ที่บ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยว่ากองทัพบกและกองบัญชาการกองทัพไทยได้มีส่วนช่วยทำถนนเส้นต่างๆในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นชายแดนไทยสปป.ลาวมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดผลดีทั้งในมิติของความมั่นคงและการดูแลประชาชนเนื่องจากการเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้นมีน้ำประปามีไฟฟ้าใช้มีสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งประชาชนและกำลังพลในพื้นที่ชายแดน
1: ในอดีตที่ผ่านมาก็มีการทำถนนจากภูทับเบิกเชื่อมต่อลงมาถึงนาสะอู้ตรงนี้ของทัพไทยเองก็ทำในพื้นที่ถนนย่อยๆตรงนี้ในการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในการขนย้ายผลิตผลทางการเกษตรพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่พัฒนารายได้แล้วก็ความเป็นอยู่ไม่ว่าทางการทหารหรือพี่น้องประชาชนการเข้าถึงพื้นที่ได้มีไฟฟ้าน้ำประปาถนนและอินเทอร์เน็ตมันก็คือเป็นเรื่องที่ทำให้ไม่ว่าทหารหรือประชาชนทุกคนเนี่ยก็จะให้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นในการดำรงชีวิต
0: สิ่งสำคัญที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จที่มีต่อประชาชนจากการที่กองทัพได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาพื้นที่คือความปลอดภัยและการมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวโดยตรงเล่าว่าการที่เหล่าทัพมีส่วนช่วยในการพัฒนาที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนทั้งจากภัยยาเสพติดและภัยจากผู้ร้ายรวมถึงรายได้ของประชาชนในพื้นที่ยังเพิ่มขึ้นจากการที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกขึ้นกว่าที่ผ่านมา
2: ทางเหล่าทัพโดยเฉพาะทบได้มาเรื่องของถนนสันหลังมังกรที่เชื่อมระหว่างตัวหมาแข้งเองเนี่ยไปยังนาสะอุ้มหรือเพชรบูรณ์ทิวทัศน์ตรงนั้นสวยงามมากนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีแต่ทหารเข้ามาช่วยเนี่ยมันมีมิติของการพัฒนาด้านโครงสร้างมิติเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของยาเสพติดก็ดีโจรผู้ร้ายก็ดีตอนนี้รายได้ต่อหัวต่อคนบ้านหมาแข้งเนี่ยก็สูงทีเดียวนะครับ60,000เกือบ70,000 บาทต่อหัวต่อคน
0: นับจากนี้ภารกิจของกองทัพจึงไม่ได้เน้นความสำคัญไปที่มิติของความมั่นคงที่เกิดขึ้นจากแสนยานุภาพทางทหารหรือการรับมือให้เท่าทันกับภัยคุกคามต่างๆเพียงอย่างเดียวแต่การดูแลสาธารณูปโภคและการเข้าถึงพื้นที่ชายแดนได้สะดวกขึ้นก็เป็นมิติด้านความมั่นคงที่อาจถูกละเลยมานานหากถนนชายแดนทั่วประเทศได้รับการพัฒนาการส่งกำลังบำรุงยุทโธปกรณ์ต่างๆก็จะสะดวกยิ่งขึ้นซึ่งย่อมเกิดความได้เปรียบหากมีการปะทะทางทหารขึ้นอีกในอนาคตและเป็นการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลชายแดนไปพร้อมกันหากกำลังพลมีกำลังใจดีมียุทโธปกรณ์พร้อมรบย่อมส่งผลให้ชายแดนไทยทุกด้านมีความเข้มแข็งขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ปิดท้ายที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยโดยเฉพาะเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคติดตามจากรายงานค่ะ
4: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชคือสัญลักษณ์แห่งศรัทธาความรุ่งเรืองทางศิลปะและอัตลักษณ์ของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยด้วยคุณค่าที่โดดเด่นระดับสากลวัดพระมหาธาตุผ่านเกณฑ์การพิจารณายูเนสโกถึง2ข้อได้แก่แสดงถึงการแลกเปลี่ยนอิทธิพลด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและความเชื่อทางศาสนาระหว่างอินเดียศรีลังกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนเกิดรูปแบบศิลปกรรมเฉพาะของนครศรีธรรมราชสิ่งสำคัญยังเป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาที่สืบทอดประเพณีและความเชื่ออย่างต่อเนื่องเช่นประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุศิลปะโนราและตำนานท้องถิ่นเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับข่าวดีหลังคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติเป็นเอกฉันท์ประกาศรับรองและขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยและของโลกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยย้ำว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งไทยพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติ เนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับการ

0: ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกมาหลายแหล่งจึงพร้อมสนับสนุนและถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกทั้งนี้ยังกำชับให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เพื่อให้วัดพระมหาธาตุยังคงอัตลักษณ์ในฐานะมรดกโลกที่มีชีวิตอันทรงคุณค่าของไทยและของมวลมนุษยชาติสืบไป
1: หลังจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญที่สุดเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยสัมปัตย์ที่สวยงาม
0: ปีหน้าประเทศไทยจะเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยครอบคลุมโบราณสถานและแหล่งสำคัญรวม8แหล่งแบ่งเป็น3องค์ประกอบคือเมืองเชียงใหม่และโบราณสถานสำคัญภายในเมืองและแหล่งมรดกวัฒนธรรมนอกเมืองเชียงใหม่โบราณสถานวัดอุโมงค์ส่วนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพและสุดท้ายโบราณสถานวัดมหาโพธารามหรือวัด7ยอดที่มีความโดดเด่นระดับสากลเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาการผสมผสานศิลปะและคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเถรวาทตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในการปรับใช้พื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งฝ่ายไทยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะของยูเนสโกอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อปราโมทย์ครับ
4: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติสักอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานและสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏฏสงสารที่เป็นบรมมาทุกข์เป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: คุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับศุกร์ที่31กรกฎาคม2569นะครับตรงกับแรม2ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียนั่นเองนะครับวันนี้อยู่กับคุณสันพรปัญญาดีโลกและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: ดูเป็นทางการนะ
1: เราไม่ได้เจอกันนานนะ
2: นานๆๆๆ
1: หลายเดือน
2: แต่คือแต่เราก็ยังเดินชนกันอยู่แต่ว่าเจอกันในรายการเนี่ยนานอยู่
1: เพราะว่าคุณสายพรจะมาเป็นการรับช่วงต่อแทน
2: ใช่ใช่ถูกต้องเราก็จะมาแทนคุณเราก็ไม่ได้เจอกันเนาะนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะวันศุกร์แล้วนะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเป็นวันศุกร์ที่หลังจากหยุดยาวมานะคะทีมงานของเราไม่หยุดทำงานกันทุกวันนะคะวันนี้คุณสายชนนีซังคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานนะคะแล้วก็ทีม Facebook Live ของเรานะคะที่ไลฟ์ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็บางท่านอาจจะยาวยังไม่ได้มาทำงาน
1: เรียกว่ายาวตั้งแต่วันจันทร์เลยจริงๆวันเสาร์
2: เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
1: 9วัน
2: อ
1: ะ
2: 9วัน
1: เออแต่ว่าอย่างของเราเนี่ยก็คือมีเวรมาคั่น
2: ใช่เราก็จะต้องมา
1: ปฏิบัติ
2: หน้าที่ เข้าเวรกันนะคะไม่ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเค้าเรียกอะไรมันก็จะ
1: ไม่มีใครมาจัดรายการ
2: มันจะเงียบไม่ได้ใช่มันจะเงียบไม่ได้นะคะแต่สำหรับใครที่หยุดยาวๆไปแล้วเนี่ยสัปดาห์หน้ากลับมาทำงานขอให้ Boost Energy ทำงานกันอย่างขยันขันแข็ง
1: เรียกว่าเราหยุดยาวๆไปก็จะได้ชาร์จแบตให้กับตัวเอง
2: ถูกต้อง
1: นะครับกลับมาก็จะได้ทำงานอย่างเต็มที่หรือเปล่า
2: เต็มที่สิ
1: เดือนใหม่ด้วย
2: คุณไปยาวขนาดนั้นต้องเต็มที่อยู่แล้วซึ่งวันนี้วันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม
1: ครับ
2: โอ้โหผ่านมาครึ่งปีก็อีก1เดือน
1: ครึ่งปีกับอีก1เดือนอีกไม่นานก็ใกล้แล้วนะ
2: ทำไมเหมือนผ่านปีเพิ่งผ่านปีใหม่มาคุณ
1: เหมือนเราเพิ่งฉลองปีใหม่ไปเนาะ
2: ถูกต้องมันดูเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะ
1: ค
2: แล้วก็เราก็ยังทำงานกันอย่างขยันขันแข็งไม่หยุดไม่สิ้นนะคะวันนี้มีข่าวต่างๆมากมายที่เราจะมาติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องของน้องฮารุนใช่มั้ย
1: ครับน้องฮารุน
2: น้องฮารุนโซโล่นะคะที่
1: เราจะต้องนะครับ
2: ที่จอร์เจีย
1: จอร์เจียต่างประเทศนะครับก็มีการติดตามข่าวสารกันมาตั้งแต่ช่วงเมื่อวันพุธนะ
2: ใช่
1: นะครับวันพุธ
2: ช่วงวันหยุดที่ผ่านมา
1: เมื่อวานนี้ก็เริ่มมีความคืบหน้าจากทางภาครัฐเนี่ยที่มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจากฝั่งทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็คือที่จอร์เจียเนี่ยไม่มีสถานเอกอัครราชทูตนะครับของประเทศไทยในประเทศนั้นนะครับการที่จะประสานในเรื่องของการรับศพหรือว่าเรื่องคดีต่างๆอะไรเงี้ยนะครับจะต้องอาศัยประเทศที่ดูแลในตรงนั้นก็คือตุรกี
2: ใช่ค่ะข้างเคียงแถวๆน
1: ั้
2: น
1: นะครับที่ดูแลตรงนั้นก็จะต้องมีการประสานนะครับแล้วก็ในส่วนของตุรกีก็จะมาดูแลในเรื่องนี้แทนนะครับแล้วก็ความคืบหน้าของทางฝั่งตำรวจนะครับที่จะต้องเรียกว่าใช้อินเตอร์โพลแหละนะครับอินเตอร์โพลก็คือตำรวจ
2: สากล
1: ตำรวจสากลนะครับที่มาร่วมในการดูแลกับคดีดังกล่าวนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองนะครับในส่วนของการทำประกันการเดินทางของคุณฮารุนเนี่ยนะครับก็ทางคปภ.นะครับหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการคุ้มครองในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเหตุการณ์ฆาตกรรม
2: มันจะเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะว่ามันมีหลายประเด็นที่ออกมาก็ว่าเสียชีวิตเนื่องจากอะไรซึ่งประกันที่คุณฮารุนทำไปเนี่ยมันไม่ครอบคลุมในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ
1: ถ้าสมมติว่าเกิดว่ามีการชันสูตรศพออกมาแล้วว่าเป็นโรคเสียชีวิตจากการเป็นโรค
2: ใช่ค่ะก็จะไม่ได้ตรงนี้แต่ว่าทางคปภ.ก็ยืนยันแหละว่าถ้ามันเข้าเกณฑ์ในเรื่องของระเบียบของตัวประกันที่ทำไปเนี่ยยังไงจ่ายอยู่แล้ว
1: ถูกต้องวงเงิน5ล้านบาทนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะมีในเรื่องที่จะต้องมาอัปเดตกันอย่างกรณีของวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการเริ่มมาตรการใหม่แล้วสำหรับใครที่ถูกตำรวจจราจร
2: ทำไมคะ
1: จ่ายใบสั่งมา คือหลังจากนี้เนี่ยจะมีการเชื่อมโยงนะครับกับการ ทางในส่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับเรื่องการต่อภาษีรถด้วยนะครับ
2: ที่แบบว่าถ้าไม่ชำระใบสั่งค่าปรับเนี่ยก็จะไม่สามารถต่อภาษีได้อะไรแบบนี้ใช่ไหม
1: ประมาณนั้นนะครับจะเริ่มในวันพรุ่งนี้แล้ววันที่1สิงหาคม
2: เดี๋ยวเรามาเรียบเรียงรายละเอียดกันนะคะว่าเป็นอะไรยังไงแต่สิ่งที่วันนี้วันแรก
1: ครับ
2: อีกไม่กี่นาทีอีกประมาณครึ่งชั่วโมงจะเริ่มขึ้นคืออะไร
1: นั่นก็คือการขายพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองนะครับคือจะบอกว่าการขายพันธบัตรรัฐบาลรอบนี้เนี่ยคือมี2รูปแบบด้วยกันนะครับมีเป็น2แบบให้เลือกนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมาในชื่อของพันธบัตรออม plus รัฐบาลนี้จะต้องมากับ plus ตลอด
2: มีบวกตลอด
1: มีบวกมี plus, เพิ่มขึ้นตลอดนะครับซึ่งวันนี้กระทรวงการคลังก็จะเริ่มแล้วนะครับสำหรับพันธบัตรออม plus นี้ครับ
2: ใช่ค่ะโดยทางด้านท่านเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าทางกระทรวงการคลังนั้นเตรียมที่จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus ครั้งแรกในวันนี้ค่ะวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่เข้าถึงง่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีนะคะแล้วก็ร้อยละ 2.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีค่ะซึ่งผู้ที่ลงทุนนั้นจะได้รับผลประโยชน์นะคะ plus เลยนะมากกว่าการออมรูปแบบเดิมๆ อะไรยังไงนั้นก็คือว่าจะมีการจำหน่ายทุกเดือนเข้าถึงการออมได้ง่ายแล้วก็ทั่วถึงค่ะส่วนเรื่องของผลตอบแทนนั้นโหดีดีนะคะด้วยดอกเบี้ยที่มีการจูงใจมากขึ้นมีกลไกตลาดมารองรับแล้วก็เพิ่มช่องทางจำหน่ายที่มากขึ้นในปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะกำหนดจำหน่ายพันธบัตรออม plus จำนวน2ครั้งด้วยกันครั้งละ 4,000 ล้านบาทได้แก่1การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus สำหรับประชาชนที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะผ่าน wallet สบม.นะคะแล้วก็บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะนี่ใครมีแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะวงเงินจำหน่ายเนี่ยอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทค่ะก็ตั้งแต่วันนี้นะคะ31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569สามารถซื้อขั้นต่ำได้100บาทท่านมี100บาทท่านซื้อได้นะคะสูงสุดเนี่ยไม่เกิน3ล้านบาทค่ะโดยใช้วิธี First Come First Serve นะคะมาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน
1: คือถ้าใครซื้อก่อนก็คือได้เลย
2: ได้เลยก็คือคุณกดเข้าไปก่อนคุณมีตังตั้งแต่ขั้นต่ำเนี่ย100บาท
1: ค
2: ุณซื้อได้เลยใครมาก่อนก็ได้ซื้อก่อนแต่ถ้าหมดปั๊บก็คือปิดนะก็ซื้อไม่ได้นะคะส่วน2นะคะการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านบอนด์คอนเน็กต์แพลตฟอร์มค่ะสำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์วงเงิน 2,000 ล้านบาทจองซื้อพันธบัตรออมพลัสผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24รายนะคะผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะคะตั้งแต่วันที่3ถึง5สิงหาคม2569แอปพลิเคชันนี้เนี่ยสำหรับใครที่ซื้อพวกหุ้นพวกอะไรพวกนี้น่าจะมีอยู่ในมือถืออยู่แล้ว
1: จะเล่นอยู่แล้ว
2: ใช่แล้วก็จะรู้ว่าจะต้องยังไงนะคะก็เริ่มจองซื้อขั้นต่ำเนี่ยแต่อันนี้ขั้นต่ำ 1,000 บาทนะคะซึ่งจะจัดสรรพันธบัตรในวันที่6สิงหาคม2569ด้วยวิธีทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายเป็นรอบนะคะรอบละ 1,000 บาทนะคะเพื่อให้ผู้ลงทุนรายย่อยได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึงเนื่องจากว่าวงเงินจำหน่ายผ่าน wallet เนี่ยนะคะแล้วก็ตัว Bond Connect Platform เนี่ยมันแยกออกจากกัน
1: ครับ
2: ผู้ลงทุนสามารถลงทุนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งเลือกเอาแล้วกันนะคะว่าจะเป็นช่องทางไหนหรือว่าเลือกลงทุนผ่านทั้ง2ช่องทางก็ได้นะคะสำหรับการจำหน่ายพันธบัตรออม plus ครั้งถัดไปเนี่ยนะคะจะเริ่มวันที่4กันยายน2569เป็นต้นไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถทยอยวางแผนการออมตามกำลังของตนเองแล้วก็สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับครอบครัวค่ะพร้อมทั้งร่วมลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ
1: ใช่เบื้องต้นนะครับก็จะเป็น2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นของ3ปีนะครับอันนี้ดอกเบี้ยจะ 1.8% นะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็คือ10ปี 2.8% อันนี้เนี่ยคุณทรงพลเล็งอยู
2: ่10ปีเหรอ
1: ใช่เขาบอกผม
2: อุ๊ยดิฉันต้องตามคุณทรงพลแล้วล่ะเพราะว่าคุณทรงพลเนี่ยมือขึ้นนะทำอะไรก็ดีไปหมด
1: นะครับแล้วก็ในครั้งนี้นะครับก็จะมีการแบ่งเป็น2รอบนะครับก็คือรอบของวันนี้ที่จะเริ่มเป็นวันแรกนะครับแล้วก็อีกครั้งก็คือช่วงกันยายน
2: ถูกต้อง
1: นะครับแบ่งเป็น2 รอบด้วยกันรอบละประมาณ 2,000 ล้านบาท
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับตรงนี้ก็จะใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมไปดูในแอปเป่าตังค์นะ
2: ขั้นต่ำข้อกำหนดเนี้ยต่างกันนะ100กับ 1,000 บาทนะคะ
1: อ
2: ันแรกเนี่ย100ท่านก็สามารถซื้อได้แล้วนะคะส่วนอันที่2เนี่ยก็ 1,000 บาทนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงแรกนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ต้องติดตามกันนะครับสำหรับกรณีของยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับเป็นสายท่องเที่ยวนะคร
2: ับ
1: คุณฮารุนโซโล่นะครับซึ่งอย่างที่มีข่าวนำเสนอกันไปก่อนที่เราจะหยุดยาวนะครับว่าทางญาติเนี่ยไม่สามารถติดต่อคุณฮารุนได้หลังจากที่ไปจอร์เจียนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อในช่วงของวันหยุดยาวที่ผ่านมาก็มีการอัปเดตนะครับว่าจากทางคุณว่านไฉคุณว่านไฉเนี่ยคือเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะครับก็มีการออกมาเปิดเผยว่าคุณฮารุนเนี่ยได้เสียชีวิตนะครับจากการที่ได้ประสานงานไปกับทางตำรวจในฝั่งประเทศจอร์เจียนะครับแล้วก็มีการมาให้ข่าวนำเสนอข่าวออกมาซึ่งก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู
2: ่
1: นะครับซึ่งทางภาครัฐเองนะครับก็มีการติดตามเรื่องนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศที่ดูแลในเรื่องของการทูตระหว่างประเทศก็ต้องมามีการออกในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการรับส่งร่างผู้เสียชีวิตนะครับหรือว่าการประสานงานกับในส่วนของประเทศที่อยู่ฝั่งที่คุณฮารุนไปแต่ว่าคุณฮารุนเนี่ยไปที่จอร์เจียแต่ว่าจอร์เจียเนี่ยไม่มีสถานทูตไทย
2: ในที่นั่นก็เลยจะน่าจะล่าช้าแล้วก็จะลำบากเล็กน้อยนะคะ
1: ต้องไปประสานที่สถานทูตตุรกีนะครับให้มาดูแลในเรื่องนี้แทนนะครับซึ่งคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีนะครับขออภัยครับคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับมีการกล่าวถึงกรณีความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เต็งสุขหรือว่าฮารุนโซโล่นะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังสายท่องเที่ยวว่าครั้งนี้เนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าทางคุณฮารุนเองเนี่ยก็ได้เดินทางไปหลายประเทศขณะนี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศเองก็ได้มีการประสานไปยังสถานทูตไทยในกรุงอังการาประเทศตุรกีนะครับโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังกรุงทบิลิสนะครับซึ่งตรงก็เป็นเมืองหลวงของจอร์แดนนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีการประสานไปกับทางขออภัยครับจอร์เจียนะครับไปที่จอร์เจียนะครับตรงนี้ก็มีการตรวจสอบการเสียชีวิตขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตนะครับต้องรอการที่ทางฝั่งจอร์เจียเนี่ยสรุปให้ก่อนว่าเป็นอะไรนะครับสรุปออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก็รอการรายงานจากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในตุรกีด้วยนะครับส่วนการประสานงานการนำร่างของคุณบวรทัศน์หรือว่าคุณฮารุนเนี่ยกลับประเทศไทยนั้นคุณศรีหศักดิ์บอกว่าเมื่อมีการสอบสวนเรียบร้อยนะครับก็จะนำร่างกลับมายังประเทศไทยตามความประสงค์ของญาติหลายอย่างก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของทางญาติด้วยนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับตอบคำสหามในเรื่องของกระบวนการตามหาตัวของคุณฮารุนนะครับว่าเป็นไปด้วยความล่าช้าหรือไม
2: ่
1: ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าการสูญหายเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายวันแล้วนะครับที่ไม่ได้พบแล้วก็การสูญหายเนี่ยก็คือเกิดจากการขาดการติดต่อของคุณฮารุนกับทางครอบครัวหรือว่าคนที่รู้จักนะครับก็รีบประสานไปยังจอร์เจียเลยแล้วก็ทางนั้นเนี่ยก็รีบดำเนินการพบร่างในห้องพักที่โรงแรมตามที่เป็นข่าวนะครับซึ่งระหว่างที่ทางคุณฮารุนเนี่ยได้เดินทางไปที่จอร์เจียก็มีการถ่ายรายการปกติเรื่อย
2: ๆ
1: และพอมีการขาดการติดต่อเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องประสานไปนะครับในส่วนของการที่หลายคนยังติดใจประเด็นของการชีวิตนะครับทางไทยก็ต้องร่วมสอบสวนตรงนี้นะครับทางคุณศรีหศักดิ์บอกว่าไทยก็มีเจ้าที่อยู่ที่นั้นอยู่ที่ตรงนั้นอยู่นะครับก็ต้องหาทางให้ทางจอร์เจียเนี่ยสอบสวนให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะแจ้งผลให้ทราบต่อไปตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถสรุปอะไรได
2: ้
1: นะครับการสันนิษฐานการเสียชีวิตต่างๆว่าเป็นการถูกทำร้ายหรือว่าเป็นเพียงการคาดการณ์ตรงนี้เนี่ยขอให้รอผลการชันสูตรที่ชัดเจนก่อนนะครับไม่อยากให้สรุปประเด็นอะไรไปที่เป็นการคิดไปเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราต้องรอฟังการสอบสวนจากทางจอร์เจียซึ่งคาดว่าทางประเทศของจอร์เจียตอนนี้เนี่ยก็เร่งที่จะทำให้กับพรรคฝั่งบ้านเรานะครับแล้วก็ในส่วนของการแจ้งทางครอบครัวตรงนี้ก็ย้ำว่าจะต้องมีการนำร่างนะครับจะต้องการนำร่างเนี่ยจะต้องมีการรอผลการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนนะเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการ ไปขัดในเรื่องของการดำเนินการทางฝั่งนั้นนะครับส่วนที่ประเทศไทยไม่มีสถานทูตจอร์เจียนั้นนะครับจะทำให้ทำงานยากหรือไม
2: ่
1: คุณศิริศักดิ์บอกว่าไทยไม่สามารถมีสถานทูตได้ในทุกประเทศนะครับแต่ว่าจอร์เจียเนี่ยมีสถานเอกอัครราชทูตของตุรกีรับผิดชอบอยู
2: ่
1: นะครับก็พอที่จะมีเจ้าที่เดินทางไปดูแลให้กับประเทศไทยได้อยู่นะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าของฝั่งทางกระทรวงการต่างประเทศที่มาดูแลในเรื่องนี้นะครับ
2: ค่ะก็คือเราสามารถใช้สถานทูตประเทศข้างเคียงได้เนาะเพราะว่า
1: เป็นพื้นที่ที่มีการดูแลอยู่
2: ใช่ก็คือแต่ว่าโอเคแหละในเรื่องของการประสานมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วเท่ากับประเทศที่มีสถานทูตของเราอยู่ในนั้นเนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราก็ติดตาม
1: เรื่องนี้กันต่อ
2: จากทางการ
1: ครับ
2: นะอย่าเพิ่งไปฟังจากตรงอื่นนะ
1: อย่าเพิ่งไปสันนิษฐานหรือว่า
2: เอาเอง
1: หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมองผมเห็นในโซเชียลเน
2: า
1: ะ
2: ก็มีการออกมาพูดเรื่องวิพากษ์วิจารณ
1: ์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องประเทศจอร์เจียในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแต่ว่าจริงๆภาพรวมของประเทศเนี่ยเราจะเหมารวมไม่ได้
2: ใช่ค่ะเพราะว่าคือบางท่านก็คือเท่าที่เราเห็นในสื่อโซเชียลเนาะบางท่านก็ออกมาพูดว่าปลอดภัยไม่มีอะไรแต่สำหรับบางท่านที่ไปแล้วไปเจอสถานการณ์ที่มันไม่ดีเนี่ยเขาก็ออกมาพูดในเรื่องว่าไปแล้วมันไม่ปลอดภัยมีขโมยขโจรนู่นนี่นั่นเพราะว่าเขาไปประสบเหตุที่ไม่ดีอันนี้ก็คือ แล้วแต่ความเหต
1: ุ
2: ถูกต้องค่ะ
1: บ้านเราก็มีไม่ได้ว่า
2: ใช่ใช่
1: บ้านเราก็มีขโมยขโจรอยู่
2: เพราะว่าเราขนาดเราเองเรายังรู้สึกเลยว่าอย่าเหมารว
1: ม
2: ว่าเป็นทั้งประเทศมันเป็นแต่ละจุดแต่ละคนที่จะเจอนะคะคนดีก็มีคนที่ไม่ดีก็มีเหตุจะเกิดกับใครอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูความจริงนะข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นจากทางหน่วยงานราชการที่จะออกมาพูดถึงนะคะส่วนทางด้านตำรวจบ้านเรานะคะทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ท่านก็ออกมาพูดในส่วนของกระบวนการพิสูจน์ต่างๆในการคลี่คลายคดีนะคะเนื่องจากว่ามันมีประเด็นของมาตรา115ของประเทศจอร์เจียที่มีการพูดถึงในสื่อโซเชียลอยู่เหมือนกันนะคะโดยท่านพลตำรวจโทไตรรงเนี่ยท่านบอกว่าการตรวจพิสูจน์ในกระบวนการทางเคมีการตรวจพิสูจน์สารบางตัวหรือการตรวจพิสูจน์บางประเภทเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการเก็บตัวอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อเยื่อหรือตัวอย่างอื่นๆที่อยู่ในอวัยวะต่างๆมันขึ้นอยู่กับเวลาด้วยคือบางอวัยวะตรวจตอนนี้ไม่ได้หรือตรวจหลังจากนี้เลยไปแล้วก็ไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งการตรวจพิสูจน์มันมีหลายองค์ประกอบในการตรวจค่ะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะว่าสารบางตัวอาจจะอยู่ในร่างกายได้ระยะเวลาหนึ่งแต่จากการพบศพหรือว่าการชันสูตรพิสูจน์เนี่ยต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางกฎหมายของประเทศนั้นๆ นะคะคงจะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการชันสูตรพิสูจน์การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆหรือสถานที่เกิดเหตุค่ะว่ามีพยานหลักฐานอื่นวัตถุพยานหลักฐานอื่นอยู่ในสถานที่เกิดเหตุหรือไม่ตลอดจนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กระบวนการสนทนานะคะประกอบกับข้อมูลการเดินทางที่พักหรือพยานหลักฐานหรือพยานบุคคลอื่นๆที่พบเห็นน้องเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยมันต้องรอการดำเนินการเพื่อที่จะยืนยันข้อเท็จจริงกับสาเหตุการเสียชีวิตของฮารุนค่ะโดยข้อมูลที่เป็นทางการจากทางจอร์เจียนะคะก็คือต้องรอข้อมูลที่เป็นทางการจากจอร์เจียก่อนซึ่งต้องให้เวลาในการดำเนินการตามกฎหมายของประเทศนั้นๆด้วยมาดูประเด็นที่มันเป็นประเด็นนะคะประเด็นมาตรา115ของประเทศจอร์เจียที่ระบุว่าการเสียชีวิตน่าจะเกิดจากการทำร้ายตัวเองหรือฆาตกรรมซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้หลายคนไม่สบายใจนะส่วนตัวเนี่ยท่านโฆษกท่านมองว่ามันเป็นเพียงกฎหมายที่ใช้ในการดำเนินการสอบสวนค่ะไม่ใช่ข้อสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่ามีผู้กระทำให้ตายยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเราเนี่ยกรณีพบศพตำรวจจะดำเนินการในการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายยังไม่ตั้งข้อกล่าวหาว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งทำให้ตายหรือสาเหตุการตายเนี่ยเกิดจากอะไรเพียงแค่เป็นกฎหมายในการเทียบกรอบการสอบสวนเพื่อที่จะหาพยานบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับสาเหตุการตายเพื่อจะหาสาเหตุการตายเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา115ก็จะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะเปิดโอ อกาสให้ฝ่ายสืบสวนและฝ่ายสอบสวนเนี่ยในกระบวนการยุติธรรมของประเทศจอร์เจียได้ดำเนินการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปนะคะสำหรับการสาเหตุการเสียชีวิตหรือว่าการเสียชีวิตเนี่ยนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยได้รับทราบข้อมูลการหายตัวไปจึงมีการประสานกับอินเตอร์โพลนะคะหรือว่าตำรวจสากลที่ประเทศจอร์เจียซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องรอการสอบสวนอย่างเป็นทางการก่อนนะคะแต่ในเรื่องของการประสานงานหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงการต่างประเทศนะของประเทศไทยเนี่ยได้ดำเนินการอยู่แล้วอย่างที่คุณโดนัทได้รายงานไปเมื่อสักครู่นะคะ
1: ค
2: แต่ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินการทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องของข้อมูลจะมีการประสานผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศก็ดีหรือว่าทางอินเตอร์โพลก็ดีนะคะก็จะประสานกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียว
1: ครับตรงนี้ก็ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการตัดทุกสมมติฐาน
2: ใช่ใน
1: การเสียชีวิตของทางคุณฮารุณนะครับทางตำรวจไทยก็จะมีการประสานกับทางอินเตอร์โพลหรือว่าตำรวจสากลนะครับที่อยู่ในฝั่งของจอร์เจียต่อไปในเรื่องนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่เป็นหน่วยงานที่มาดูแลนะครับในเรื่องของการคุ้มครองนะครับที่ทางคุณฮารุณก็ได้ทำไว้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกการเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าการเป็นครีเอเตอร์ที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยจำเป็นนะ
2: ต้องมี
1: ในเรื่องของการทำประกันภัยไว้นะครับเผื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันก็จะได้รับเงินตรงนี้มาในเรื่องของการดูแลสุขภาพตรงนี้นะครับซึ่งทางคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์ครับรองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบของทางคปภ.นะครับมีการกล่าวออกมานะครับว่าทางคุณฮารุณเนี่ยมีการทำประกันอุบัติเหตุเดินทางไว้1ฉบับนะครับเป็นการเดินทางที่อาจจะยาวกว่าทริปนี้นะครับซึ่งทริปจอร์เจียเนี่ยคุ้มครองอยู่แน่นอนนะครับทุนประกันเนี่ยอยู่ที่5ล้านบาทครับหลักการคือคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือว่าการฆาตกรรมอันนี้คุ้มครองด้วยนะครับก็กรณีการเป็นโรคประจำตัวหรือว่าในส่วนของการเป็นโรคอื่นๆเนี่ยกรมธรรม์ไม่ได้คุ้มครองนะครับกรณีเป็นโรคประจำตัวก็จะต้องมีการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสียชีวิตทุกกรณีนะครับส่วนจะเคลมได้หรือไม่ได้นั้นเนี่ยก็ต้องมีใบมรณบัตรหรือว่าใบความเห็นของแพทย์หรือว่าใบนิติเวชที่นำมาประกอบการยื่นเคลมประกันนะครับซึ่งขณะนี้รอแค่ทางเอกสารเท่านั้นถ้าหากว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเป็นเหตุการณ์ที่พวกเราคิดกันอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการมายื่นได้นะครับแล้วก็พอยื่นเนี่ยก็พร้อมที่จะจ่ายทันทีนะครับตรงนี้ทางในส่วนของการถ้าเกิดว่าเป็นการไหลตายคืออยู่ดีหลับไปแล้วก็เสียชีวิตไป
2: ก็จะไม่เข้าเกณฑ์
1: ไม่เข้าเกณฑ์ถือว่าเป็นโรคนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการมาชันสูตรซ้ำว่าเป็นปรากฏว่าตรงนี้เนี
2: ่
1: ยเป็นการไหลจริงๆไหมหรือว่ามีสาเหตุอื่นๆที่ตามมาจากตรงนี้นะครับทางคปภ.เนี่ยยืนยันว่ากรณีนี้จะต้องรับฟังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไม่แน่ใจว่าการที่ไปทำในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เป็นอุบัติเหตุหรือว่ามีการเกิดการฆาตกรรมเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยทางคปภ.ยืนยันว่าสามารถที่จะมายื่นเคลมได้เลยนะครับพร้อมจ่ายให้เลย5ล้านบาทนะครับเพราะว่าการคุ้มครองของทุนประกันที่ทางคุณฮารุณเนี่ยมีการทำไว้เนี่ยก็คือ5ล้านบาทนั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องเราทั้งหมดจะต้องมีการ
2: เขาต้องตรวจสอบแหละเพราะว่าเนื่องจากว่าเห็นว่ามีเพื่อนของน้องฮารุณได้มีการให้สัมภาษณ์นะ
1: ค
2: ะว่าทุกครั้งไม่ว่าจะเข้าออกโรงแรมหรือว่าการเดินทางเนี่ยมันจะมีการบันทึกไว้ตลอดเดี๋ยวเขาก็ต้องไปดูแหละว่าตัวกล้องที่น้องเขาจะพกไปตลอดเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรไหมหรือว่ากล้องวงจรปิดของโรงแรมนะบันทึกการเข้าออกมีอะไรผิดปกติไหมหรือใดๆเพราะว่าเวลาถึงน้องจะไปแบ็
1: ค
2: แพ็คคนเดียวนะคือเขาจะไม่ค่อยขาดการติดต่อกับเพื่อนหรือว่ากับทางบ้านนะฮะอันนี้ก็มันถึงเป็นเหตุให้คนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องรอให้ทางการของจอร์เจียเนี่ยได้มีการตรวจพิสูจน์เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้กับทางประเทศไทย
1: นะครับก็ต้องรอติดตามนะครับตอนนี้มีการประสานงานนะครับจากทางกระทรวงการต่างประเทศอยู่แล้วก็ในส่วนของทางฝั่งตำรวจก็มีการติดตามเรื่องราวของคดีอยู่นะคร
2: ับ ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูกันต่อเนื่
2: อง
1: นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นประเด็นที่หลายๆคนก็คาดเดากันไปต่างๆนานา
2: ใช่ค่ะเพราะว่าน้องเป็นที่น่าสนใจด้วย
1: ใช่นะครับมีผู้ติดตามเยอะด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าเพิ่งไปสรุปใจความเอาเองนะครับฟังจากทางการนะครับจะได้มีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็เรียกว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนด้วยครับ
2: ใช่อย่าเพิ่งแชร์กันไปก่อนนะบางทีมันไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกอ่ะแล้วแชร์ออกไปแล้วจะเอานำกลับมาเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็การแชร์บางข้อมูลบางอย่างเนี่ยบ างทีเราต้องเห็นใจครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะมันเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์มันจะยังคงอยู่ถาวรแล้วก็อาจจะไปกระทบจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะไปติดตามมาตรการใหม่ๆกันบ้างนะคะในเรื่องของใบสั่งดูซิว่าคุณมีใบสั่งอยู่ในระบบหรือไม่คุณมีไหม
1: คือหลังจากนี้ถ้านับจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะถือว่าคุณจะมีข้อผูกโยงกับกฎหมายใหม
2: ่
1: มาตรการใหม
2: ่
1: แต
2: ่
1: ว่าก่อนหน้า
2: ตัดทิ้งหรอ
1: ไม่แน่ใจแต่ว่าจริงๆแล้วใครที่มีใบสั่งค้างอยู่เนี่ยควรจะชำระ
2: ควรชำระค่ะดิฉันชำระตลอดเลย
1: ผมก็ชำระตลอดเลย
2: เพราะเดี๋ยวนี้มาที่บ้านไง
1: เ
2: ดี๋ยวนี้ใบสั่งมาที่บ้านปั๊บแล้วก็สะดวกสบายก็คือว่าคุณสามารถสแกนจ่ายได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ชำระ
1: สบายในการจ่ายแต่ว่าหลังจากนี้นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีการจับมือ
2: ร่วมมือกัน
1: นะคะกับทางกรมการขนส่งทางบกคร
2: ับใช่มันเป็นการยกระดับระบบข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่นะคะถ้าเกิดว่าใครได้รับใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่แล้วไม่ชำระค่าปรับตามกำหนดข้อมูลมันจะมีการเชื่อมโยงนะมันจะถูกเชื่อมโยงไปที่กรมการขนส่งทางบกค่ะแล้วก็อาจจะส่งผลเมื่อถึงเวลาต่อภาษีรถประจำปีนะอ่ะสิ่งที่ต้องรู้คุณต้องรู้อะไรบ้าง
1: ครับ
2: พรุ่งนี
1: ้
2: 1สิงหาคม
1: คร
2: ับเริ่มใช้ใบสั่งรูปแบบใหม่นะจ๊ะนะคะถ้าเกิดว่าไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดข้อมูลนั้นจะส่งไปที่กรมการขนส่งทางบกทันทีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการต่อภาษีคือเมื่อก่อนเขาบอกว่าถ้าไม่ชำระจะต่อภาษีไม่ได้เขาบอกว่าต่อภาษีได้นะแต่หากมีใบสั่งค้างชำระจะได้รับเพียงเอกสารชั่วคราว30วันยังไม่ได้รับป้ายแสดงการเสียภาษีป้ายแสดงการเสียภาษีก็คือป้ายวงกลมเมื่อก่อนมันเป็นป้ายวงกลมค่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นป้ายสี่เหลี่ยมแล้วเปลี่ยนแล้วนะคะ
1: จริงๆแล้วครั้งนี้คือไม่ได้มีการจะไม่ให้ต่อ
2: คือต่อได้แต่คุณจะได้แค่ใบเป็นเอกสารชั่วคราวคุณจะไม่ได้ตัวจริงไอตัวป้ายวงกลมไปติดหน้ารถคุณมันก็จะรู้ว่าคุณยังชำระไม่ครบคุณยังชำระไม่หมดนะคะ
1: ค
2: ือจะคุณจะได้ฉบับจริงก็ต่อเมื่อคุณชำระค่าปรับครบแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังปล่อยให้เอกสารชั่วคราวตัวนี้เนี่ยหมดอายุแล้วยังไม่ดำเนินการไปจ่ายค่าปรับให้ครบเนี่ยเข้าข่ายมีความผิดใช้รถโดยไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีตามกฎหมายนะจ๊ะนะเหมือนคุณไม่ได้เสียภาษีนะคะซึ่งระบบใหม่จะช่วยให้ประชาชนนั้นตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสนะคะก
1: ็
2: คือตรวจสอบสำเนาใบสั่งและหนังสือแจ้งเตือนได้นะคุณก็ดูให้ดีแล้วกันว่าคุณมีไหมใบส่งใบสั่งนะคะตรวจสอบหลักฐานการส่งหนังสือได้มีข้อมูลเจ้าคือจะมีข้อมูลเลยว่าใครเป็นผู้ออกคำสั่งออกใบสั่งให้คุณนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบในเรื่องของการชำระค่าปรับได้ที่จุดบริการขนส่งขีดเส้นใต้รอยเส้นนะคะว่ามาตรการนี้ไม่มีผลย้อนหลังมีผลบังคับใช้เฉพาะใบสั่งที่ออกตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไป
1: ครับแต่ว่าคุณก็ต้องจ่ายอยู่ดีเพราะว่าไม่อย่างนั้นคุณก็จะ
2: มันก็จะคา
1: ตาบาปในใจ
2: ใช่มันจะรู้สึกขับรถแล้วมัน
1: มันเหมือนเรามีมันยังมีอะไรค้างคาอยู่
2: มีอะไรค้างคาเพราะฉะนั้นไปชำระซะเถอะนะคะ
1: ครับ
2: นะคะให้มันเรียบร้อยนะ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคร
2: ับได้ค่ะ
1: ช่วงหน้าติดตามกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
6: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
5: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยเหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
6: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงส สมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
9: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
4: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
9: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
8: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันหน่อยในพื้นที่ของชายแดนใต้นะครับต้องบอกว่าในส่วนของชายแดนใต้เนี่ยมีผลไม้เยอะเหมือนกันนะครับ
2: ใช่อร่อยอร่อยทั้งนั้นเลย
1: ถูกต้อง
2: ดิฉันชอบ
1: นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันหน่อยนะครับกับสถานการณ์ผลไม้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็การบริหารจัดการผลผลิตรวมถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางคุณรัตดาวันจันทิศเกษตรจังหวัดนราธิวาสนะครับมาร่วมพูดคุยกับเราตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะท่านคะ
10: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะท่านคะอยากจะให้ช่วยอัปเดตภาพรวมสถานการณ์ผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดนราธิวาสในปีนี้ค่ะว่ามีแนวโน้มเป็นยังไงแล้วก็คาดการปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดทั้งหมดเนี่ยเยอะแค่ไหนคะ
10: ค่ะก็ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสนะคะเป็นแหล่งผลิตผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้นะคะโดยที่มีเศรษฐกิจหลักๆ ก็มีทุเรียนมังคุดเงาะแล้วก็ลองกองนะคะเป็นพืชหลักแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในจำนวนมากนะคะแล้วก็เป็นสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพทั้งในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศแล้วก็มีการส่งออกต่างประเทศด้วยนะคะก็ในภาพรวมณตอนนี้นะคะผลไม้ทุกชนิดเนี่ยมีการออกผลผลิตเนี่ยเกินกว่าปีที่แล้วนะคะปี2069เนี่ยมากกว่าถึง 30% ของปี68นะคะก็ในส่วนของทุเรียนค่ะมีผลผลิตอยู่ที่จำนวน 17,400 ตันนะคะ4ตันค่ะตั้งแต่ก็จะออกตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม2169นะคะจะออกมากที่สุดในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยค่ะก็คิดว่าจะออกในห่วงเดือนของสิงหาคมประมาณ 49% นะคะในส่วนของมังคุดค่ะผลผลิตรวมนะตอนนี้ก็ 1,481 ตันนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ค่ะที่จะออกสู่ตลาดนะคะแล้วก็สูงสุดเนี่ยก็จะออกถึงในห่วงของเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกันค่ะก็มากถึง 44% นะคะในส่วนของเงาะผลผลิตรวมเนี่ยจำนวน 4,877 ตันค่ะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนะคะเงาะจะออกยาวนิดนึงค่ะออกมากที่สุดในเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกันค่ะก็คิดเป็นร้อยละ 69.70 นะคะ สำหรับรองกองผลผลิตรวมที่คาดว่าจะออกในจำนวน 6,640 ตันค่ะก็จะเริ่มออกเดือนสิงหาคมนี้นะคะแล้วก็ถึงเดือนตุลาคมค่ะยาวนิดนึงเนื่องจากว่าออกหลายรุ่น3รุ่นด้วยกันนะคะ
2: ค
10: ่
2: ะ
10: แล้วก็ออกมากที่สุดก็ในห้วงของเดือนกันยายนค่ะก็คิดเป็นร้อยละ64นะคะของผลผลิตทั้งหมดค่ะ
1: ครับอย่างทุเรียนบางนาราเป็นสินค้า GI นะครับที่อยู่ในพื้นที่ของทางฝั่งนราธิวาสตรงนี้มีการเปิดกิจกรรมตัดทุเรียนมีดแรกนะมีการเปิดไปตอนนี้ท่านเกษตรครับอยากทราบว่ารายละเอียดและก็วัตถุประสงค์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
10: ค่ะสำหรับการมันเป็นงานประชาสัมพันธ์นะคะ

0: ทำค่ะซึ่งสื่อถึงแหล่งผลิตที่มีทรัพยากรธรรมชาตินะคะ
1: ครับ
0: โดยที่ต้นกำเนิดจากอำเภอสุขิรินที่มีสายแร่ทองคำไหลผ่านทั้ง9อำเภอของจังหวัดนราธิวาสสู่แม่น้ำสายบุรีก็จะเป็นการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร
1: ์
0: ที่เน้นหนักไปในเรื่องของสายน้ำของสายแร่ทองคำนะคะสำหรับสื่อสารจุดเด่นของสินค้าที่เราต้องการสื่อให้กับทางประชาชนผู้บริโภคได้รับทราบนะคะก็คือในเรื่องของคุณลักษณะที่มีเปลือกบางรีบเนื้อสีทองละเอียดกลิ่นหอมนุ่มนะคะรสชาติหวานมันกลมกล่อมผลผลิตผ่านมาตรฐานของแล้วก็ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาย้อนกลับได้ของ GAP นะคะ
1: คอัน
0: นี้ค่ะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือในส่วนที่เราต้องการการประชาสัมพันธ์ในเรื่องผ่านสื่อดิจิตอลต่างๆก็มีการถ่ายทอดในเรื่องราวต่างๆมีการทำวิดีโอทำอะไรส่งสื่อหลายๆหน่วยงานที่ช่วยกันทำนะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเปิดฤดูกาลทุเรียนบางนารามิตรแรกด้วยค่ะก
1: ็
0: จัดขึ้นโดยที่เรามีการประกาศเปิดฤดูการผลิตและก็จำหน่ายทุเรียนบางนาอย่างเป็นทางการน่ะนะคะแล้วก็มีการตัดทุเรียนมิตรแรกจากสวนต้นแบบนะคะก็คือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคโดยมีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านบุญช่วยหอมยามเย็นค่ะเป็นประธานในการเปิดมิตรแรกให้เรานะคะโดยที่ไปที่สวนต้นแบบของนายนิโรธศรีสุวรรณค่ะเป็นเกษตรกรต้นแบบอำเภอแหวงค่ะก็มีการประชาสัมพันธ์ถึงในเรื่องของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะแล้วก็มีการจัดนิทรรศการทางวิชาการในเรื่องของโรงเรียนเกษตรกรทุเรียนนะคะทุกกระบวนการทุกขั้นตอนว่าถ้าเกษตรกรจะทำทุเรียนคุณภาพเนี่ยเราต้องดำเนินการเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินอย่างไรการดูแลในเรื่องของศัตรูพืชอย่างไรค่ะจนถึงในเรื่องของการตลาดการแปรรูปนะคะรวมถึงในวันนั้นเนี่ยเรามีเทคโนโลยีการเกษตรอย่างเช่นโดรนมาให้เกษตรกรได้ดูนะคะว่าการที่เราจะพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องดำเนินการแบบไหนนะคะมีการบริการกล่องฟรีแล้วก็ส่งฟรีของกรมการค้าภายในซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร่วมกับทางไปรษณีย์ของนราธิวาสนะคะไปให้บริการณจุดที่สวนตรงนั้นด้วยค่ะท
2: ั้
0: งนี้เนี่ยในการบริการกล่องฟรีแล้วก็ส่งไปรษณีย์ก็ยังบริการอยู่ณตอนนี้นะคะสามารถรับกล่องได้ที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ส่งที่ไปรษณีย์นราธิวาสทุกสาขาได้เลยค่ะก็ในนอกจากนั้นเรายังมีการเชิญชวนผู้ซื้อผู้ประกอบการมาพบกันนะคะโดยที่มีสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนมาร่วมกันชิมชมแล้วก็เลือกซื้อผลผลิตค่
2: ะ
0: ในงานค่ะสำหรับ
2: ค่ะเชิญค่ะ
0: สำหรับกิจกรรมอื่นๆนะคะในการประชาสัมพันธ์ในของทุเรียนบางนาราเนี่ยก็คือในเทศกาลไม้ผลผลไม้และของดีชายแดนใต้ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ค่ะที่ห้างหาดใหญ่วิลเลจนะคะ
1: คร
0: ับ แล้วก็อีกงานที่เป็นประจำทุกปีก็คืองานวันลงกงปี2569ค่ะครั้งที่49ระหว่างเราจะจัดในระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2568นะคะก็69ค่ะ
2: ด้
0: านหน้าสวนสาธารณะของเทศบาลนราธิวาสค่ะ
2: ค่ะก็คือว่ากิจกรรมทุเรียนมิตรแรกเนี่ยวันที่7ถึง9สิงหาอย่างนี้เหรอคะท่านเกษตรคะ
0: มิตรแรกจัดไปเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมา
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าการที่กำหนดมิตรแรกเนี่ยก็เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการสร้างการรับรู้ตราสินค้าของทุเรียนบางนาราDI นะคะ
2: ก
0: ็คือทุเรียนสายแร่ทองคำของเราเนี่ยค่ะให้เป็นที่รู้จักวงกว้างแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าทุเรียนบางนาราเรามีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างไรนะ
2: คะ
0: สามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับมาแหล่งผลิตของเราได้นะ
2: คะ
0: รวมถึงเป็นการ เพิ่มโอกาสทางการตลาด

0: ้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางเกษตรกรด้วยนะคะ
1: ค
0: ่ะเพราะว่าในวันนั้นเราก็มีให้เกษตรกรมาเปิดตลาดขายแล้วก็ส่งกับไปรษณีย์ได้เลยค่ะแล้วก็มีการส่งเสริมการผลิตทุเรียนตามมาตรฐาน GAP นะ
1: คะ
0: เพื่อรักษาสินค้าตรงนี้ค่ะอีกอันก็คือเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันการตัดทุเรียนอ่อนและยกระดับคุณภาพผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะมีการตรวจเนื้อแห้งของแป้งนะของแป้งของทุเรียนนะคะ
1: ค่ะทีนี้ในเรื่องของด้านการบริหารจัดการตลาดล่ะคะท่านคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทราบว่าทางจังหวัดนราธิวาสเนี่ยได้มีการร่วมมือกับภาคเอกชนเปิดโรงรับซื้อทุเรียนเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนนะคะอยากจะให้ท่านพูดถึงรายละเอียดในเรื่องของความร่วมมือนี้หน่อยค่ะแล้วก็ในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยการรองรับคุณภาพเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจแก่ตลาดต่างประเทศค่ะ
0: ค่ะก็นราธิวาสเรานะคะโดยการนำของทางท่านผู้ว่าบุญช่วยหอมยำเย็นนะคะก็ได้มีการดูแลการความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะก็ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยนะคะในการที่เปิดลงรับซื้อทุเรียนบางนาราปิดตู้ที่นราธิวาสนะคะก็คือเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะก็ในส่วนนี้ก็ถือเป็นกลไกสำคัญนะคะที่ขับเคลื่อนและเพื่อยกระดับของห่วงโซ่อุปทานทุเรียนนะคะนอกจากที่เกษตรผลิตแล้วเนี่ยยังมีทีมนะคะทางผู้ว่าเนี่ยเราตั้งทีมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจเนี่ยมีสองมีชุดใหญ่ก็คือด้านเศรษฐกิจแล้วก็ชุดเล็กเนี่ยจะมีในเรื่องของเศรษฐกิจด้านการผลิตก็จะมีทางเกษตรจังหวัดเป็นเลขานุการนะคะทางผู้ว่าราชการที่รับผิดชอบงานเศรษฐกิจคือท่านรองผู้ว่าชาคริตเนี่ยจะเป็นในส่วนของการที่เป็นประธานด้านการผลิตนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านการตลาดก็พาณิชย์จังหวัดจะเป็นเลขาในการขับเคลื่อนงานซึ่งก็ทางเกษตรก็ร่วมทั้งสองคณะนะคะแต่ว่ารับผิดชอบต่างกันในเรื่องของการผลิตและก็การตลาดโดยที่รายละเอียดของมาตรฐานเนี่ยนะคะก็เบื้องต้นเลยเรามีการที่ให้ทางเกษตรกรเนี่ยค่ะสร้างการรับรู้แล้วก็พยายามพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้ผลิตขนาดของผลทุเรียนที่ตามที่ตลาดส่งออกต้องการนะคะก็คือขนาด2กิโลถึง4กิโลต่อแล้วก็มีภูเต็มทั้ง4ถึง5ภูของผลทุเรียนนะคะซึ่งต้องไม่มีศัตรูพืชแล้วก็หนอนเจาะเมล็ดนะคะอันนี้สำคัญค่ะแล้วก็ในส่วนของแปลงทุเรียนต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า GAP นะคะโรงคัดบรรจุเนี่ยต้องได้รับ GMP ซึ่งของเราได้มาตรฐานตามนั้นเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีมกส9070นะคะที่ทางด่านกรมวิชาการเนี่ยเป็นผู้ให้มาตรฐานตรงนี้แล้วก็ควบคุมดูแลอยู่นะคะก็จะมีเป็นการรวบรวมและโรงคัดบรรจุทุเรียนต้องไปบัตรตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของหลักปฏิบัติตรวจรับเนี่ยก็กรมวิชาการก็เน้นหนักในเรื่องนี้ในเรื่องของระบบการตรวจรับการคัดแยกนะคะการบันทึกข้อมูลรวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับของทุเรียนทุกล็อตค่ะก
2: ็
0: จะมีเลขก่อนส่งเราก็จะมีตราที่ติดไปที่

0: ก่อนนะคะ24ชั่วโมงค่ะก่อนที่จะถึงมาที่ลงนะคะเมื่อลงมาถึงที่ลงแล้วเนี่ยชั้นที่3ก็คือตรวจรับกับรอแล้วก็คัดกรองอีก72ชั่วโมงนะคะ
1: ครับ
0: โดยที่ดูในเรื่องของศัตรูพืชอย่างเช่นราอย่างเช่นหนอนเจาะเมล็ดอะไรแบบนี้ค่ะก็ถ้าว่ารวมทั้งหมด96ชั่วโมงเนี่ยก็จะทางถ้ามีหนอนเจาะเนี่ยมันก็จะออกมานะคะ
1: ค
0: แต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ไปถึงสหรัฐแอฟที่จีนแล้วเนี่ยก็ต้องปลอดในเรื่องของหนอนเจาะแล้วก็เชื้อรานะคะ
2: ค
0: ือการตรวจในระหว่างที่ถึงลงแล้วนะคะนอกจากเราตรวจที่สำนักงานเกษตรอำเภอต่างๆแล้วก็ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรแล้วเนี่ยเรามีบริการแต่ละจุดอยู่นะคะทั้งหมด8จุดด้วยกันค่ะในการตรวจเปอร์เซ็นต์แป้งแต่สำหรับที่ลงเราก็ต้องมีการตรวจเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันในส่วนของน้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนนะคะก็ถ้าเป็นหมอนทองต้องไม่น้อยกว่า32%นะคะน้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนค่ะอีกอันก็เราจะเน้นในเรื่องของการขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุนะคะเพื่อการส่งออกจีนเนี่ยก็จะเป็นโรงที่ส่งออกไปจีนต้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเหมือนที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ได้รับการรับรองจากหน่วยงานศุลกากรของจีนตามกำหนดนะคะ
1: ครับครับก็เป็นรายละเอียดนะครับสำหร
2: ับ
1: การเปิดโรงรับซื้อทุเรียนของทางฝั่งนราธิวาสนะครับท้ายนี้ครับอยากให้ท่านฝากถึงคุณผู้ฟังประชาชนกันหน่อยครับเชิญชวนมาซื้อขายนะครับมาร่วมจับจ่ายใช้สอยกับสำหรับผลไม้สำหรับเกษตรกรชาวจังหวัดนราธิวาสครับ
0: ค่ะก็ในส่วนของความร่วมมือนะคะก็อยากจะขอให้ทางทุกท่านผู้บริโภคไม่ว่าจะในส่วนของจังหวัดนราธิวาสหรือต่างจังหวัดอื่นๆนะคะก็อยากจะให้สนับสนุนและอุดหนุนผลไม้คุณภาพของจังหวัดนราธิวาสนะคะ
1: ค
0: เป็นทุเรียนบางนาราจีไอที่มาจากสายแร่ทองคำที่อำเภอสุขิรินทร์พัดผ่าน9อำเภอที่เราว่านะคะก็ผลไม้ที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เรียบร้อยนะคะมังคุดของเราเนี่ยก็รสหวานหอมรสหวานนะคะอมเปรี้ยวเนื้อแน่นคุณภาพดีมังคุดไม่ต้องห่วงเลยที่นี่ปลอดสารแน่นอนค่
2: ะ
0: ก็จะเป็นลายมังกรหน่อยๆนะคะในส่วนนี้ค่ะสำหรับเงาะนะคะสดใหม่จากสวนรสชาติหวานกรอบค่ะลูกผลใหญ่นะคะก็ลองพวกเรามาลองชมชิมกันนะคะสำหรับลงกงนะคะก็เป็นผลไม้อัตลักษณ์ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI อีกตัวหนึ่งก็คือเราใช้ชื่อคำว่าลงกงนราธิวาสนะคะก็ในส่วนของการรสชาติก็หวานมีต้องเป็นหัวจีบหวานหอมจะมีเอกลักษณ์ของอัตลักษณ์ของทางลงกงนราธิวาสอยู่แล้วถ้าใครได้ชิมนะคะก็จะติดใจในส่วนของลงกงนราธิวาสนะคะสำหรับการเลือกซื้อผลไม้ในท้องถิ่นเนี่ยก็ไม่เพียงแต่ได้ลิ้มรสความอร่อยนะคะยังสามารถช่วยชาวเกษตรกรชาวนราธิวาสโดยตรงเพื่อที่จะให้เขามีรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนทำให้เกษตรกรเรามีขวัญและกำลังใจอีกส่วนนึงอ่ะนะคะที่จะให้พวกเราได้ผลิตได้มาตรฐานให้ตามที่ตลาดต้องการต่อไปนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณรัตวรรณจันทิศนะคะเกษตรจังหวัดนราธิวาสที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็เจาะลึกนะว่าทางนราธิวาสมีการบริหารจัดการในเรื่องของผลไม้อย่างไรโดยเฉพาะทุเรียนนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านมากค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของฝั่งนราธิวาส
2: ดิฉันอยากทานเลยค
1: ่
2: ะม
1: ี
2: ทุเรียนมีมังคุดมีลองกองทานทุเรียนเสร็จแล้วเนี่ยควรทานมังคุดค่ะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยของร้
1: อ
2: นมังคุดเนี่ยของเย
1: ็นมาดับ
2: ดิฉันอยากไปซื้อเลยนะแล้วถือว่าเป็นสินค้า GI ด้วยใช่ไหมคะนะก็ถือว่า
1: น่าสนใจ
2: มันมีความการันตีว่าอร่อยแน่นะสายแร่ทองคำ
1: ถูกต้องนะครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในจังหวัดนราธิวาสนะครับใครที่ไปก็ไปร่วมซื้อ
2: มาฝากเราก็ได
1: ้นะครับ
2: เราไม่ติด
1: ิทยุแห่งประเทศไทย
2: วิทยุแห่ง

0: ได้ใจเขียนหน้ากล่องมาส่งมาถึงแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้ท่านเกษตรจังหวัดท่านบอกว่ากล่องฟรี
1: ครับ
0: ไปรับกล่องได้ที่พาณิชย์จังหวัดนราธิวาสนะคะที่จะสำหรับใส่
1: บรรจุภัณฑ์
0: บรรจุใส่ผลไม้นะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ท่านก็ส่งมาที่ไปรษณีย์จากไปรษณีย์นราธิวาสส่งตรงมาที่วิทยุแห่งประเทศไทยได้เลย
1: คุณบอกรายละเอียดขนาดนั้นได้หรอคุณสันพร
0: นั่นแหละเผื่อจะเสียงนี้จะไปถึง
1: นะครับขอบคุณมากๆด้วยนะครับสำหรับท่านเกษตรจังหวัดนราธิวาสวันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะครับแต่อัปเดตกันหน่อยครับคุณสันพรครับก
0: ับ
1: ประเด็นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: เป็นยังไงบ้างเนาะ
1: ไปอัปเดตกันหน่อยสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ม
1: ี
0: คนพูดถ
1: ึ
0: งกันเยอะเหมือนกัน
1: ถูกต้องนะครับตอนนี้มีผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วกว่า 200,000 รายนะครับกับกรณีการอุทธรณ์ปมรถเก่านะครับซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็ดำเนินการอยู่นะครับในการทบทวนสิทธิ์แล้วก็จะคืนสิทธิ์ให้นะครับซึ่งวันนี้ครับ31กรกฎาคม2569คุณรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการเปิดเผยถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการถือในเรื่องของการถือครองยานพาหนะนะคร
0: ับ
1: ของทางโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตอนนี้นะครับกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลที่มีผู้ที่เข้าเกณฑ์เนี่ยได้รับคืนสิทธิ์จากทางสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศกว่า214สาขานะครับและก็บริเวณในส่วนของศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จหรือว่า One Stop Service ของทางกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอด้วยนะครับเพื่อที่จะได้นำข้อมูลต่างๆเนี่ยส่งต่อไปยังกระทรวงการคลังนะครับในการติดตามคืนสิทธิ์ตามโครงการโดยตรงนี้นะครับประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือว่าดำเนินการใดเพิ่มเติมเพื่อให้ความสะดวกและก็เป็นการลดภาระของประชาชนรวมถึงในเรื่องของการที่จะมีการลดการใช้เอกสารที่ซ้ำซ้อนด้วยนะครับยื่นไปแล้วก็คือจบรออย่างเดียวนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับโฆษกรัฐบาลบอกว่าสำหรับผู้ที่ยื่นอุทธรณ์นะครับข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยมีกว่า 200,000 กับอีก 10,000 รายนะครับครอบคลุมยานพาหนะไปแล้วกว่า 370,000 คันนะครับเป็นจักรยานยนต์เนี่ย 310,000
0: ค
1: ันรถยนต์อีก 64,000 คันนะครับแล้วก็ยานพาหนะประเภทอื่นๆอีกประมาณกว่า 2,000 คันนะครับซึ่งจังหวัดที่ยื่นมากที่สุดเนี่ยที่โคราชนะครับนครราชสีมามาเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และที่นราธิวาสนะครับจากกรณีของยานพาหนะที่มีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงกรณีการโอนลอยด้วยนะครับหรือว่ารถที่สิ้นสภาพไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีการนำมากำหนดใหม่ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปรถยนต์รถพ่วงรถเพื่อใช้ในการเกษตรนะครับที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปด้วยทั้งนี้การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวนะครับก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประชาชนที่เกิดขึ้นนะครับก็ใครที่ยื่นทบทวนไปก็จะสามารถยื่นได้อีกนะครับ
0: ค่ะ
1: คือใครที่ยังไม่ได้ยื่นไปยื่นได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ตอนแรกเห็นจะสิ้นสุดวันนี
0: ้
1: แต่ว่าครม.มีการอนุมัติเพิ่มเติมไปจนถึงเดือนหน้านะครับสิ้นเดือนหน้า31สิงหาคมและก็การได้รับสิทธิ์เนี่ยจะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติเงื่อนไขของโครงการครับ
0: ก็ดูใครยื่นไปแล้วทบทวนไปแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูแล้วว่าตัวเองจะยังไงเข้าเกณฑ์อะไรตรงไหนไม่เข้าเกณฑ์อะไรตรงไหนหรือว่าจะต้องยื่นทบทวนอีกเพราะว่าก็เห็นใจนะสำหรับใครที่
1: ระบบมันอาจจะมีการไม่สอดคล้องกันบ้าง
0: ใน
1: ช่วงแรกนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกพอรัฐบาลเห็นปัญหาต่างๆก
0: ็แก้ไขนะ
1: แก้ไข
0: คือรัฐบาลนี้ดีอยู่ที่ว่ารู้ว่าตรงไหนผิดต้องแก้เนี่ยก็คือออกมายอมรับแล้วก็คือแก้ทันทีให้ทันท่วงทีนะคะไม่เขาเรียกอะไร
1: ปล่อยให้มันเป็นไปยาวนาน
0: ใช่ไม่ปล่อยให้เป็นปมนะก็แก้เลยว่าตรงนี้มันต้องแก้อันนี้มันไอ้มันผิดก็คือยอมรับแล้วก็แก้เพื่อให้ผลประโยชน์สู่พี่น้องประชาชนมากที่สุดนะคะ
1: คร
0: ับแต่ในการ56นาทีเหลืออีกประมาณ4นาทีหน่อย
1: ๆ
0: นะคะก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้วันศุกร์นะไปติดตามฝนฟ้าอากาศกันนิดนึงคุณโดนัท
1: ครับ
0: เมื่อคืนฝนตกไหมที่บ้าน
1: โอ้โหต้องบอกว่าเมื่อคืนผมนอนที่นี่
0: นอนที่นี่
1: ใช่มาตั้งแต่หกโมงครึ่ง
0: ค่ะ
1: ยาวไปจนถึงตีสองตีสามฝนยังไม่
0: ฟ้าผ่าเปียงๆด้วยนะเมื่อคืนนะคะฝนทั้งลมมาหมดเลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเห็นว่าก็น่าจะหนักอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะคะก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะทั่วไทยฝนตกหนักนะทะเลน้ำทะเลเนี่ยคลื่นจะสูง2เมตรเลยทีเดียวเขาว่ากทม.มีฝน 70% แต่ 70% นั้นจะไปตรงไหนเดี๋ยวรู้กันนะคะตอนเย็นๆภาค เหนือเองเดี๋ยวนะมันจะมีกรุงเทพมหานครมีภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเอ๊ะเกือบทุกพื้นที่เลยนะ
1: กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
0: 70% จะมีแค่ภาคใต้อ่าวไทยเท่านั้นแหละแค่60
1: ครับ
0: แต่ไม่ต่าง70 60ไม่ต่างเลยนะคะทางกรมทรัพยากรธรณีก็ออกมาเตือนว
1: ่
0: า15จังหวัดถ้าฝนตกหนักเนี่ยมันจะเสี่ยงดินถล่มน้ำป่าไหลหลากได้นะคะ15จังหวัดที่ว่านี้มีที่ไหนบ้างนะจะมีจังหวัดตากนะคะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดระนองจังหวัดพังงาค่ะ15จังหวัดนี้ช่วงนี้ระมัดระวังก่อนระวังนิดนึงนะคะก็คือต้องเราก็เขาประกาศเนี่ยให้ระมัดระวังไปจนถึงวันที่1สิงหาเลยนะคะ
1: ก็ถึงวันพรุ่งนี้
0: ใช่ก็เฝ้าฟังกันให้ดีแล้วกันนะว่าในพื้นที่จังหวัดของตนเองเนี่ยมีอะไรยังไงเพราะว่าเขาก็จะมีแจ้งกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็อยากจะให้อาสาสมัครเครือข่ายต่างๆในทุกๆพื้นที่เฝ้าระวังการแจ้งเตือนธรณีภัยพิบัติของกรมทรัพยากรธรณีนะและเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยแล้วก็วัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์แผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบค่ะแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วนะคะก
1: ็
0: แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ทันท่วงทีซะหน่
1: อ
0: ยจะได้หอบข้าวหอบของ
1: มีทันไว้นะครับจะได้เกิดเหตุการณ์อะไรจะได้เตรียมตัวทัน
0: ใช่ค่ะ
1: ทักทายแฟนรายการหน่อยครับคุณสันพรอีกไม่กี่นาทีเราจะ
0: ได้ค่ะมีใครบ้างวันนี้ใครมาแซวเราบ้างหรือว่ามีใครมาคอมเมนต์อะไรเราบ้าง
1: นะครับมีหลากหลายท่านนะครับคุณสมภพนะครับบอกว่าที่ตำบลสุรนารีที่อำเภอเมืองนครราชสีมาวันนี้ภาพเสียงชัดเจนครับ
0: ค่ะ
1: นะครับคุณสมยงบอกว่าสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านนะครับแล้วก็มีนมัสการพระรุ่งขติยะด้วยนะครับรวมถึงพี่สุเทพนะครับบอกวันนี้แชร์ครับสว
0: ั
1: สดีน้องพึ่งมิ้วแล้วก็น้องโดนัทด้วยนะครับ
0: คุณบุไรบอกว่าฟังอยู่ที่ลพบุรีนะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พี่พิสมัยบอกว่าแชร์ให้แล้วน้องพึ่งมิ้ว
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็น้องโดนัทท
0: ี
1: มงานที่น่ารักทุกท่านติดตามตลอดเลย
0: ชอบตรงน่ารักนี่แหละ
1: นะครับอีกหลากหลายท่านครับคุณต้นน้ำปรมินนิรโสพ
0: ี่
1: อ
0: ั
1: ชราคุณจันทิวานะครับอีกหลากหลายท่านหลากหลายคอมเมนต์พี่บางออนนะครับพี่ทองพูนทักทายกันเข้ามานะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี
0: ้โอ้โหไวจังเลยนะคะอ
1: ยากจะอ่านเยอะกว่านี
0: ้อยากจะอยู่ผู้ฟังไปอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมง
1: เดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับวันนี้ลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ดิฉันสันพรปัญญาดิโลพร้อมทีมงานไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดเสี่ยงเตรียมรับมืออุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดเสี่ยงเตรียมรับมืออุทกภัยแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
5: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.บูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569เน้นย้ำหลักการการรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเตือนประชาชนเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ปภ.ได้รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงและอยู่ระหว่างเร่งระบายโดยจังหวัดเชียงราย2อำเภอได้แก่อำเภอแม่จันและอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอแม่อายและจังหวัดพะเยาได้แก่อำเภอเมืองพะเยาเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกการจราจรและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหากประชาชนประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางสายด่วนนิรภัย1784หรือแอปพลิเคชันปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงฉนันทิดาสังทองรายงาน
1: นายอำเภอศรีสาครตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลย้ำยกระดับรักษาความปลอดภัยพร้อมเริ่มปฏิบัติหน้าที่รูปแบบใหม่3สิงหาคมนี
6: ้นายกิตตินันท์เซงกาชรีนายอำเภอศรีสาครพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่49ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรศรีสาครและฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง4แห่งในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดปราธิวาสรวมทั้งตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังพลหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษประจำจุดตรวจเฉลิมชัยเพื่อติดตามความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมมอบสิ่งของบริโภคเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพิ่มความพร้อมด้านกำลังพลการตั้งเวรยามและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งชุดคุ้มครองตำบลรูปแบบใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนี้เป็นต้นไปประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้
7: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าในระยะนี้จังหวัดตรังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้นจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำตรังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทางนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากได้เตรียมพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทานตรังพิจารณาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำร่วมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: เฉลิมพระชนมพรรษาสถาพรอวยชัยขจรผ่องพิสุทธิ์สุดสวยพระบารมีแผ่ล่าประชาไทยร่มรื่นลือไทยทั่วแขวนแดนธานีพระบารมีคุ้มไทยเป็นสุขสารด้วยพระราชปณิธานเกื้อสุขศรีขอพระองค์ทรงพระเกษมเปรมปรีเป็นมิ่งขวัญจักรีนิรันดร์กาลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดชลบุรี
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอพพเราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอพพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอพพ1186 Line Official @OIC Connect คอพพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

มดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อ

ค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมภาษีสว่างควัตวรกัตยราชนารีนะครับและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณนะครับซึ่งภายในการบริษัทและตั้งแต่งภายในพระนั่งพระมารัตยาทางผู้บรรยายนะครับคุณชโลธรจันยาจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบในลำดับนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเบื้องหน้านั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาแห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้ฉัตรเจ็ดชั้นซึ่งแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตรเจ็ดชั้นต้นไม้ทองเงินณพระที่นั่งพิมานรัตยาหมู่พระมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังนะครับและในเบื้องหน้านั้นนะครับได้มีพระรูปนะครับที่ประดิษฐานหน้าแท่นพระโกศในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เป็นพระรูปทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงในการรักษาการในเขตพระราชฐานครับตลอดจนวางยามในหมายพระราชกิจและพิธีต่างๆด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่นะครับในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับและในช่วงเดียวกันนะครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีอันเป็นวันประสูตินะครับตามคติไทยโบราณ นั้นก็ถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้และเป็นวันแห่งธรรมะนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแสดงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระวรกายตั้งตรงอย่างสำรวมพระพักสงบนิ่งพระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเผ่านะครับโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายซึ่งตรงนี้ก็เป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาตั้งแต่ความเป็นศิลปกรรมโบราณในทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ฉลองพระองค์ชุดพระราชฐานพระรูปเบื้องหน้าพระโกศนั้นนะคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดดเด่นด้วยหมวกยอดสีขาวมีสายรัดคางโซ่ถักหน้าหมวกมีตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองและสายสะพายคันชีพสีทองจากบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวาค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้รับพระราชทานพระยศทางทหารตามลำดับคือปี2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ปี2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ปี2547ร้อยเอกหญิงปี2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2562พลโทหญิง ปี2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2568พลเอกพิเศษหญิงและทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับเครื่องประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่นั้นตั้งม้าหมู่ทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาดังนี้นะคะด้านซ้ายของพระโกศนั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายซึ่งได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทธารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันส่งพระพักทองคำลงยาและพานรองบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาสำหรับด้านขวาของพระโกศนั้นได้ประกอบเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับคำว่าปัญญาสมวานนั้นนะครับหมายถึงการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพนะครับซึ่งเนื่องจากเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการให้ทราบทั้งหมด7ฉบับนะครับและในเวลาต่อมาวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอัณฑะนะครับทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติซึ่งเป็นพระอาการที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายนในปีเดียวกันก่อนหน้านะครับก่อนที่ทางสำนักพระราชวังจะมีการออกประกาศเมื่อวันที่12มิถุนายนนะครับว่าแม้การคณะแพทย์นะครับจะได้การถวายการรักษาจนสุดความสามารถแต่พระอาการก็ได้ทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ณเวลา 19:48 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสิริพระราชพรรษา47พรรษานะครับซึ่งในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในเวลาต่อมานั้นนะครับเราก็จะแบ่งเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันนะครับ7วันจะเรียกว่าสัตตมวานครบ15วันนะครับจะเรียกว่าปันนระสมวานและในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันนั้นเรียกว่าปัญญาสมวานนะครับซึ่งในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลใน50วันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังได้มีหน่วยงาน และบุคคลหลักนะครับในการร่วมพระราชทานมีพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับมีทั้งหน่วยงานทางคณะองคมนตรีและคณะรัฐบาลนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นก็ได้ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์มีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานสังกัดรัฐบาลต่างๆที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพนะครับและทางภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งสมาคมมูลนิธิภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปที่แสดงความจงรักภักดีและในเนื่องนะครับเนื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจากประเทศอื่นๆนะครับได้มีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังซุกและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานหรือ7วันอีกด้วยนะครับและในทางของรัฐบาลของไทยเรานะครับในพิธีปัญญาสมวานในวันแรกก็คือเมื่อวานวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเมื่อเวลา 7:30 น.ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีนะครับโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสไว้วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยครับ
0: ครับในขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เรียนเชิญอาจารย์วัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมจากทางกรมศิลปากรนะครับและเป็นผู้ดำเนินรายการเล่าเอาเรื่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นได้เรียนเชิญมาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในช่วงเวลานี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
0: กับในขณะนี้ก็จะเข้าสู่ในขั้นตอนที่เราจะรอเวลาที่จะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงในการประกอบพิธีในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินคำว่าทั้งสัตตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานก็จะให้อาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังถึงคำเหล่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับ
3: ถ้าในแง่ของตัวรูปศัพท์นะครับคิดว่าคำอธิบายผู้ที่บรรยายรายการได้อธิบายไประดับหนึ่งแล้วนะครับคือคำว่าวานหรือวาระก็คือช่วงเวลานั่นแหละนะครับส่วนภาษาบาลีที่อยู่ข้างหน้าถ้าว่าในเรื่องของบทบาทหน้าที่ก็คือเป็นคำสังขยาสังขยาตัวนี้ไม่ใช่เป็นของวานนะ
0: ครับ
3: เป็นคำบาลี หมายถึงว่าการนับนะครับดังนั้นคำที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบอกว่าวาระตรงนั้นน่ะเป็นวาระด้วยเนื่องด้วยเลขเท่าไหร
0: ่ครับ
3: นะครับสัตตะก็7นะครับซึ่งตัวสัตตะเนี่ยพอเวลา ขออภัยครับมาใช้ในบ้านเรามีการแปลงรูปเหมือนกัน
0: ครับ
3: นะครับจากสัตตะที่แปลว่า7ในบาลีมาแปลงเป็นสัปตะนะครับซึ่งเป็นรากคำของคำว่าสัปดาห
0: ์ครับ
3: นะครับดังนั้นเนี่ยในสมัยดั้งเดิมเนี่ยเขาจึงมีความคิดหรือว่าเป็นการสั่งสอนให้คนที่ใช้ภาษาพึงระลึกว่าด้วยเหตุที่คำว่าสัปดาห์เนี่ยมาจากรากของสัปตะดังนั้นเนี่ยต้องอ่านเป็นสัปดาห์เท่านั้นจะอ่านสัปปดาห์ไม่ได
0: ้ครับ
3: นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการอนุโลมให้อ่านโดยเรียกว่าตามความนิยมนะดังนั้นจุดที่จะเป็นที่ให้ความสำคัญแล้วก็ให้เราล้ำลึกอยู่เสมอว่าการที่ตามความนิยมไม่ได้แปลว่าถูก
0: ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่คนที่มีภูมิทางภาษาก็ควรที่จะออกเสียงให้ถูกตามความเรียกว่ารากศัพท์ด้วยนะ
0: ค
3: ือสัปดาห์เนี่ยถูกทั้งในแง่ของเสียงและการมาของคำ นะครับแต่คนที่ใช้สัปดาห์ถึงแม้จะไม่ผิดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคำที่ถูกต้องนะด
0: ัง
3: นั้นการที่เราใช้ให้ถูกต้องเนี่ยน่าจะเป็นการถูกทั้งที่มาด้วย
0: ใช่ครับ
3: คราวนี้ในส่วนของเลขลำดับเนี่ยอธิบายไปแล้วแต่ว่าทำไมถึงจะต้องมี7วันมี50วันนะครับแล้วจากนี้ไปก็เป็น100วันนั่นแหละนะครับก็คงต้องโยงใยไปในเรื่องราวของการที่เรามีความเชื่อว
0: ่
3: าบุคคลที่สิ้นชีพไปแล้วนะครับส่วนคำว่าสิ้นชีพนี่ก็คงจะมีลำดับของศัพท์ในการใช้แตกต่างกันไปตามฐานานุสักนะครับตั้งแต่คำว่าตายของสามัญชนคนธรรมดานะครับหรือว่าในแง่ของมรณภาพสำหรับภิกษุนะยิ่งระดับเจ้านายก็มีไล่ชั้นขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่จะมีใช้ศัพท์ในมีความหมายในเครื่องการสิ้นชีพหรือตายไปแตกต่างกันไปเนี่ยตัวสาระสำคัญของการบำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะเป็นวาระ7วัน50วันซึ่งตอนหลังก็มีการเติม15วันด้วย
0: ครับ
3: ไล่ไปถึง100วันเนี่ยมันโยงใยไปกับความเชื่อนะครับว่าการที่จะทำการกุศลได้เนี่ยก็คงจะต้องเฉพาะที่มีผู้ที่มีร่างอยู่เท่านั้นผู้ที่สิ้นชีพไปแล้วเนี่ยคงจะทำบุญให้ตัวเองไม่ได
0: ้
3: นะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่เขามีความคิดก็คือถ้าเป็นการทำงานชั้นต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งกุศลให้
0: ครับ
3: นะ

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งสิทธิ์มหาปราสาทข้างพระยังราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่บังคับรัชสิริโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมโอษานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเมื่อสักครู่ได้นำเรียนถึงเรื่องของนะครับในส่วนของวันต่างๆนะครับวาระต่างๆคราวนี้ก็เป็นในส่วนของ50วันหรือปัญญาสัมภวานครับ
1: คือย้อนกลับสักครู่นิดหนึ่งนะครับว่าผู้ที่จะทำหน้าที่ส่งกุศลให้ได้เนี่ยก็คือคนที่ยังมีชีวิตอยู
0: ่ครับ
1: นะครับทำไมถึงต้องมีการทำเป็นวาระอื่นๆอีกนะครับก็คงจะต้องบอกว่าความเชื่อนั่นแหละเป็นที่ตั้งเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ว่าหากว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปนั้นนะ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลรองทูลพระบาทสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชหฤทัยนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติครับและทรงกราบ

0: ประจำวันพระสูตรจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามที่ท่านผู้บรรยายได้นำเรียนสักครู่นี้นะครับเมื่อทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นแล้วในประทับพระราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่รัตนศีลครับ
1: สุรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ังฆังตะระนังกัจฉามิสุติยัมปิพุทธังตะระนังกัจฉามิสุติยัมปิธัมมังตะระนังกัจฉามิยามปีสังฆังตระนังกัจฉามิตาติยามปีพุทธังตระนังกัจฉามิ

Signami. Nādhānā vēramanītikāpatam namādhiyāmi.

ธรรมนี้ที่ขอพระธรรมสมาธิยามิสุราเมรยามัจจปมาทธานาเมรมณีที่ขอ

ที่จบตรงนี้สมเด็จพระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระครับ

0: ท่านผู้ฟังครับลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปทรงประเคนปิณโตพระทหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะครับโดยรายนามพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนนั้นจึงรับพระราชทานปิณโตพระทหารประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้ถวายพรพระคำว่าถวายพรพระครับอาจารย์ครับ
2: ผมจะต้องบอกว่านี่ก็คือเป็นการสวดชุดหนึ่ง
1: ครับ
2: คือเป็นการบ่งบอกเรียกว่าขั้นตอนถัดไปนะครับว่าหลังจากจบถวายพรพระแล้วเนี่ยจะมีการถวายภัตตาหาร
1: ครับ
2: พระจะฉันนะครับถือกันว่าเป็นชุดของการสวดถ้าเราว่าง่ายๆคือบทสวดบูชาพระรัตนตรัยนั่นแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งเราจะคุ้นกันไล่ตั้งแต่อิติปิโสภควานะครับเป็นการไหว้พระพุทธเจ้านะครับว่าด้วยสวาขาโตไหว้พระธรรม
1: ครับ
2: สุปฏิปันโนไหว้พระสงฆ์เสร็จแล้วนี่ก็จะต่อด้วยพาหุงนะแล้วก็มหาการุณิโกบางทีก็จะว่าพาหุงมหาการนั่นแหละ
1: ครับ
2: แล้วก็จะเป็นการให้พรในชุดหลังที่เป็นในแง่ของพระวัตถุสัพพมังคลัง
1: ครับ
2: ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าพอเป็นการสวดชุดนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการถวายพัตตาหารหลังจากนั้นพระก็จะฉัน
1: ครับ
2: ดังนั้นจีสังเกตได้ว่าถ้าหากว่ามีการทำบุญในช่วงของหลังเพลไปแล้วจะไม่มีถวายพรพระเพราะว่าไม่ได้มีการถวายพระทหาร
1: ครับ
2: พระไม่ต้องฉันต่อ
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ถ้าเป็นการที่อยู่ในวัดนะจะสังเกตได้ว่าก่อนที่พระจะฉันเนี่ยก็จะมีการสวดชุดเฉพาะถวายพรพระแต่เพียงอย่างเดียว
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเป็นการทำบุญข้างนอกนะไปทำบุญตามบ้านเนี่ยอาจจะมีบทสวดอื่นๆนำมาก่อนหลายครั้ง
1: ครับ
2: แต่ว่าก่อนจะจบและก่อนที่จะมีการถวายพระทหารก็จะมีการถวายพรพระก่อนทุกครั้งเหมือนกันครับ
1: ครับและพระสงฆ์ทั้งสิบรูปที่ได้ในการถวายปิณโตพระทหารแล้วนะครับทั้งสิบรูปก็คือท่านสมเด็จทั้งสิบรูปด้วยกันตามที่ได้เรียนรายนามให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ซึ่งยังนั่งอยู่ที่อาสงก็ขณะนี้เจ้าพนักงานก็ได้ลาดพระผู้สายโยงจะได้ส่งทอดพระไตรสิบไตรลำดับแรกนี้จะเป็นสิบไตรในพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์ชั้นสมเด็จ
2: ครับ
1: พระราชคณะนี่นะครับสมเด็จสมเด็จพระราชคณะทั้งสิบรูปด้วยกันนะครับก็จะรูปแรกก็คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งการทอดผ้าพระผู้สายงลาดพระผู้สายงนั้นก็จะได้ลาดจากพระโกศพระศพอยู่ในขณะนี้ด้วย
2: ครับ
1: เมื่อลาดพระผู้สายงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระชนเวนส่งทอดพระไตรสิบไตรพระไตรทั้งสิบไตรที่เคยได้นำเรียนนะครับอาจารย์ก็ได้นำเรียนถึงในที่มาที่ได้มีสิ่งที่เป็นอยู่ในพระไตรนี้นะครับ
2: ครับผม
1: ทั้งสิบไตร
2: แต่เราจะเห็นได้อย่างหนึ่งในการที่จูงพระภูสายโยงที่เราได้เห็นกันนะครับว่าหากว่าประธานในพิธีนั้นเป็นผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่าผู้ที่สิ้นชีพไป
1: ครับ
2: นะครับจะมีการที่เรียกว่าเชื่อมผ้าภูสายโยงให้เรียบร้อยแล้วก็ถวายผ้า
1: ครับ
2: นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในงานพระราชพิธีที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยพอจากการที่มีการเชื่อมผ้าแล้วก็จะมีการทอดผ้า
1: ครับ
2: ถ้าเป็นในหลวงท่านเป็นประธานแต่สังเกตไหมครับว่าในตอนที่ในหลวงรัชกาลท่านสวรรคตเนี่ยพอเวลาที่จะมีการทอดผ้าเนี่ยไม่ได้มีการเชื่อมผ้าโดยตรงก่อน
1: ครับ
2: นะครับ
1: ในขณะนี้พระสงฆ์จะได้สนับสนุนก่อนครับ

0: ในการเก็บพระพุทธสายโยที่ได้ลาดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกและประสงค์จะถวายอนุโมทนาถวายแอนติเรและถวายพระพรลานะครับในจำนวนพระสงฆ์ทั้งสิบรูปครับ
1: วาติวาหาปุระปริปุเรนติสังฆลังเอวเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปิฏิตังตุมหังคิปเมวะตะมิจตุสัพเพปุเรนโตสังฆปาสันโธปนรโตยทามณีโชติรโตยทา

ปาติเลกาวัตสตังชีวัตตุปาติเลกาวัตสตังชีวัตตุปาติเลกาวัตสตังชีวัตตุทีวายโกโหตุอโรโกโหตุทีวายโกโหตุอโรโกโหตุทุกิโตโหตุปรมินทรมหาราชาสัพพมรราชินีกิติกิจังกิติอัมมังกิติลาภุเทโยนิจังปรมินทรมหาราชวรสะปรมณียาสหะโอวาทุสัพพทาโอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาแล้วนะครับเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากอาสงที่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้นี่ในส่วนของการถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับใน3ส่วนนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
2: เป็นชุดเดียวกันเลยครับ
1: ครับ
2: เป็นคำชุดคือในส่วนของการที่มีการถวายพระพรลาเนี่ยไล่กันมาตั้งแต่ถวายอนุโมทนาก่อน
1: ครับ
2: นะครับคือในส่วนของการพอถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับทรงประเคนจตุปัตไตรเทธรรมแล้วพระสงฆ์ก็ถวายอนุโมทนาที่ภาษาบ้านๆเราก็คือยถาสัพพีนั่นแหละ
1: ครับ
2: นะครับ เสร็จแล้วจากนั้นนะครับก็จะเป็นการที่ถวายอนุโมทนาหลังจากจบสัพพีนะที
1: ่
2: อายุวันโนสุขังพลังนะครับแล้วก็จะมีการถวายอดิเรกซึ่งตรงจุดถวายเรียกเนี่ยเป็นการถวายพระพรพิเศษ
1: ครับ
2: สำหรับพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีดังนั้นเนี่ยคนอื่นไม่ต้องยกมือขึ้นประนม
1: ครับ
2: แล้วก็ถวายพระพรลาก็เข้าในธรรมเนียมที่ว่าผู้ที่เป็นอาคันตุกะนะครับเมื่อมาเยี่ยมบ้านแล้วเนี่ยหรือมาเยี่ยมแล้วก่อนจะกลับก็คือเป็นธรรมเนียมว่าจะต้องเป็นการลานะคร
1: ับ
2: นี่ก็คือเป็นกระบวนการที่เราเข้าใจกันอยู่ครับ
1: ครับแล้วมาสักครู่พระที่ได้ถวายพระพรลาก็คือพระสงฆ์รูปที่3ในจำนวน10รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยาราม
2: ครับใช่ครับ
1: เป็นรูปที่3ครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่ได้นะครับได้เข้าในการสวดพระพุทธมนต์นะครับได้ออกจากพระที่นั่ง

0: สมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสาเกตสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชิรโสพลวัดบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพระพรหมวชิราจารย์วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามและพระพรหมวชิรเมธีวัดอรุณราชวรารามครับ
1: สำหรับรายงานพระสงฆ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปครับที่จะได้สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ขึ้นอย่างอาจสงและจะได้สวดมาติกานะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งทอดพระไตรในเที่ยวแรกนี้11รูปเป็นเที่ยวแรกและพระสงฆ์จะสถาปกรนะครับจำนวน47รูปครับเท่าพระชนมายุครับอาจารย์จะมีในระยะยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: คือในส่วนของการที่จัดการสวดนะครับหรือการถวายพระเนี่ยโดยปกติแล้วก็มักจะเอาเลขของผู้ที่วายชนไปนะ
1: ครับ
2: เป็นตัวตั้งนะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นสิ้นไปเมื่อพระชนมายุ47
1: ครับ
2: นะครับก็ใช้เลข47จะสังเกตได้ว่าเวลาในการทำบุญในเชิงมงคลเรามักจะบวก
1: ครับ
2: นะครับมักจะบวกขึ้นไปแต่ว่าในแง่ของการที่การงานว่ามงคลในแง่ของการสิ้นพระชนไปเนี่ยก็จะใช้ตามเลขที่ส่งสิ้นไปจริง
1: ๆครับ
2: ในลักษณะอย่างนั้น
1: เท่ากับจำนวนทั้งหมด
2: ใช่ครับ
1: ใช่ครับสิ้นพระชนนะครับและจำนวน11รูปในทั้งหมด3เที่ยวครับจะแบ่งเป็น3เที่ยวเที่ยวละ11รูป
2: ครับใช่ครับคือในการแบ่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มีความสะดวกเป็นที่ตั้งนั่นแหละ
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าหากว่าถ้าจะขึ้นมาทั้งหมดเลยทีเดียวเนี่ยคงจะเป็นการแน่นพอสมควรนะ
1: ครับ
2: เรียกว่าในเรื่องของการจัดการนะครับแล้วคราวนี้ในเรื่องของการสวดเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าถ้ามันจะมีคำหนึ่งที่เราคุ้นๆกันคือมาติกา
1: ครับ
2: นะครับคือคำว่ามาตะเนี่ยนะหรือมาตุเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีความหมายที่เราคุ้นกันอยู่แล้วก็คือมารดาก
1: ็
2: คือแม่นั่นแหละนะครับดังนั้นมาติกามาตอิกะนะมาตุอิกะเนี่ยก็คือเป็นแม่บท
1: ครับ
2: นะครับคือถ้าว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นคำสำคัญถ้าคนอ่านหนังสือนะคำว่ามาติกาก็เหมือนกับสารบัญนะครับก็คือว่าประมวลด้วยคำอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ได้มีการแจกแจงรายละเอียดลงไปนะส่วนหนึ่งการที่ใช้มาติกาหรือแม่บทเนี่ยก็เพื่อที่ไม่ให้การเสียเวลาแต่ว่าให้พูดว่าให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือสิ่งใดที่ต้องการพูดบ้างครับ
1: โดยปกติคำนี้ก็ได้ยินในทั่วไป
2: ใช่คร
1: ับกับเมื่อพระสงฆ์11รูปนะครับในจำนวนเที่ยวแรกได้ขึ้นยังอาสงแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงก็จะได้ลาดพระภูษาโยงเช่นเดียวกันอาจารย์ใน
2: คือว่าง่ายๆคือหลังจากจบมาติกาก็มักจะมีการทอดผ้า
1: ครับ
2: ถ้าว่ากันภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเป็นการที่อธิบายไม่ใช่อธิบายเป็นการพูดถึงคำเป็นที่เป็นแม่บทเสร็จแล้วก็เป็นการทอดผ้าทุกๆครั้งนะ
1: ครับ
2: ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นนัยยะเชิงซ่อนอยู่นะครับ
1: ครับเที่ยวแรกของพระสงฆ์11รูปได้ขึ้นยังอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะมีพื้นที่ที่จะย่อมมาหน่อยเพราะว่ามีเป็นพระที่นั่งที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่จำกัดนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับของสมณศักดิ์ในลำดับเที่ยวแรกนี้จะมีกำหนดไหมครับอาจารย์ครับ
2: คิดว่าในแง่ของการจัดลำดับที่ทางฝ่ายศาสนพิธีคงจัดลำดับด้วยชั้นอยู่แล้วล่ะนะครับ
1: ครับ
2: โดยธรรมเนียมของเรานี่ก็เรื่องเกี่ยวกับฐานานุสักนี่เรายังคงให้ความสำคัญอยู
1: ่ครับครับแล้วก็จะมีสิ่งที่บ่งบอกได้ก็คือจะเป็นเรื่องของทางด้านพัดยศกับ
2: ใช่ครับ
1: พัดนะครับส่วนเมื่อวานนี้มีพัดรองที่มีพระนามของ
2: คือส่วนตบทในแง่ของคำว่าตาลปัดเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ในส่วนของที่ใช้อยู่ จะมีแต่ละ

0: อยู่2ลักษณะที่เราเห็นกันอยู่นะครับที่คุณปิญโยพูดถึงเนี่ยก็คือมีตลปัดที่เราใช้ในแง่ของการที่พัดโบก
1: ครับ
0: นะซึ่งมักจะเป็นหน้าที่ของตลปัดธรรมดาธรรมดานะเพราะว่าตลปัดตะนี่ก็คือพัดที่ทำจากใบตาลว่าง่ายๆเถอะนะครับดังนั้นลักษณะที่เป็นการใช้ทั่วไปเนี่ยนะวันนี้ก็มีฐานะเหมือนกับเรียกว่าเป็นพัดรองเพราะว่าจะมีพัดที่เป็นพัดที่มีชั้นศักดิ์ ที่เรียกว่าพัดยศ
1: ครับ
0: นะซึ่งพัดยศนี่ก็จะมีการแบ่งแยกรายละเอียดลงไปอีกนะครับว่ายศชั้นไหนแล้วก็จะมีการแบ่งฝ่ายอีกนะครับถ้าเป็นวิปัสสนาธุระก็ลักษณะสีหนึ่งนะถ้าเป็นลักษณะของที่เป็นคันธธุระก็เป็นลักษณะสีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นการแจกรายละเอียดในเชิงที่เราได้เคยฟังได้เคยรู้กันมาแล้วครับ
1: เมื่อวานมีการได้นิมนต์พระที่จะได้เทศนะครับ ก็จะมีส่วนของได้เทศในการได้เมื่อวานกันพระราชพิธีเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีพัดรองที่ลึกในวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะเป็นพัดที่นะครับหน้านางพื้นผ้าใหม่สีส้มนะครับซึ่งเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีกลางพัดปักด้วยดินทองเป็นลายพระหัตถ์อักษรพระนามพัชรกิติยาภาแล้วก็นมพัดเป็นโลหะดุลเป็นข้อความที่ได้มีการเชิญพัดรองนี้มาด้วยเมื่อวานนี
0: ้
1: นะครับท่านผู้ที่ได้ชมอยู่จะได้เห็น
0: พัดรองในสมัยรัฐมีรายละเอียดก็มักจะเป็นงานเฉพาะกิจ
1: ครับ
0: ครับคือพัดรองนี่จะมีหลายลักษณะด้วยกันเป็นพัดรองที่ใช้ทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นพัดรองที่สร้างขึ้นมาเฉพาะงานนะก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปอีกนะครับ
1: ครับเรื่องของเมื่อวานนี้มีคำว่าธรรมคาถากับคำว่าธรรมกถากอไก่กับคอควายอาจารย
0: ์คือตัวนี้น่าสนใจมากนะครับคือธรรมะเนี่ยทุกคนคงเข้าใจกันหมดแล้วล่ะนะถ้าตีความในมิติก็มีความหลากหลายเหมือนกันส่วนที่น่าสนใจคำว่าคาถากับกถานี่แหละนะครับเพราะว่าในภาษาบาลีเนี่ยคาถานะคือสะกดด้วยคอควายสระอาต่อถุงสระอาเนี่ยหมายถึงคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
1: ครับ
0: นะคือถ้าว่ากันก็เหมือนกับเป็นโครงฉันท์กาบกลอนในบ้านเรานี่แหละนะครับแต่ถ้ากถาเนี่ยแปลว่าการสาธยายการพูดนะครับ

0: านฟังครับหลังจากที่ผสม11รูปในที่แรกได้สวดมาติกาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลากพระกุศาอยู่และพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระเจริญทรงทอดพระไตร11ไตรนะครับในเที่ยวแรกขณะนี้ได้เสด็จพระเจริญไปที่ด้านหน้าอาสมและที่หน้าละพระกุศาอยู่เพื่อจะได้ทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดพระไตรทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกของพระสงฆ์จำนวน11รูปก็จะได้กลับมาประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์จะสดับประกรณ์ลำดับต่อไปนะครับการสวดมาติกานี่ก็จะได้สวดจำนวนเที่ยวเดียวในเที่ยวแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือเหตุที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่ว่าตัวมาติกานี่คือตัวแม่บทนี่นะครับก็คือเป็นการสรุปรวมมาจากตัวของคัมภีร์ทั้ง7นะครับซึ่งที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าเป็นที่ข้องใจตั้งแต่มาอดีตแล้วว่าทำไมมาใช้คำว่าสดับประกรณ์กัน
0: ครับ
1: เพราะว่าผู้ที่มาสดับประกรณ์คือผู้สวดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสดับแปลว่าฟังนะครับดังนั้นเขาถึงได้บอกว่าจริงๆแล้วน่าจะเดิมเนี่ยจะเป็นสัตตับประกรณ์สัตตับปะก็คือ7
0: ครับ
1: ก็คือมาสวด7คัมภีร
0: ์ครับแต่ขณะนี้ประสงค์จะได้สดับประกรณ์ครับ
2: ตัณฑ์เนจาวันตสัมปาราอุปันตวายธรรมนิโนอุปาจิตวานิรุจันติเตสังโฆสมโมโส
0: เมื่อพระสงฆ์สดับประกรณ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลับทักษิโณทบครับสงจะได้ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งแล้วจะพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปจึงยังอาสม
2: ยะถาวานิวาหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวสมิจตุสัพเพปุเรนตุ

อติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุเทคายุโกโหตุอโรโคโหตุเทคายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภูชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวัตสะปรมราชินิยาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระมงคิดพระราชสมภารพระองค์ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: หลังจากที่พระสงฆ์11รูปในเที่ยวแรกได้ถวายอนุโมทนาถวายอติเรกและถวายพระพรลาก็จะได้ออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์เที่ยวที่สองในจำนวน11รูปในเที่ยวต่อไปซึ่งมีรายนามดังนี้ครับ
2: รายนามพระสงฆ์ที่สดับประกรณ์ในเที่ยวที่สองนั้นนะครับพระพรหมมงคลวัชราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมวชระมิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชรยานกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมมสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
1: พระสงฆ์เที่ยวที่สอง11รูปที่จะได้ขึ้นอย่างอาสงภายในพระนางพิมารัตยาในเที่ยวต่อไปนะครับก็ทั้งหมด12รูปนะครับในเที่ยวนี้ก็จะ12รูปที่จะได้เป็นเที่ยวที่สองคือจะขึ้นมาอย่างอาสงภายในพระนางพิมานรัตยานะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปที่ได้นำเรียนทั้งรายนามพระสงฆ์นั้นก็จะมีจากทั้งในพระอารามในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในต่างจังหวัดด้วยครับอาจารย์
3: ใช่ครับ
1: ครับก็จะมีท่านส่วนนี้จะสมณศักดิ์จะเป็นท่านพระพรหม
3: ครับเห็นว่าคณะแรกเนี่ยคือไม่ได้เป็นถึงขนาดพระบังคับว่าจะต้องจัดลำดับอย่างไรหรอกนะครับ
1: ครับ
3: แต่ว่าในแง่ของเราเห็นอย่างว่าถึงแม้ว่าจะมีในส่วนของการที่ชุดที่เป็นชุดแรกเนี่ยนะสมณศักดิ์ท่านสูงนะครับท่านไล่ลงมาแต่ว่าในกลุ่มของแต่ละกลุ่มเองก็ยังมีการไล่สมณศักดิ์อีกเหมือนกัน
1: ครับ
3: สังเกตนะครับ
1: ครับ
3: งั้นเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยการจัดลำดับเนี่ยนะนอกเหนือจากส่วนของการที่อายุของพรรษาแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของสมณศักดิ์เป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
3: นะครับเพราะว่าบางคนที่ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมพระบางรูปพอเราเห็นเนี่ยเพิ่งยังหนุ่มๆอยู่เลยทำไมนั่งอยู่ก่อนนะคือถ้าไม่นับอายุของการใช้ชีวิตในเชิงโลกครับนะใครบวชก่อนพรรษามากกว่าก็ถือว่าสูงกว่าครับ
1: ครับและในขณะนี้ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ครับก็ได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับโดยเจ้าพนักงานจะได้ลาดพระผู้สายโยงเช่นเดียวกับมาสักครู่นี้ครับซึ่งทั้งผู้สายโยงทั้งสองชั้นนะครับทั้งผู้สายโยงที่เป็นชั้นรองที่ขาวนะครับก็พระผู้สายโยงที่ได้ลาดมาครับอาจารย์
3: ใช่ครับคือในส่วนของที่ได้คุยกันเมื่อช่วงต้นเหมือนกันนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าในหลวงท่านเป็นองค์ประธานเนี่ยในการที่จะทอดผ้าจะมีการสานผู้สายโยงเรียบร้อยก่อน
1: ครับ
3: นะครับแต่ถ้าว่าศักดิ์ของผู้ที่ทอดผ้านั้นต่ำกว่าเขาจะทอดผ้าให้เรียบก่อนแล้วเขาจะสานนะครับ
1: ครับ
3: นะเราจะเห็นได้ว่างานพระราชพิธีแต่ก่อนมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการประสานมาตลอดนะเพราะวันในหลวงท่านเป็นประธานแต่ว่าที่บอกให้สังเกตตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านสิ้นเนี่ยในการสอนโคตรเนี่ยจะใช้วิธีการที่ว่าให้ถวายผ้าแล้วก็มีการประสานครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่ได้ทรงพระนามโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เสด็จส่งทอดผ้าไตรในเที่ยวที่2นี้สำหรับพระสงฆ์ทั้ง12รูปนะครับจำนวน12รูปที่ได้ นะครับทอดพระไตรโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วจะได้เสด็จกลับไปที่ประทับพระราชาเช่นเดิมนะครับและเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

0: านิจาวัฏสังขารอุปาทวยธรรมวิโนอุปาจิตวานิรุจันติเตสังอุปสโมสุขุน
1: เมื่อพระสงฆ์ได้สดับประกรณ์ในเที่ยวนี้แล้วพระบาทสมเด็จจีหัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับในลำดับต่อไปซึ่งหลังจากที่เจ้าพนักงานได้เก็บพระพุทธายโยมแล้วครับพระสงฆ์ก็จะได้ออกจากอาสงในครับเที่ยวที่สองนะซึ่งพระสงฆ์ทั้ง47รูปเท่าพระชนมายุนะครับก็ได้เข้าในการทำในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานมหาวชิราราชธิดาในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับจะพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน12รูปในเที่ยวนี้ออกจากอาสงฆ์

0: เสด็จพระราชดำเนินในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวิชิรวัฒน์มังกรสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถราชกัญญาพร้อมด้วยสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระทิติจารทองกิติคุณนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปครับจำนวน12รูปนี่รายนามดังนี้ครับ
1: โดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่3นะครับในการสดับปกรณ์นั้นนะครับพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิระสิทธาจารย์วัดคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิสยารามพระธรรมวชิรญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระเทพสุธีวัดชนะสงครามพระเทพวชิระสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระเทพวชิระนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิระวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูพระเทพสิริวัฒน์วัดสัมมาชัญญาวาสและพระราชวชิราลังการวัดวชิราลงกรณ์วรารามจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: รายนามพระสงฆ์ที่ได้ปฏิบัติในการจะได้ขึ้นอย่างอสงฆ์ทั้ง12รูปก็ได้นั่งอย่างอสงฆ์เรียบร้อยแล้วครับจะประกาศในนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่3เพื่อที่จะได้สนับสนุนในเที่ยวนี้เป็นจำนวนเที่ยวสุดท้ายนะครับครับก็มีอีก1เที่ยวนะครับขออภัยครับในเที่ยวที่3แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีก1เที่ยวอีก12รูปนะครับเมื่อพระสงฆ์ได้นั่งอย่างอาสงที่ด้านหน้าก็จะได้ลาดพระผู้สายงเช่นเดียวกันในสักครู่ที่ผ่านมาครับเจ้าพนักงานได้ลาดพระผู้สายงที่ด้านหน้าอาสงของพระสงฆ์12รูปในเที่ยวที่3ครับแล้วก็จะได้มีการนิมนต์พระสงฆ์อีก1เที่ยวนะครับในเที่ยวสุดท้ายในเที่ยวที่4จำนวนทั้งสิ้นนะครับ47รูปตามจำนวนของเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีพิริยพัฒน์ราชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินได้ทอดผ้าไตรพระสงฆ์ในเที่ยวนี้12รูปจำนวน12ไตรนะครับเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดผ้าไตรของดาพระสงฆ์12รูปแล้วครับก็จะได้เสด็จพระชนม์เองประทับที่พระพระพระที่นั่งอีกพระราชอาณอีกครั้งหนึ่งนะครับและเมื่อประทับแล้วก็จะพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกอบในเที่ยวที่3ลำดับต่อไปครับในวันนี้จะมีส่วนของผู้ที่เข้ามาเข้าเฝ้านั้นนะครับก็จะมีท่านราชวงศ์ครับราชสกุลและก็จะมีในส่วนของทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานรัฐสภานายสมบูรณ์สารัมนะครับและประธานศาลปกครองสูงสุดนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภนะครับที่นั่งอยู่ด้านแถวหน้าเข้าเฝ้าทูลอมทูลิปบาทอยู่ในขณะนี้ลำดับนี้พระสงฆ์เที่ยวนี้จะได้สดับประกอบครับ
2: อันยาวัน

ังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกอบแล้วพระพนักงานได้เก็บพระปูสาโยคืนอย่างที่เดิม

0: ขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้นะครับเที่ยวที่3นี้ก็จะออกจากอาสมไทยในที่นั่งพิมานรัตยาและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปนะครับอีก12รูปซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายนะครับก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ดังรายนามต่อไปนี้ครับ
1: ครับโดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่4ซึ่งเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับจากพระสงฆ์ทั้งหมด47รูปนั้นนะครับเที่ยวที่4มีพระราชวชิระประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชสิริวัฒน์วัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิระคณาธรวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการพระราชวชิระดิลกวัดนรนาถสุนทริการามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระวชิระภาวนาพิรัตวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวชิรานุวัฒน์วัดราชสิงห์ขอนพระกิตติวิมลเมธีวัดบุพผารามพระปริยัติวชิระโมลีวัดพระยายังพระวชิระคณาพรวัดบวรนิเวศวิหารพระวชิระโพธิวิเทศวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียพระวชิระวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรชบุรีซึ่งนี่คือรายนามพระสงฆ์นะครับในเที่ยวสุดท้ายในการสดับประกอบครับ
0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นยังอาสงแล้วนะครับมีพระที่จากประเทศอินเดียต่างประเทศด้วย
2: ครับ
0: ครับ
2: คงจะต้องบอกว่าในแง่ของการที่พระราชทานสมณศักดิ์ในราชการนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษหลายอย่าง
0: ครับ
2: ที่เราได้เห็นนะครับในแง่ของการที่พระที่ปฏิบัติพุทธกิจนะและสืบสานพุทธกิจในต่างประเทศนี้เป็นสิ่งที่เราได้เห็นอยู่เสมอๆอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าที่มีพิเศษก็คือว่าก็จะมีการที่พระราชทานสมณศักดิ์ให้แก่พระที่ต้องบอกว่าเป็นพระที่เป็นชาวต่างประเทศแล้วมาบวช
0: ครับ
2: ในสังคมพุทธบ้านเรานะครับและได้เป็นพระผู้ใหญ่นี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในรัชกาลนี้ครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วจะพนักงานได้ลาดพระทุสาโยงที่ด้านอาสงและในลำดับต่อไปครับส่งพระบิดาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมที่จะให้พระวงศานุวงศ์นะครับได้ทอดผ้าซึ่งในขณะนี้ได้ส่งพระบิดาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาครับได้เสด็จทอดผ้าไตรที่ด้านอสงฆ์12รูปเมื่อส่งทอดพระไตรครบ12รูปแล้วนะครับจะเสด็จกลับมาประทับที่ไปสวดของพระราชาอีกครั้งหนึ่งและพระสงฆ์ก็จะได้สรรพากรในเที่ยวนี้อีกเที่ยวหนึ่งนะครับถ้าที่มีพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์จากชาวต่างชาติที่ได้ขึ้นถึงเป็นชั้น
2: พ
0: ระศักดิ์
2: เจ้าคุณสมเด็จ
0: เจ้าคุณสมเด็จด้วยครับ
2: ถือว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญทีเดียว
0: ครับ
2: ครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากการที่ในแง่คิดของพุทธศาสนา
0: ครับ
2: ไม่ได้มีการกีดกั้นวรรณะชาติรวมทั้งเพศด้วย
0: ครับ
2: ในการที่จะได้รับรู้และทราบซึ่งในพุทธธรรมในสังคมบ้านเราก็ถือว่าเป็นการเปิดเหมือนกันที่ว่าไม่ต้องผูกขาดว่าต้องเป็นพระที่เป็นชาวไทยเท่านั้นถึงจะได้สมณศักดิ์จากสถาบันสงฆ์ไทย
0: ครับแบบนี้พระสงฆ์จะได้สรรพากรครับ

0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้สดับพระกรจะสิ้นลงแล้วครับชาวบ้านงานก็จะได้เก็บพระพุทธายโยมและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ได้ออกจากอาสงฆ์นะครับก็จะมีในส่วนของพัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสมณศักดิ์ทั้งพัดยศพัดรองพัดอย่างต่างๆก็มีสิ่งที่แสดงถึงสมณศักดิ์ของพระสงฆ์นั้นก็เป็นส่วนที่จะใช้ในการพระราชพิธีสำคัญนี่นะครับ
1: คือในส่วนของผู้ที่ได้ดูการถ่ายทอดอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมการที่ทำภูสายโยงเนี่ยนะครับต้องมีการเก็บเข้าเก็บออกเก็บเข้าเก็บออกตลอดเวลานะครับ
0: ครับ
1: คงก็ต้องบอกว่าสถานะของพระภูสายโยงนี่คงไม่แตกต่างไปจากสายศีล
0: ครับ
1: ที่เราได้เห็นกันในทั่วๆไปในการพิธี
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ว่าแค่ชั้นสายศีลเนี่ยในการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ทำการข้ามสายศีล
0: ครับ
1: นะครับจะหยิบจะส่งอะไรต้องลอดใต้สายศีลทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยในแง่เดียวกันนะหลังจากที่มีการทอดผ้าแล้วจะมีการทำกิจอื่นๆต่ออีกดังนั้นเนี่ยก็ต้องเก็บผ้าภูสายโยงให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะทำของกิจการเกี่ยวเนื่องกันไม่งั้นก็ต้องข้าม ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดทีเดียวครับ
0: ครับไม่ว่าจะในส่วนของในพระราชพิธีหรือว่าสามัญชนธรรมดาก
1: ็
0: เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับเราแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของการสืบสานในพระพุทธศาสนา
1: ใช่ครับเป็นเรียกว่าเชิงพิธีกรรม
0: เชิงพิธีกรรม
1: แล้วความเชื่อที่เราทำกันมาต่ออย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ได้ออกจากอาสงฆ์และเจ้าหน้างานได้เก็บพระภูสายโยงแล้วขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการได้ทรงกราบนะครับซึ่งที่ด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับ เมื่อทรงกราบแล้วก็จะได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าซึ่งวันนี้ก็จะได้มีผู้มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทนะครับอยู่หลายท่านได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้และเมื่อได้ถวายความเคารพผู้มาเฝ้าแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทและไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับส่งจุดธูปเทียนที่บูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมซึ่งพระพิธีธรรมจะได้สวดพระพิธรรมทั้งสองด้านคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับ

0: ตกของพระนางพระที่นั่งพิมานนัตยาแล้วนะครับการสวดพระพิธรรมครับอาจารย์ก็จะสวดนี้ต่อเนื่องไปทุกวันก็จะมีการสวดพระพิธรรมตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของการทำนองสวดเนี่ยนะครับหรือว่าสำรับพระที่สวดเนี่ยคิดว่าเราก็คงจะคุ้นกันอยู่เสมอๆคือเรียกว่าเป็นพระพิธีธรรม
0: ครับ
1: นะครับคงจะต้องคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับทำนองสวดที่ใช้ในงานอวมงคลหรืองานศพที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้นะครับ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งพระบรมศรีพระราชาพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระนั่งพระมหานัตยาแล้วนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนาริรัตน์ราชกัญญาเจ้าพระยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติครับ

0: ถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกหยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชิรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งมหาสถานพระราชวังดุสิตแล้วนะครับกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและสักครู่ในเรื่องของพระพิธีธรรมซึ่งได้สวดพระพิธรรมก็นำเรียนว่าจะต้องมีการสวดแล้วก็ในการสวดต่อเนื่องไป
1: ใช่ครับครับคือบอกว่าในส่วนของทำนองในการสวดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในส่วนของการสวดในงานอวมงคลโดยเฉพาะยิ่งในงานศพเนี่ยนะครับถ้ามีการแยกในการสวดที่เราได้ยินกันอยู่จะมีอยู่5รูปแบบด้วยกัน
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราได้ฟังตามการสวดตามวัดของบรรดาคนสามัญทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีสวดที่แบบธรรมดา
0: ครับ
1: ธรรมดาก็หมายความว่าทางฝั่งของธรรมยุทธ์นะครับก็อาจจะได้ยินและทำนองมคตนะครับคือเน้นความถูกต้องหรือความชัดเจนของอักขระเป็นที่ตั้ง
0: ครับ
1: แล้วทางฝั่งของมหานิกายก็จะเป็นสวดของสังโยคนะการอ่านสวดทำนองโยนต่อเนื่องกันไป
0: ครับ
1: โดยการที่ใช้สวดเจ็ดคัมภีร์เป็นที่ตั้งว่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: อีกทำนองหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าการสวดแบบสหัสไนนะครับอันนี้ก็เป็นการสวดผสมทำนองสวดคือมีการกระทุ้งเสียงมีการกระทุ้งตาลปัดอันนี้นะส่วนมากแล้วก็มักจะทำการสวดเพื่อที่จะไม่ให้บรรยากาศการฟังสวดเบื่อหน่ายไปนะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีการสวดแบบเรียกว่าธรรมัทสังฆะอันนี้ถ้าเรามักจะเรียกว่าสั้นๆว่าสวดสังฆหะที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็ใช้สวดก้าวปริเชตเน้นท่วงทำนองแล้วความพร้อมเพรียงอันนี้เป็นจุดเฉพาะนะครับแล้วก็ในแง่ของการสวดที่ตอนนี้กันมาอยู่ในวงคาราเรียกว่าวงคาราวาสกันอยู่เยอะแต่วันนี้พระก็กลับมาสวดกันแล้วนะในสมัยก่อนนี้ห่างหายไปพักหนึ่งคือสวดทำนองของพระมาลัยนะซึ่งก็จะมีลีลาลูกเล่นกันนะซ
0: ึ่
1: งบางทีการตัดกระพวับมาเกินสมณสารูปดูสนุกเกินไปนิดหนึ่งแล้วก็ทำนองหลวงนี่คือส่วนที่อยู่ในพระพิธีธรรมซ
0: ึ่
1: งทำนองหลวงก็จะมีสำนักต่างๆกันออกไปอีกนะคร
0: ับ
1: เรื่องทำนองนี่ก็มีมากมายแต่วันนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ทำนองเท่านั้นเองอาจจะได้ยินที่เป็นกะปิดเป็นกะเปิดเป็นทำนองเลื่อนของเป็นทำนองอะไรขึ้นมา
0: ลากสูง
1: ลากสูงแต่ว่าสมัยก่อนถ้าอยู่ในเขาเรียกว่าวัตระนะวัตระก็มีทั้งหมด32ลีลาซึ่งอันนี้คงจะเป็นภาครายละเอียดที่จะต้องคุยกันต่อไปในช่วงถ้ามีโอกาสอันควรครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์วัฒนบุญจับนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมนะครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ประสูติเมื่อวันพระฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุพะโตสุชาตินั่นคือความสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดานะคะสำหรับพระราชพิธีในการพระศพตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงค่ะและสำหรับการถ่ายทอดเสียงการเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะในวันนี้ต้องขอขอบ พระคุณสำหรับอาจารย์วัฒนบุญจับผู้บรรยายร่วมนะคะและขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่รับสัญญาณเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงวันนี้ทีมเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนีสังผู้บรรยายค่ะคุณพินโยรุ่งสมัยคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
4: ่เฉลิมพระชนมพรรษาสถาพรอวยชัยขจรผ่องพิสุทธิ์สุดสวัยพระบารมีแผ่ราบประชาไทยร่มรื่นลือไทยทั่วแขวนแดนธานีพระบารมีคุ้มไทยเป็นสุขสารด้วยพระราชปณิธานเกื้อสุขศรีขอพระองค์ทรงพระเกษมเปรมปรีเป็นมิ่งขวัญจักรีนิรันดร์กาลด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าแพทย์หญิงลานทิพย์เหลาบัตรผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรค
5: กราบต้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

การศึกษาของบุตรหรือเตรียมเงินออมเพื่อวัยเกษียณนอกจากนี้เบี้ยประกันชีวิตยังสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดช่วยให้ได้รับทั้งความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ทางภาษีไปพร้อมกันก่อนตัดสินใจควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและเลือกแบบประกันที่เหมาะกับความจำเป็นและกำลังชำระเบี้ยของตนเองเพื่อให้ประกันชีวิตเป็นหลักประกันที่สร้างความอุ่นใจให้กับคุณและครอบครัวเลือกประกันชีวิตที่ใช่ตรงใจตรงไลฟ์

เริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันที่เหมาะสมเพราะนอกจากช่วยสร้างหลักประกันให้กับชีวิตและครอบครัวแล้วยังสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งประกันสุขภาพของบิดามารดาลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาทประกันสุขภาพลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาทประกันชีวิตหรือประกันสะสมทรัพย์ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทและประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาทเริ่มวางแผนการเงินและภาษีตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับตัวคุณและครอบครัว

การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยประชาชนตื่นตัวร่วมซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดวันแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี้
1: ผู้นำสหรัฐประกาศการบรรลุข้อตกลงปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์เพื่อปูทางไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซาการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจากไทยคว้าแชมป์รุ่น U16 พร้อมถ้วยพระราชทานได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยประชาชนตื่นตัวร่วมซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดวันแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทขายหมดภายใน21วินาทีสะท้อนกระแสการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินของประชาชน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าวันนี้เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสซึ่งไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่มุ่งแก้โจทย์ความเปราะบางเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงสัดส่วนการออมของประชาชนที่ลดลงและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุพันธบัตรรุ่นนี้ชูจุดเด่นในการเป็นทางเลือกการลงทุนระยะยาวที่เข้าถึงง่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีและร้อยละ 2.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีพร้อมมอบสิทธิประโยชน์แบบ plus ครบมิติทั้งการเปิดจำหน่ายทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยการออมมีระบบตลาดรองที่โปร่งใสรองรับสภาพคล่องและการขยายช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมโดยผู้ลงทุนสามารถเริ่มต้นออมเพียง100บาทผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งซึ่งเสียงตอบรับในวันแรกเป็นไปอย่างล้นหลามเมื่อวงเงิน 2,000 ล้านบาทแรกขายหมดเกลี้ยงภายในเวลา21วินาทีสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินทั้งนี้สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกสามารถเตรียมตัวจองซื้อรอบถัดไปได้ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2569 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทั้งในระดับครัวเรือนยกระดับตลาดทุนและเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลังของประเทศให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเร่งอำนวยความสะดวกผู้มีรถเก่าทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ขณะนี้มีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 210,000 ราย
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีรับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับคืนสิทธิ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ214 สาขาและศูนย์ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอเพื่อส่งต่อให้กระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการเพิ่มเติมการดำเนินการครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนลดภาระการเดินทางและการยื่นเอกสารซ้ำซ้อนทั้งนี้ตัวเลขผู้ได้รับคืนสิทธิ์จะประกาศอย่างเป็นทางการภายหลังการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงานแล้วเสร็จสำหรับการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมการขนส่งทางบกมีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วกว่า 210,000 รายครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 370,000 คันแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 310,000 คันรถยนต์ 64,000 คันและยานพาหนะประเภทอื่นๆกว่า 2,000 คันโดยจังหวัดที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์มากที่สุดได้แก่นครราชสีมารองลงมาคือเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และนราธิวาสตามลำดับส่วนสาเหตุหลักของการอุทธรณ์คือกรณียานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงกรณีการโอนลอยและรถที่สิ้นสภาพการใช้งานทั้งนี้หลักเกณฑ์ใหม่กำหนดให้ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงและรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปในการพิจารณาคุณสมบัติซึ่งสะท้อนการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงมากขึ้นและทำให้การพิจารณาเสร็จเป็นธรรมยิ่งขึ้นผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ยังสามารถยื่นคำร้องได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569 และการได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี
4: ้นายพุฒิพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารหรือแบงก์สเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 19.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้เพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและป้องกันการครอบงำธุรกิจไทยผ่านนอมินีนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองเชียงใหม่เชียงรายสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับกุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์ไปกว่า79โครงการดึงดูดบริษัทต่างชาติลงทุนพื้นฐานดิจิทัลและ AI ในไทยกระจายรายได้สู่ภูมิภาคสร้างการจ้างงานกว่า 20,000 อัตราน
5: ายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุค AI และระบบสื่อสารความเร็วสูงโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมามีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วถึง79โครงการมูลค่ารวมกว่า 82,700 ล้านบาทครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตอย่างครบวงจรตั้งแต่สายใยแก้วนำแสงชิ้นส่วนอุปกรณ์ไปจนถึงชุดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณด้วยแสงโดยมีกลุ่มบริษัทชั้นนำระดับโลกที่เป็นพันธมิตรผู้ผลิตชิ้นส่วนให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Nvidia, Cisco และ AWS เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตหลักส่งผลให้เกิดการจ้างงานบุคลากรไทยแล้วกว่า 20,000 คนนอกจากนี้ทิศทางการลงทุนกว่าร้อยละ60ยังกระจายตัวอยู่นอกพื้นที่ EEC เช่นพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและสระบุรีซึ่งช่วยกระจายความเจริญและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในหลายภูมิภาคทั้งนี้ BOI จะเร่งเดินหน้าส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างระบบนิเวศการผลิตที่สมบูรณ์ควบคู่ไปกับการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีโฟโตนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงของภูมิภาคระดับโลกนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดเสี่ยงเตรียมรับมืออุทกภัยและแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
6: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.บูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569เน้นย้ำหลักการการรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเตือนประชาชนเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ปภ.ได้รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงและอยู่ระหว่างเร่งระบายโดยจังหวัดเชียงราย2อำเภอได้แก่อำเภอแม่จันและอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอแม่อายและจังหวัดพะเยาได้แก่อำเภอเมืองพะเยาเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกการจราจร และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ระบุว่าได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ไปยังพื้นที่เสี่ยงเช่นเชียงรายเชียงใหม่พะเยาอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์และจันทบุรีพร้อมส่งศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดเข้าช่วยเหลือและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากประชาชนประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางสายด่วนนิรภัย1784หรือแอปพลิเคชันปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดตรังพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้
7: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าในระยะนี้จังหวัดตรังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้นจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำตรังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากได้เตรียมพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทานตรังพิจารณาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำร่วมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: แม่ทัพภาคที่4ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45จังหวัดนราธิวาสเสริมขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานย้ำปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายควบคู่สร้างความเชื่อมั่นประชาชนพลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45จังหวัดนราธิวาสเพื่อพบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงได้รับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจหลังเกิดเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเสียสละยึดหลักกฎหมายเคารพสิทธิมนุษยชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนพร้อมบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสันติสุขและความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่ด้านนายอำเภอศรีสาครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยในระดับพื้นที่
8: นายกิตตินันท์เซงกัชรีนายอำเภอศรีสาครเปิดเผยว่าพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ร่วมกับการสถานีตำรวจภูธรศรีสาครและฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง4แห่งในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังพลหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษประจำจุดตรวจเฉลิมชัยเพื่อติดตามความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยกำชับให้ทุกหน่วยยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพิ่มความเข้มด้านกำลังพลการตั้งเวรยามและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพการยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51ชุดทั่วจังหวัดภายหลังเหตุความไม่สงบในพื้นที่โดยปรับโครงสร้างการบังคับบัญชาและเรื่องที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มแข็งในการบูรณาการระหว่างฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยในระดับพื้นที่ซึ่งชุดคุ้มครองตำบลรูปแบบใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนี้เป็นต้นไปประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามันจังหวัดยะลาบูรณาการ3ฝ่ายขยายผลจับพ่อค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้า 1,400 เมตร
9: ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามันจังหวัดยะลาภายใต้ปฏิบัติการ Operation 90 Day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติด ได้มีการสนที่กำลังบูรณาการร่วม3ฝ่ายเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อทำลายวงจรการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลทั้งนี้การปฏิบัติการในครั้งนี้นำโดยพันตำรวจเอกบุญเลิศตรัสสิริรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและหัวหน้าชุดขยายผลยาเสพติดภูธรจังหวัดยะลานายกิติพลเปรมรัชชานนท์นายอำเภอรามันพันเอกจตุพรธานีพัฒน์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41และว่าที่พันตำรวจเอกพงพันธ์สุริยวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรามันโดยเจ้าหน้าที่ได้ส่วนที่กำลังจากชุดปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรรามันกองร้อยทหารพรานที่4104และฝ่ายปกครองอำเภอรามันสืบสวนขยายผลเข้าจับกลุ่มนายล้อผู้ต้องหาค้ายาเสพติดในพื้นที่ตำบลอาซ่องอำเภอรามันจังหวัดยะลาพร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วยยาบ้าจำนวน 1,400 เมตรโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อในการซื้อขายยาเสพติดจำนวน1เครื่องรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุจำนวน1คันจากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรามันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มุกดาหารรับฟังเสียงประชาชนผลักดันกองทุนหมู่บ้านเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่
11: นางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากสมาชิกกองทุนและประชาชนเพื่อนำไปพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยมีนายวรยามบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายอำเภอดอนตาลส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและนำเสนอความคืบหน้านโยบายสำคัญของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทั้งโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนระยะที่3หรือเงินล้านที่2ซึ่งมุ่งเพิ่มโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านมีศักยภาพในการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สมาชิกช่วยสร้างอาชีพเพิ่มสภาพคล่องลดภาระต้นทุนทางการเงินและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่กองทุนหมู่บ้านนาสโนหมู่ที่3ตำบลนาสเมงอำเภอดอนตาลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนพร้อมรับฟังตัวอย่างการนำเงินกองทุนไปต่อยอดสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนการติดตามงานครั้งนี้สะท้อนแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการให้กองทุนหมู่บ้านเป็นมากกว่าแหล่งเงินกู้แต่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจพัฒนาศักยภาพชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพัชริดาภูปังสวท.มุกดาหารรายงาน
1: ปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาจีนอาเซียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนำเสนอ5นโยบายการศึกษาไทยพร้อมประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพยูเนสโกเจม2027
12: นายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังเป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาจีนอาเซียนประจำปี2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติกุ้ยหยางมณฑลกุ้ยโจสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีศึกษาธิการจีนอาเซียนเพื่อร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการกับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาระดับภูมิภาคว่าได้นำเสนอ5นโยบายการศึกษาหลักของประเทศไทยได้แก่การคืนเวลาให้ครูโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยลดภาระเอกสารการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อกระจายโอกาสอย่างทั่วถึงสู่เด็กในพื้นที่ห่างไกลการยกระดับการเรียนรู้สู่โลกจริงผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ควบคู่กับการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีจริยธรรมการพัฒนากำลังคนผ่านอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจดิจิทัลและการสร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สนับสนุนสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียน ทั้งนี้ประเทศไทยได้ใช้เวทีดังกล่าวประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมยูเนสโก GEM 2027เพื่อแบ่งปันโมเดลความสำเร็จ Thailand Zero Dropout รวมถึงประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำอาเซียนอาเซียนซัมมิต2028เพื่อผลักดันวาระความเท่าเทียมและการเข้าถึงการศึกษาในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงแรงงานสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายในจังหวัดเชียงรายหลังถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์พร้อมเตือนคนไทยอย่าหลงเชื่อคำชวนผ่านโซเชียล
13: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจำนวนมากในจังหวัดเชียงรายที่ถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์และต้องสูญเงินจำนวนมากโดยดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงแล้วพร้อมเตือนประชาชนที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อผ่านโซเชียลหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถพาไปทำงานได้โดยการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะมีเพียง5วิธีเท่านั้นคือบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งแรงงานไปทำงานกรมการจัดหางานจัดส่งไปเองแรงงานเดินทางไปทำงานด้วยตนเองนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศและนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528ได้กำหนดบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดหลอกลวงแรงงานไปทำงานต่างประเทศโดยผู้ลักลอบจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากมีการโฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิสาประทุมมารายงาน
1: และในวันพรุ่งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจะเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่หากประชาชนถูกออกใบสั่งแล้วยังไม่ชำระค่าปรับจะไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับให้เรียบร้อย
14: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดอุบัติเหตุและสร้างวินัยจราจรอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช2565ถึง2570โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและเปิดให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้อย่างชัดเจนก่อนชำระค่าปรับพร้อมเน้นย้ำว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหากประชาชนถูกออกใบสั่งแล้วยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนหากยังคงค้างชำระภายใน 60-90 วันข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังกรมการขนส่งทางบกทันทีซึ่งหากนำรถไปต่อภาษีประจำปียังคงต่อภาษีได้ตามปกติแต่จะได้รับเพียงหลักฐานชั่วคราวและจะยังไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับใบสั่งจราจรที่ค้างอยู่ให้เรียบร้อยโดยประชาชนสามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะทำงานร่วมกับสปสช.เร่งตรวจสอบกรณีประวัติการรักษาของประชาชนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงคาดว่าจะรู้ผลภายใน2สัปดาห์
15: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนพบข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสและเป็นกลางโดยคาดว่าจะได้ผลสรุปภายใน2สัปดาห์โดยการตรวจสอบแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักได้แก่การบันทึกข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลสุขภาพแห่งชาติการบันทึกข้อมูลเพื่อผ่านตัวชี้วัดการดำเนินงานหรือ KPI การตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณโดยมิชอบหรือการสวมสิทธิ์หรือไม่และมาตรการดำเนินการหากพบว่าเกิดจากข้อผิดพลาดของระบบหรือการบันทึกข้อมูลจะเร่งแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการทำงานทันทีแต่หากพบการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จหรือเข้าข่ายการทุจริตเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบทั้งทางวินัยทางแพ่งและอาญาโดยไม่มีการละเว้น
16: ถ้าหากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดนะครับอันนี้ก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีเพราะข้อมูลเหล่านี้ส่งผลต่อการวางแผนเชิงนโยบายครับ ก็เรื่องนี้ทางผู้บริหารหน่วยบริการนะครับก็จะต้องมีการจัดทำแผนแก้ไขและควบคุมภายในนะครับรวมไปจนถึงทางส่วนกลางเองเราก็จะมีการทบทวนระบบตัวชี้วัดแล้วก็ระบบการกำกับติดตามเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ในการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีกหากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จในการแสวงหาผลประโยชน์หรือเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณหรือสวมสิทธิ์ตามที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยครับทางกระทรวงก็จะมีการดำเนินการทั้งทางวินัยนะครับทางแพ่งหรือว่าทางอาญาเนี่ยตามระเบียบครับโดยเราจะประสานกับทางสปสช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในการที่จะพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้น
15: โฆษกกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าประชาชนต้องไม่เสียสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของรัฐหากตรวจสอบพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องจริงหน่วยบริการจะดำเนินการแก้ไขฐานข้อมูลต้นทางพร้อมออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนได้นำไปเป็นหลักฐานยืนยันกับบริษัทประกันภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมช่วยประสานงานดูแลเพื่อคุ้มครองสิทธิ์อย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับกินรายงาน
1: กรมกิจการผู้สูงอายุเดินหน้าปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์ส่งเสริมการจ้างงานรองรับสังคมสูงวัยนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุฉบับที่พ.ศ.ว่ากรมกิจการผู้สูงอายุเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวถึงวันที่30กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อพัฒนากลไกคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้เหมาะสมทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทสังคมสูงวัยในปัจจุบันเสริมสร้างระบบสวัสดิการและการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มเติมแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงแหล่งการทำงานทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชนขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายหากไม่มีการปรับแก้ก็จะเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีและเข้าสู่กระบวนการทางนิติบัญญัติต่อไปอย่างไรก็ตามกรมกิจการผู้สูงอายุได้ขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพเข้าถึงแหล่งงานเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพอย่างต่อเนื่องคู่ขนานกับการจัดทำร่างกฎหมายทั้งการส่งเสริมผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุจัดทำคลังปัญญาผู้สูงอายุรวมถึงศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชนมีการจัดฝึกทักษะอาชีพเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยมีกองทุนผู้สูงอายุเป็นแหล่งทุนหนุนเสริมการประกอบอาชีพขณะเดียวกันกรมกิจการผู้สูงอายุได้มีความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจ้างงานผู้สูงอายุโดยปี2569สามารถจ้างงานผู้สูงอายุได้กว่า 36,000 คนและปี2570มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนให้มากขึ้นกบข.ชวนสมาชิกรู้จักแผนเสี่ยงปานกลางเหมาะกับสมาชิกรับความผันผวนระยะสั้นได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกลงทุนได้ตามระดับความผันผวนที่ยอมรับได้โดยแผนที่มีความผันผวนปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชารีอะห์และแผนเชิงรุก65ซึ่งแผนที่มีความผันผวนปานกลางเหมาะกับสมาชิกที่สามารถรับความผันผวนระยะสั้นได้มีระยะเวลาการออมนานมีการกระจายความผันผวนลงทุนในสินทรัพย์ที่เน้นให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอาทิสินทรัพย์กลุ่มยอมรับการเติบโตสินทรัพย์กลุ่มรองรับเงินเฟ้อโดยสมาชิกควรทำแบบประเมินความเสี่ยงและศึกษารายละเอียดของทุกแผนการลงทุนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายของตนเองทั้งนี้สมาชิกกบข.สามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแผนการลงทุนได้12ครั้งต่อปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
18: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
17: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
18: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
11: ขณะนี้เวลา 12:30 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ระบุว่าคณะกรรมการสันติภาพได้บรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อกลุ่มฮามาสปลดอาวุธเรียบร้อยแล้วกองทัพอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาและกองกำลังรักษาสันติภาพระหว่างประเทศจะทำงานร่วมกับกองกำลังตำรวจปาเลสไตน์ชุดใหม่เพื่อดูแลความปลอดภัยในฉนวนกาซาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นภายหลังการเจรจาระหว่างคนกลางไกลเกลี่ยได้แก่อียิปต์กาตาร์และตุรกีกับผู้นำกลุ่มฮามาสที่กรุงไคโรของอียิปต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิสราเอลยังไม่ได้ออกแถลงการที่เกี่ยวข้องกับการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์ในครั้งนี้
1: สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับนางสาวเววิสลาวาเปโตรวาชาโมวารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของบัลกาเรียโดยเรียกร้องให้รัฐบาลบัลกาเรียทบทวนการอนุญาตให้อากาศยานของกองทัพสหรัฐประจำการชั่วคราวอยู่ที่ฐานทัพอากาศเบสเมอร์ในบัลกาเรียเนื่องจากการกระทำดังกล่าวเท่ากับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับการรุกรานอิหร่านซึ่งไม่อาจยอมรับได้และขัดต่อความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างอิหร่านและบัลกาเรียที่มีมาอย่างยาวนานนอกจากนี้นายอารักชียังสนทนาทางโทรศัพท์กับนายคอสตันตินอสคอมบอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไซปรัสโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการป้องกันไม่ให้ฐานทัพของประเทศต่างๆจะถูกนำไปใช้เพื่อการรุกรานอิหร่านซึ่งประเทศใดก็ตามที่อนุญาตให้สหรัฐใช้ดินแดนสำหรับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านจะต้องเผชิญกับผลที่จะตามมา
11: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารองนายกรัฐมนตรีเหอหลี่เฟิงของจีนซึ่งรับผิดชอบด้านนโยบายเศรษฐกิจสนทนาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐและนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวานนี้โดยระบุว่าจีนแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐที่บังคับใช้กับหลายประเทศซึ่งรวมถึงจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและหารือเกี่ยวกับการรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าให้มีเสถียรภาพตลอดจนแก้ไขความวิตกกังวลของทั้งสองฝ่ายอย่างเหมาะสมด้านนายเบสเซนกล่าวว่าสหรัฐยังคงหวังว่าจีนจะปฏิบัติตามพันธกรณีเกี่ยวกับแร่หายากหรือแร่เอิร์ธและสินค้าทางการเกษตรของสหรัฐอย่างเต็มที่เพื่อเป็นกลไกไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศที่สมดุลเป็นธรรมและสร้างสรรค์มากขึ้น
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุโมมาตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย34รายขณะที่ทางการท้องถิ่นของจังหวัดคุโมมาตะจัดตั้งศูนย์พักพิงกว่า400แห่งทั่วทั้งจังหวัดซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 10,000 คนด้านนายคิมูระทาคาชิผู้ว่าราชการจังหวัดคุโมมาตะระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากศูนย์การค้าอีออนมอสคุโมโมตะและโรงงานนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีเกิดเหตุระเบิดและพังถล่มลงมาจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตนอกจากนี้นายทาคาชิให้คำมั่นว่าจะยังคงทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติการกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวต่อไปต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ International Youth Basketball Championship IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศที่ฟินิกซ์ฮอลล์สนามบาสเกตบอลโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรี รุ่น U16 ชายไดมอนด์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจากไทยเอาชนะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากไทยไปอย่างสูสี53-50คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนรุ่น U18 ชายไดมอนด์ RSY Group of Companiesจากฟิลิปปินส์ชนะโมดูลบูฟจากมองโกเลีย85-72และรุ่น U18 หญิง CMA น้อยนพคุณจากไทยชนะโรงเรียนศรีสุวิทย์จากไทย80-51ขณะที่รุ่น U16 หญิงสติงเรดบาสเกตบอลคลับจากกวมสหรัฐอเมริกาชนะโรงเรียนศรีสุวิทย์จากไทยไป63-53ชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการโครงการ IYBC 2026กล่าวว่าสำหรับรายการนี้ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติหลังจากนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนจากทั่วโลกจำนวน89ทีมรวม14ชาติได้ร่วมประชันฝีมือแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจตลอดการแข่งขันโดยทีมแชมป์ได้รับเกียรติครองถ้วยพระราชทานอันทรงคุณค่าซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จจากความมุ่งมั่นตลอดการแข่งขันนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติพร้อมตอกย้ำบทบาทของกีฬาในการสร้างโอกาสพัฒนาเยาวชนและเชื่อมโยงมิตรภาพจากทั่วโลกผ่านสนามบาสเกตบอลการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวอนันต์ณทีพงศ์สิริเลิศนักหวดไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคาเมรอนแพดลี่จากฮ่องกง2เซตรวด6-1และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเรวันอมราสิงห์เหตจากศรีลังกาที่ในรอบรองชนะเลิศเอาชนะพิชพงษ์จีนาพันธ์จากไทยไป2-0เซต6-4และ6-1ด้านหญิงเดี่ยวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขเอาชนะซางหยุกยิงจากฮ่องกงไป2-1เซต3-66-2และ6-1ส่งผลให้นิดวรัตน์เข้าไปชิงแชมป์กับชิโอริอิซึกะชาวญี่ปุ่นที่ชนะอาลิสคาโดซีจากออสเตรเลียมา2-0เซต6-1และ6-3นอกจากนี้นิดวรัตน์ยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในประเภทหญิงคู่ได้อีกด้วยหลังจากผนึกกำลังกับจันทรรัตน์ธรานิสรเอาชนะเคเยนลิมจากสิงคโปร์กับออเรลีลอยหว่องจากฮ่องกงในรอบรองชนะเลิศไป2-0เซต6-1และ6-0ขณะที่ประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศอนันต์ณทีกับก้องภพแซ่ลิ้มช่วยกันหวดเอาชนะเรวันอมราสิงห์เหจากศรีลังกากับวิหารมุลูกุตราจากอินเดีย2-0เซต6-3และ7-5ทำให้ผ่านเข้าไปชิงแชมป์กับพิชพงษ์จีนาพันธ์และเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซียที่ตัดเชือกชนะจาเรตฉุยจากฮ่องกงกับติตุสมูโตจากฟินแลนด์มาได้2-0เซต6-1และ6-1ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบ2ประเภทหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะเหวินยูจางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดาไป2-0เกม21-17และ21-11ส่งผลให้สุภานิดาผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับแทนวีชามามืออันดับ34ของโลกจากอินเดียประเภทหญิงคู่หาไทยทิพย์มิจาดกับนปภากรตุงคสถานคู่มืออันดับ36ของโลกเอาชนะลีโซจินกับลียอนอูจากเกาหลีใต้ไป2-1เกม21-19 13-21 และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างคู่ของซี่ยูโลกับโนรากิลาไมซาร่าจากมาเลเซียหรือซูหยินหุ่ยกับหลินเจียยุนคู่มืออันดับ11ของโลกจากไต้หวันขณะที่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสพิตาเวทเลอร์ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะนานาโกฮาระกับริโกคิโยเซจากญี่ปุ่น2-0เกม21-11และ21-13ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับฟรานเชสกาคอร์เบตกับเจนนี่ไกคู่มืออันดับ27ของโลกจากสหรัฐอเมริกา ประเภทคู่ผสมรุธนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิสาสุดใจประภารัตน์คู่มืออันดับ21ของโลกเอาชนะเฉินตังเจียกับคลาริสาซานจากไต้หวันไป2-1เกม11-21 21-12 และ21-16ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอูกวนซุนกับลีเชียซินคู่มืออันดับ40ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภัทรจอมเกาะกับออนนิชาจงสถาพรพันธ์ตบชนะเพลสลีย์สมิธกับเจนนี่ไกย2-1เกม21-13 9-21และ30-29ผ่านข้อรอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเรฮานูฟานกุชาจานโตกับกอเลียเอมานูเอลวิจาจาจากอินโดนีเซียทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ประเทศเวียดนามเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามโดยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียซึ่งการฝึกซ้อมเป็นเวลา1ชั่วโมงเน้นการเคลื่อนที่การรับบอลและการเสิร์ฟรวมถึงแท็กติกที่เตรียมไว้สำหรับเกมวันนี้โดยเฉพาะโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมในสนามจริงเพื่อให้นักกีฬาได้ปรับตัวและมั่นใจว่านักกีฬาไทยโดยเฉพาะดาวรุ่งกระหายอยากลงสนามปล่อยพลังเต็มที่ทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 16:00 นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2พบกับทีมชาติมาเลเซียโดยการฝึกซ้อมตลอด1ชั่วโมงเน้นไปที่ความสัมพันธ์ในทีมและการจบสกอร์โดยฉัตรชัยบุตรพรหมผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับมาเลเซียเป้าหมายเดียวคือเล่นในบ้านต้อง3แต้มเท่านั้นเพื่ออีก2แมตช์จะได้ไม่กดดันถ้ามี6แต้มก่อนทีมชาติไทยจะเข้ารอบแน่นอนแต่จะเป็นที่1หรือที่2ก็ต้องไปลุ้นกันต่อไปแต่เกมนี้สำคัญต้องทำให้ได้เชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกและอยากให้แฟนบอลมาให้กำลังใจที่สนามกันมากๆสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 นก่อนไปพบฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอตเลติกและพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ภาณิชย์คาดนาครายงาน
20: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
21: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
23: ์วันนี้เสนอคำว่าเสาเสาเขียนสระเอสอเสือสระอารอเรือการันคำว่าเสาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าเสาระแปลว่าบุตรของพระสุริยาทิตย์ในภาษาสันสกฤตเสาระเป็นชื่อดาวเคราะห์และชื่อเทพไม่ใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์แต่ในภาษาไทยใช้เป็นทั้งชื่อดาวเคราะห์เรียกว่าดาวเสาชื่อเทพเรียกว่าพระเสาและชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันศุกร์เรียกว่าวันเสาอินเดียโบราณเชื่อว่าพระเสาเป็นเทพแห่งความโชคร้ายส่วนฝ่ายไทยเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความพินาศ
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงและจะมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

0: 46นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02263-9600ถึง99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพานประเภทบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสุขภาพดีได้ไม่ยากหากปรับพฤติกรรมท่านผู้ฟังคะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเช่นกันกับการมีสุขภาพดีย่อมมีความสุขในชีวิตมากกว่าซึ่งการจะมีสุขภาพที่ดีอาจไม่จำเป็นต้องสร้างด้วยพฤติกรรมหรือวิธีการอะไรที่ยิ่งใหญ่เพียงแค่พฤติกรรมธรรมดาเล็กๆน้อยๆที่เราทำจนติดเป็นนิสัยบางวิธีสามารถสร้างสุขภาพที่ดีได้ยกตัวอย่างเช่นการดื่มน้ำหลังตื่นนอนหรือการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนค่ะแน่นอนว่าสุขภาพที่ดีนั้นเราสามารถสร้างให้เกิดเป็นนิสัยได้นั่นหมายถึงสุขภาพดีสร้างได้จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันซึ่งวันนี้มีวิธีปรับพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีมาฝากค่ะเช่น 1. อย่าปล่อยให้ศีรษะรับความเย็นเมื่อต้องออกนอกบ้านในยามเช้าตรู่หรือวันที่อากาศเย็นให้รักษาความอบอุ่นบนศีรษะด้วยการสวมหมวกหากไม่ให้ความอบอุ่นแก่บริเวณศีรษะในตอนเช้าจะทำให้เกิดโรคจากความเย็นที่มากระทบได้2. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่เย็นนานๆการอยู่ในห้องที่มีความเย็นและชื้นในระยะเวลานานอย่างเช่นห้องทึบที่เปิดเครื่องปรับอากาศนานๆหรือการนั่งในพื้นที่เปียกชื้นเป็นเวลานานจะทำให้ได้รับความเย็นชื้นมากเกินไปจึงควรเปิดหน้าต่างให้มีแสงแดดอ่อนๆสาดส่องเข้ามาในห้องบ้าง 3. เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีที่ชุ่มเหงื่อเมื่อรู้สึกว่าร่างกายชุ่มเหงื่อจนทำให้เสื้อผ้าเปียกชื้นให้รีบเปลี่ยนชุดทันทีเพราะในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำจะส่งผลให้รูขุมขนเปิดกว้างซึ่งเปิดรับโรคจากภายนอกได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ความชุ่มชื้นจากเหงื่อเท่านั้นแต่การเปียกชื้นจากละอองน้ำเช่นเสื้อผ้าที่เปียกฝนแม้จะเป็นการเปียกชื้นเพียงเล็กน้อยก็ควรเปลี่ยน

0: 4. อย่าสวมเสื้อผ้าที่ตากแดดหมาดๆความเย็นเกินไปทำให้ร่างกายเสี่ยงโรคความร้อนก็เช่นกันไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่ตากไว้กลางแดดทันทีควรรอให้ผ้าคลายความร้อนก่อนแล้วค่อยสวมใส่เพราะเสื้อผ้าที่ผ่านความร้อนจากแสงแดดจัดๆจะมีพิษร้อนสะสมอยู่ในเนื้อผ้า 5. หลีกเลี่ยงการเปิดไฟหรือจุดตะเกียงเวลานอนการเปิดไฟไม่ว่าจะเป็นแสงไฟจากธรรมชาติหรือแสงไฟจากหลอดไฟรวมถึงแสงจากจอต่างๆที่ไม่ปิดให้เรียบร้อยจะรบกวนสภาวะที่ร่างกายเปิดรับพลังงานทำให้มีผลต่อจิตใจขณะนอนหลับและส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าเพียงพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่ยากเลยซึ่งยังส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างมหาศาลและไม่ได้มีผลดีเพียงแค่ร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการมีจิตใจและอารมณ์ที่เหมาะสมอีกด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสุขภาพดีได้ไม่ยากหากปรับพฤติกรรมนฤนาถแข็งขันเรียบเรียงปณิสราผ่านแก้วนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และทิติมาอินกลัมอ่าน

ีวิตทั่วทิศทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสานติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีซังค่ะประสานรายการโดยพี่รุจิราน้ำจันนะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอัคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้เราพบกันนะคะในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของการทำงานสำหรับหน่วยงานภาครัฐเนา
0: ะ
1: แต่ถ้าเป็นเอกชนก็อาจจะยังทำงานอยู่บ้างในวันพรุ่งนี
0: ้
1: หรือบางท่านไม่ได้หยุดเลยขยันทำงานนะคะเก็บเงินเพื่อที่จะเติมน้ำมันมาทำงาน
0: แต่บางท่านก็อาจจะหยุดยาวตั้งแต่
1: ยังไม่มาเลยดิฉันยังไม่เห็นหน้าเพื่อนดิฉันเลย
0: ตั้งแต่วันอังคารแล้วก็ยาวแล้วก็จะเจอกันอีกทีวันจันทร์หน้า
1: แล้วมีแซวกันนะในโซเชียลเขาแซวกันหยุดยาวขนาดนี้เปิดมาลาออกเลยเถอะ
0: หยอกนะคะ
1: หยอกกันนะคะในช่วงวันศุกร์แล้วก็เป็นสุขสันต์นะคะที่หลายๆท่านก็มีความสุขเพราะว่าทำงานอีกแป๊บเดียวจะได้กลับบ้านไปพักผ่อนแล้วนะ
0: คะ
1: ส่วนวันนี้ค่ะเราเจอกันในวันสิ้นเดือนนะคะก็ยังมีข่าวสารสุขภาพมาฝากกันด้วยค่ะทุกวันศุกร์นั้นเราก็จะมาพูดคุยเรื่องประเด็นการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นอาจารย์อาสาลาชาวเจริญนะคะจะมาพูดคุยกับเราค่ะแล้วก็ใครที่มีปัญหาสุขภาพเดี๋ยวเตรียมคำถามไว้นะคะสำหรับใครที่ติดตามทางวิทยุสามารถติดตามได้ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะส่วน AM 819 891 KHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะนอกจากนั้นยังสามารถรับชมรับฟังผ่านทางออนไลน์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายกันได้นะคะหรือว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยากจะสอบถามอาจารย์อาก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวสักครู่อาจารย์อาก็จะได้มาพูดคุยตอบคำถามให้กับทุกท่านค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์อานะคะเรายังมีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยค่ะแล้วก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะ
0: ค่ะ
1: หลายที่ที่คุณผู้ฟังไปหรือว่าคุณผู้ชมไปนะคะที่ไหนสวยงามแล้วก็อาจจะยังไม่เคยพบเห็นในโซเชียลเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะคะฝากมาได้ว่าอยากให้เราเนี่ยนำเสนอว่าที่นี่สวยงามแบบไหนนะคะก็ฝากมาได้ผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: แนะนำเราหน่อยนะคะเราจะได้นำมาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านอื่นๆเผื่อว่าท่านอื่นๆเขาหาที่เที่ยวอยู่เขาจะได้ไปกันถูกนะคะวันนี้ค่ะพาท่านผู้ฟังไปจังหวัดเลยนะไปน้ำตกเพียงดินเมื่อวานนี้เราไปจังหวัดกาญจนบุรีว
1: ัน
0: นี้ก็พาไปจังหวัดเลยกันบ้างนะคะน้ำตกเพียงดินหรือว่าน้ำตกวิสุทธาราค่ะเป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีหลายชั้นตั้งอยู่ติดกับถนนบริเวณบ้านผางามตำบลปวนพุอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะคะห่างจากสวนหินผางามหรือที่รู้จักกันว่าคุณหมิงเมืองเลยห่างกันไปประมาณ2กิโลเมตรนะคะด้วยเส้นทางที่ไม่ได้ลำบากเลยแถมยังมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและสวยงามด้วยค่ะน้ำตกนี้นะคะเกิดจากการพอกของหินปูนและการกัดเซาะของน้ำตามธรรมชาติที่มีลักษณะโค้งมนแทบไม่มีปลายหินที่แหลมคมให้เห็นเลยนะคะแม้จะเป็นน้ำตกขนาดกลางแต่ว่าความสวยกลับไม่เป็นสองรองใครค่ะโดยเฉพาะสายน้ำที่ไหลลดหลั่นลงมาจากชั้นหินปูนสู่แอ่งน้ำด้านล่างบรรยากาศมีความร่มรื่นนะคะรายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่และพันไม้นานาชนิดค่ะแถมรอบๆตัวน้ำตกยังลายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์นะคะร่มรื่นเขียวขจีไปทางน้ำตกเลยความพิเศษของน้ำตกเพียงดินก็คือมีน้ำไหลตลอดทั้งปีค่ะแต่ช่วงที่น้ำเยอะแล้วก็สวยงามเป็นพิเศษก็คงไม่พ้นช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะแล้วก็เหมาะกับการไปเล่นน้ำด้วยในบางจุดอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะว่ามีความสูงชันแล้วก็พื้นค่อนข้างลื่นแต่ก็สามารถปีนขึ้นไปชมวิวแล้วก็ถ่ายภาพสวย ยพร้อมกับสัมผัสน้ำเย็นๆได้นะคะมีความสะดวกสบายค่ะบริเวณด้านหน้าน้ำตกนะคะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นร้านค้าร้านอาหารค่ะเราสามารถซื้ออาหารหรือว่านำอาหารเครื่องดื่มไปนั่งปิกนิกริมน้ำตกได้เลยนะคะแค่ไปดื่มด่ำความร่มรื่นนะฟังเสียงน้ำตกแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดก็รู้สึกเหมือนได้มาผ่อนคลายแล้วนะคะ
1: ค่ะก็ไปเที่ยวกันนะคะเพราะว่าจังหวัดเลยเนี่ยนอกจากน้ำตกสวยงามแบบนี้ยังมีสถานที่ที่เที่ยวที่เที่ยวนะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ
0: ไ
1: ปเที่ยวจังหวัดเลยก็จะได้เสน่ห์ของภาคอีสานอีกหนึ่งจังหวัดค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะใครที่อยากจะชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะซึ่งเป็นตอนสีดาค่ะจะมีการจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนไปจนถึง10ธันวาคมนี้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็เตรียมพร้อมค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เตรียมเปิดจำหน่ายบัตรการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะตอนสีดานะคะในวันที่12สิงหาคมนี้แล้วนะคะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะคะเว็บไซต์ thaiticketmajor.com ค่ะ
0: ค่ะแจ้งเตือนกันนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะ1สิงหาคมค่ะต่อภาษีรถหากพบใบสั่งจราจรค้างชำระไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงนะคะทางรัฐบาลค่ะก็เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกนะคะเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้มีความสอดคล้องกับคำพิพากษาศาลปกครองหลักนิติธรรมแล้วก็มาตรฐานสากลค่ะเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งได้อย่างโปร่งใสนะคะทั้งสำเนาใบสั่งหนังสือแจ้งเตือนหลักฐานการส่งไปรษณีย์แล้วก็ข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกใบสั่งด้วยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะหากผู้กระทำผิดไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่ก็จะส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนกฎหมายนะคะและหากว่าไม่ชำระภายในกำหนดข้อมูลใบสั่งค้างชำระก็จะถูกส่งต่อไปยังกรมการขนส่งทางบกโดยกระบวนการทั้งหมดนะคะใช้เวลาประมาณ60ถึง90วันนับจากวันออกใบสั่งค่ะผู้ที่มีใบสั่งค้างชำระยังสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้แต่จะยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือป้ายภาษีฉบับจริงนะคะจนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วนรัฐบาลนะคะก็บอกว่าการเชื่อมโยงข้อมูลครั้งนี้เนี่ยจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ส่งเสริมวินัยจราจรลดอุบัติเหตุทางถนนแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะตามเป้าหมายลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศนะคะ
1: ค่ะวันพรุ่งนี้แล้วเนาะ สิงหาคมนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการยกระดับมาตรการใหม่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่พร้อมให้คนที่ขับรถก็ต้องรักษากฎจราจรด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อโดนใบสั่งก็ต้องไปชำระนะถ้าไม่ชำระนี่แหละค่ะอาจจะต่อภาษีไม่ได้เนาะ
0: ใช่
1: ประวัตินะคะไปดูเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026นะคะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วค่ะซึ่งขณะนี้ไทยก็พร้อมแล้วค่ะที่จะเป็นเจ้าภาพแบบสมบูรณ์แบบนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าเป็นวาระสำคัญของชาติด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นเวทีที่จะสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศไทยค่ะทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านเองก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกนะคะในปีนี้ซึ่งไทยเราเองก็จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นค่ะระหว่าง12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีการประเมินล่าสุดนะคะบอกว่าจากคณะผู้แทน IMF แล้วก็ธนาคารโลกเนี่ยยังคงให้ประเทศไทยนั้นอยู่ในระดับ A ก็สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่ด้านความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกต่างๆการคมนาคมแล้วก็การบริหารจัดการด้วยค่ะขณะที่ประเด็นการออกวีซ่านั้นก็ได้รับการแก้ไขจนเป็นที่พอใจเรียบร้อยแล้วค่ะท่านนายกรัฐมนตรีกำชับนะคะบอกว่าทุกหน่วยงานนั้นจะต้องเร่งดำเนินงานตามแผนค่ะแล้วก็จะต้องจัดทำแผนรองรับทุกสถานการณ์เพื่อให้การประชุมนั้นเป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมกับเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนนั้นออกมาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีสร้างความประทับใจแล้วก็เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ ประเทศให้เวทีโลกนั้นได้เห็นประจักษ์ถึงความสำคัญของประเทศไทยด้วยค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะไทยเองก็ชูแนวคิด Thailand New
0: Horizon
1: Horizon นะคะเป็นรูปแบบของการนำเสนอศักยภาพแล้วกันนะคะเกี่ยวกับประเทศผ่าน4ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกก็จะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ AI ซึ่งก็จะมีบทบาทสำคัญนะคะ AI เนี่ยตอนนี้มาแรงมากนะคะแล้วก็ประเด็นที่2จะเป็นเรื่องของบทบาทประเทศขนาดกลางซึ่งตอนนี้ก็จะมีการเสริมบทบาทในเรื่องนี้เข้าไปด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเงินเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยควบคู่กับการจัดแสดงอัตลักษณ์ไทยผ่านผ้าทอพื้นเมืองอาหารแล้วก็สินค้า GI เพื่อที่จะเผยแพร่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตานานาชาติด้วยค่ะในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็เตรียมพร้อมแล้วค่ะที่จะผลักดันแนวคิด Safe and Inclusive Digital Finance ก็จะอยู่ในกรอบนโยบายของ Bangkok Blueprint นะคะซึ่งเป็นการยกระดับความปลอดภัยของระบบของการเงินดิจิทัลนั่นเองค่ะลดภัยทุจริตแล้วก็ลดภัยไซเบอร์สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียมแล้วก็เป็นต้นแบบความร่วมมือด้านการเงินดิจิทัลในระดับโลกต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของหมอพร้อมกันบ้างนะคะมีการร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะเรื่องของหมอพร้อมค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ยืนยันพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนว่าข้อมูลการรับบริการสุขภาพในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะจนเกิดความกังวลเรื่องของการสวมสิทธิ์แล้วก็ผลกระทบต่อการทำประกันสุขภาพภาคเอกชนนะคะเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็บอกว่าหากพบว่าเกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลก็จะเร่งปรับปรุงระบบแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการทำงานนะคะแต่หากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนาก็จะดำเนินการตามระเบียบอย่างเด็ดขาดโดยไม่ปกป้องผู้ที่กระทำผิดค่ะผู้ที่ตรวจพบว่าข้อมูลสุขภาพของตนไม่ถูกต้องสามารถยื่นร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักมาตรฐานวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะมีการตรวจสอบแล้วก็ทำการแก้ไขข้อมูลต่อไปนะคะทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขก็ย้ำว่าแอปหมอพร้อมเนี่ยเป็นเพียงระบบแสดงผลข้อมูลสุขภาพจากฐานข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองนะคะซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพข้อมูลและเพิ่มความโปร่งใสของระบบบริการสุขภาพสร้างความเชื่อมั่นว่าข้อมูลนี้มีความถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะ
1: ค่ะกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ก็เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนด้วยนะคะสำหรับใครที่มีเรื่องที่จะไปร้องเรียนก็สามารถร้องเรียนได้นะคะโดยเฉพาะกรณีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมอพร้อมไม่ตรงเป็นไปตามคือเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาที่เราพูดนิดๆกันไม่ตรงปกนั่นแหละค่ะพร้อมกับตรวจสอบเชิงลึกทุกกรณีเลยเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขระบบซึ่งถ้าหากว่าความผิดพลาดหรือว่าความพร้อมดำเนินการตามระเบียบเนี่ยหากผู้กระทำผิดบันทึกข้อมูลเป็นเท็จค่ะกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันนะคะว่าขณะนี้อะไรนะคะอะไรคะ
0: อันนี้ไปแล้วค่ะคุณคะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วคะขออภัยค่ะขออภัยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับการร้องเรียนนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะการยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะบัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนด้วยนะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงแล้วก็เข้าข่ายเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ค่ะซึ่ง30บาทก็คือบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่นั้นช่วยให้คนไทยกว่า47ล้านคนค่ะเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงก็ตั้งแต่โรคทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสิทธิ์บัตรทองก็ครอบคลุมเรื่องของการผ่าตัดโรคอ้วนด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงหรือว่าเข้าเกณฑ์ที่ทางการแพทย์เนี่ยจะช่วยลดน้ำหนักลด โรคร่วมนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนโดยการรักษาทางการแพทย์เนี่ยไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามนะคะย้ำแบบนี้ค่ะเป็นการรักษาผู้ป่วยคือต้องผ่านการประเมินสุขภาพก่อนค่ะแล้วก็อาจจะต้องดูเรื่องของค่าดัชนีมวลกายหรือว่าโรคร่วมประวัติการรักษาต่างๆแล้วก็สภาพร่างกายและจิตใจด้วยค่ะและเกณฑ์ของเขาเนี่ยคืออายุระหว่าง18ปีถึง65ปีตามเกณฑ์ที่กำหนดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดนี้มีภาวะอ้วนคิดว่าตัวเองอ้วนรุนแรงไปปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะก่อนเข้ารับการผ่าตัดผู้ป่วยก็ต้องเข้าโปรแกรมก่อนคือเป็นโปรแกรมปรับพื้นฐานนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยด้วยการคุณหมอเนี่ยอาจจะนัดว่าอะอย่างน้อยปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำซิอย่างน้อยเนี่ยสัก6เดือนได้ต้องไม่น้อยกว่า 80% คือถ้าต่ำกว่านั้นไม่ผ่านเกณฑ์ก็อาจจะต้องเข้าสู่เกณฑ์การรักษาต่อไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ในดุลพินิจของทางการแพทย์ด้วยค่ะ
0: ค่ะไม่ใช่ว่าอ้วนทุกคนจะสามารถไปรักษาได้นะคะจะต้องเป็นอ้วนจริงๆที่คุณหมอให้ความเห็นว่าจะต้องรักษาไม่ใช่ว่าคิดเองว่าอ้วนแล้วก็ไปนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: 13นาฬิกา17นาทีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญอาจารย์อาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ
0: อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะค่ะอาจารย์คะ
2: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้มีประเด็นอะไรจะมาอัปเดตคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะ
2: ค่ะวันนี้จะมีเคล็ดลับการดูแลสุขภาพค่ะที่หลายๆคนอาจจะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้มานานแล้วแต่ไม่รู้ความลับนี้ค่ะ
1: ค่ะ
2: ความลับนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของการใช้พลังจิตใจของเราเองค่ะในการดูแลสุขภาพหรือว่าในการฟื้นฟูร่างกายเวลาเจ็บป่วยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าในมุมมองของเขาเรียกว่าไงอ่ะสายพลังงานนะคะ
1: คือ
2: เหมือนกับว่าทัศนคติหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีความเชื่อนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่สามารถวัดผลได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะคือพลังงานนะคะคือกระแสพลังงานซึ่งบางทีเราก็อาจจะจับต้องไม่ได้แต่ว่าอาจจะสัมผัสได้เช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเข้าไปอยู่ในห้องที่คนเพิ่งทะเลาะกันอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะแบบจับกระแสพลังงานได้เคยไหมคะว่าเอ้ยมันแบบบรรยากาศมันอึมๆคึมๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะจับพลังงานของคนรอบข้างได้นะคะทีนี้ชีวิตมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่ามีระบบการทำงานที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ร่างกายของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีพลังงานในการฟื้นฟูตัวเองเสมอนะคะคือทุกคนมียาวิเศษอยู่ในตัวนะคะก็คือเป็นพวกสารต่างๆที่มันหลั่งอยู่ในร่างกายเราเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ร่างกายของคนเราเนี่ยถ้าเอาตามจริงแล้วมันก็ใช้งานได้ประมาณ100ปีเต็มที่แต่ว่าใครจะต้องปะต้องซ่อมต้องเปลี่ยนของเทียมอะไรตามของเดิมเนี่ยก็ถ้ามองในมุมของบุญก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมคนทุกค่ะหรือว่ากรรมปัจจุบันก็คือแล้วแต่ว่าการที่เราดูแลสุขภาพใช้ชีวิตมายังไงในอดีตตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ถ้ามองเรื่องของสุขภาพเนี่ยทุกคนก็จะไปมุ่งกันที่เรื่องของร่างกายเนา
1: ะ
2: กินอยู่หลับนอนซึ่งจริงๆก็เป็นองค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานสำคัญนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เราก็พูดกันมานักแล้วแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าการดูแลจิตใจของเราเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วจิตเราเนี่ยมันทรงพลังมากนะคะแล้วก็อาจจะเคยได้ยินคำว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนาะทีนี้ยกตัวอย่างที่ตัวเองแบบว่าเคยเห็นบ่อยๆก็คือบางคนเนี่ยชอบที่จะเขาเรียกว่าเหมือนโปรแกรมจิตตัวเองเหมือนแบบตีตาตัวเองหรือว่าพูดสิ่งลบๆให้ตัวเองได้ยินบ่อย
1: ๆ
2: ยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าฉันเนี่ยนะโอ้ยสุขภาพไม่ดีเลยปวดนู่นปวดนี่แต่อาจจะเป็นความจริงนะแต่บางคนก็เจอว่าพูดซ้ำๆพูดย้ำๆเช่นบางคนพูดว่าความจำไม่ดีเป็นคนหลงลืมง่ายขี้ลืมฉันอะขี้ลืมอะไรเงี้ย
0: ก็คือเหมือนสะกดจิตตัวเอง
2: ใช่เหมือนสะกดจิตตัวเองแต่มันพูดให้ตัวเองได้ยินบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆอะไรเงี้ยนะคะก็บางทีเราก็อาจจะต้อง หลอกตัวเองบ้างนะบางทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าบางทีไอ้สิ่งพวกเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าจิตเราอ่ะมันกำลังฟังเราอยู
0: ่
2: ซึ่งจริงเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายหลายล้านเซลล์เนี่ยค่ะเขาแปรผันตามอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ความคิดของเรานะคะคือเราเนี่ยอยู่กับตัวเองทั้งชีวิตตลอดเวลา24ชั่วโมงทั้งชีวิตเกิด100ปีก็อยู่กับตัวเอง100ปีเพราะนั้นทุกๆสิ่งที่เราคิดทุกๆสิ่งที่เราพูดกับตัวเองอ่ะถึงแม้ว่าพูดไม่ออกเสียงนะแต่ว่ามันเป็นความคิดที่อยู่ในตัวเราเนี่ยค่ะเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยก็จะคอยเงี่ยหูฟังนะคะแล้วก็เหมือนคนแก่บางคนเนี่ยที่เขาเกิดมานานๆแล้วเขารู้เรื่องพวกเนี้ยเขาก็จะบอกประมาณว่าอย่าไปพูดอะไรลบๆนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นไปตามปากเคยได้ยินไหมคะ
0: ค่ะ
2: เพราะนั้นเนี่ยตอนหลังเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าพอรู้เรื่องนี้นะพอจริงๆอ่านหนังสือแบบแนวนี้ด้วยนะ
0: คะ
2: แบบหลายๆเล่มแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยมันเอามาใช้กับการดูแลสุขภาพได้นะคะเช่นที่เวลาคนไปรดน้ำมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าดื่มน้ำมนต์อะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วมันมีส่วนที่ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ว่าเป็นอาจจะเป็นความจริง คือหมายความว่าโมเลกุลน้ำพวกเนี้ยค่ะเขาเคยมีด็อกเตอร์คนหนึ่งของคนญี่ปุ่นอะที่เขาได้รับรางวัลโนเบลหรืออะไรสักอย่างด้วยที่เขาแบบว่าไปศึกษาว่าผลึกน้ำเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามความคิดหรือว่าคำพูดก็คือประมาณว่าน้ำผลึกที่ได้รับการได้รับเสียงสวดมนต์ได้รับการพูดดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะผลึกมันก็พอเวลาไปส่องกล้องอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นผลึกแบบสวยงามเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้ำที่แบบว่าเขาลองทดสอบแบบด่าท่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะผลึกมันก็จะแบบว่าแบบเก๊กเย้เย้แบบว่าแบบไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยร่างกายข้างในของคนเราอ่ะก็ประกอบด้วยน้ำนะส่วนใหญ
0: ่
2: ใช่ไหมคะเป็นเลือดเป็นน้ำเพราะนั้นเนี่ยองค์ประกอบของร่างกายเราเนี่ยถ้าเราอยากให้เซลล์มันเขาเรียกว่ามันทำงานดีมันมีผลึกโมเลกุลที่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราก็จะต้องเหมือนคิดดีทำดีพูดดีอะค่ะเหมือนเราเคยเห็นแบบว่าพระที่เขาปฏิบัติดีๆอะแล้วเหมือนมีออร่าออกมาเคยเห็นไหมคะคือหนูนะเคยเห็นนะพระที่แบบเขาปฏิบัติดีๆแล้วเหมือนมีแสงออกมาจากตัวท่าน
0: แสงออร่า
2: ใช่ค่ะแบบมันเป็นออร่าแบบของความสงบเย็นหรือว่าเวลาไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราได้รับกระแสพลังงานบางอย่าง
0: ค
2: ือพวกนี้มันเกิดจากการทำงานในระดับลึกในระดับจิตนะคะทีนี้ถ้าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะดูแลจิตใจของเราได้นะคะก็คือการที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าเอาจิตมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือแนบอยู่กับกายนี้นะคะเพราะนั้นเราก็อาจจะต้องมีหลักยึดเช่นเราจะอยู่กับอิริยาบถนะเช่นที่เขาเดินจงกรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เป็นวิธีในการที่อยู่กับก้าวเท้าที่เดินใช่ไหมคะหรือว่าเวลาเราทำอะไรอยู่เนี่ยเราก็อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยกำลังนั่งฟังวิทยุอยู่เราก็รู้ว่าเราอ่ะกำลังนั่งฟังวิทยุอยู่นะคะหรือว่าถ้าเรามีเวลาเนี่ยช่วงตื่นนอนกับก่อนนอนเนี่ยค่ะเราก็อาจจะหาเวลาทำสมาธินะคะอยู่กับลมหายใจใช้ลมหายใจเป็นที่เป็นหลักในการเกาะคือเพราะว่าธรรมชาติของจิตมันจะไหลเราคิดนู่นคิดนี่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีที่ให้เกาะนะคะมันก็จะเหมือนกับว่าอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เกิดเป็นสมาธิเกิดขึ้นนะคะทีนี้การที่ในมุมมองของการแพทย์แผนไทยเนี่ยเวลาเราทำสมาธิหรือว่าเราอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยนะคะถ้าคนเคยทำเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าลมหายใจเนี่ยมันจะค่อยๆนิ่งขึ้นบางทีมันหายไปเลยนะคะซึ่งในมุมมองของการแพทย์แผนไทยก็คือมันทำให้ธาตุลมในร่างกายสงบธาตุลมในร่างกายสงบเพราะนั้นพอลมมันสงบเนี่ยมันไม่ปั่นป่วนนะคะกายหรือว่าจิตเนี่ยมันก็จะสงบตามไปด้วยนะคะมันก็เป็นการฟื้นฟูร่างกายอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเราอาจจะใช้การสแกนได้สแกนก็คือเหมือนกับว่าเราไปเยี่ยมร่างกายตัวเองหน่อยบางทีแบบบางคนอยู่กับตัวเองมาไม่เคยเยี่ยมตัวเองเลยอะ หน่อยเรียกตัวเองก็คือเหมือนกับว่าส่งจิตไปดูไปทักทายสมองบ้างไปขอบคุณดวงตาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเคยมีอาจารย์หมอท่านที่เป็นบก.ของหนังสือชีวจิตน่
0: ะ
2: จำชื่อไม่ได้ละท่านบอกว่าจริงๆแล้วร่างกายเราอ่ะชอบให้เจ้าของอ่ะมาเยี่ย
0: ม
2: นะคะก็คือแบบเยี่ยมดวงตาขอบคุณดวงตา
0: เยี่ยมอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ใช่ใช่เหมือนกับว่าเราส่งจิตไปสแกนดูความรู้สึกที่กายตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาก็จะทำก่อนที่จะแบบนั่งสมาธิอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนแผ่เมตตาให้ตัวเองให้เซลล์ในร่างกายแบบส่งความรักความเมตตาอะไรเงี้ยนะคะความผ่อนคลายอะไรเงี้ยเพราะนั้นความตึงเครียดความอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะคลายลงนะคะพวกนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่ร่างกายเราทำงานเจอคนเยอะๆดูโซเชียลดูโทรศัพท์เยอะๆเนี่ยบางทีมันเครียดอัตโนมัตินะคะแบบบางคนแบบหัวใจเต้นเร็วหายใจสั้นกล้ามเนื้อเกร็งนอนไม่หลับกระสับกระส่ายอะไรพวกนี้ค่
0: ะ
2: บางทีมันเป็นความตึงเกร็งของร่างกายที่มันอาจจะส่งผลต่อจิตใจถ้าเราปล่อยให้มันเครียดเรื้อรังไปนานๆเพราะนั้นเนี่ยบางทีเราต้องอาศัยจังหวะวันในช่วงก่อนจะหมดวันหรือเริ่มต้นวันเนี่ยในการที่จะปรับเขาเรียกว่าเซตซีโร่เหมือนปรับร่างกายให้พร้อมรับวันใหม่หรือว่าพร้อมที่จะพักเพื่อไปต่อในวันรุ่งขึ้นแต่ถ้าในสายพลังงานเนี่ยเขาก็จะมองว่าในช่วงตื่นนอนกับช่วงก่อนนอนเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าเหมือนโปรแกรมจิตตัวเองได้อะค่ะเพราะว่าจิตใต้สำนึกคล้ายๆกับว่ามันกำลังจะเหมือนกับว่าสลึมสลือจะนอนจะง่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้มันจะจิตใต้สำนึกมันจะเปิดแล้วเราสามารถที่จะส่งอะไรดีๆเนี่ยเข้าไปได้เหมือนกับว่าบางคนเขาอาจจะได้พูดว่าถ้าเราเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีวันนั้นทั้งวันอ่ะมันจะดีไปเลย อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นวันใหม่สมมติขับรถมาโมโหคนขับข้างทางแซงปาดซ้ายปาดขวาด่าทอมันเลยนะคะบางทีวันนั้นเราหงุดหงิดทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องราวที่ตัวเองเคยอ่านก็คือหนังสือที่ชื่อว่าคุณคือยาหลอกเคยได้ยินไหมคะคุณคือยาหลอกหมายความว่าบางทีเนี่ยถ้าเราอยากให้เราเนี่ยได้ผลการรักษาจากยาที่เรากินที่เป็นยาโรคประจำตัวเนี่ยจริงๆมันต้องเชื่อในต้องมีความเชื่อและศรัทธาด้วยยานั้นน่ะถึงจะได้ผลคือหมายความว่ายาเองก็อาจจะได้ผลในการรักษาโรคแต่อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ยานั้นได้ผลเนี่ยก็คือตัวเราเองจิตใจเราเองเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธา
0: ค
2: ืออย่างถ้าเป็นในทางวิทยาศาสตร์อะค่ะมันก็จะมีงานวิจัยที่เขาเรียกว่าเป็นงานวิจัยที่เชื่อถือได้แบบแบ่งกลุ่มคือหมายความว่ากลุ่มนึงเขาจะให้เป็นยาจริง
0: ๆ
2: อีกกลุ่มนึงเขาจะให้เป็นยาหลอกก็คือไม่มียาอะไรอยู่ในเม็ดนั้น
0: แต่
2: อาจจะใส่แป้งใช่อาจจะใส่แป้งอาจจะใส่แป้งข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแต่งานวิจัยแบบเนี้ยเชื่อถือได้ในทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าเหมือนกับว่ามันสามารถที่จะลดอคติของผู้เข้าร่วมวิจัยว่าเอ๊ะฉันได้ยาฉันไอ้คนนั้นได้ยาฉันไม่ได้ยาเหรอฉันก็ไม่หายสิแบบนี้อะไรใช่ไหมคะเขาจะทำหน้าตายาเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยทุกเชื่อไหมคะว่าทุกงานวิจัยแบบนี้เนี่ยกลุ่มคนที่ได้ยาหลอกเนี่ยทุกๆงานวิจัยจะมีคนที่เห็นผลจากยาหลอกคนที่เห็นผลจากยาหลอกคือหมายก็ว่าหายปวดหายอะไรอย่างเงี้ยตั้งนานที่แบบยาไม่มียาอะไรใช่ค่ะมันเขาเรียกว่า placebo effect คือเป็นผลจากยาหลอกเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้ยาไหนมันเชื่อช่วยเราช่วยรักษาช่วยอะไรเราเนี่ยนะคะเราก็ต้องเชื่อด้วยนะว่ายานั้นจะสามารถรักษาเราได
0: ้
2: สมมติว่าหมอให้ยาเรามาแต่เราแบบไม่เชื่อเลยอ่ะไม่ศรัทธาหมอด้วยใช่แล้วบางทีพูดกับตัวเองด้วยว่าไม่หายหรอกกินมาเยอะละก็คือมันอาจจะไม่หายทั้งที่บางทีเนี่ยยานี้บางคนเขากินแล้วก็อาจจะหายอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอีกประเด็นนึงคือถ ถ้าเราคิดว่ายานั้นมันมีผลข้างเคียงคือกังวลไปหมดเลย
0: ค่ะ
2: คือมันกินแล้วต้องมีผลข้างเคียงแน่ๆเลย
0: อ
2: ย่างเงี้ยนะคะ
0: ก่อน
2: มันก็อาจจะมีผลข้างเคียงจริงๆอย่างที่เราคิด
0: ค่ะ
2: คือความคิดมันชี้นำสิ่งสารต่างๆในร่างกายเราได้
0: อ
2: ันนี้เป็นเรื่องจริงที่สามารถพิสูจน์ได้เหมือนกับสมัยก่อนสมัยสงครามโลกอะค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็จะมีเรื่องจริงนะคะที่ว่ามอร์ฟีนมันหมดคือมันไม่มีมอร์ฟีนในการฉีดรักษาก่อนผ่าตัดแผลทหารในสงคราม
0: ค่ะ
2: แล้วคุณหมอท่านนึงเขาก็ใช้เป็นน้ำเกลือแทนแต่บอกคนไข้ว่าเป็นมอร์ฟีนใช่แล้วคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดเนี่ยก็ไม่เจ็บไม่ปวดเลย
0: ค่ะ
2: เนี่ยสมัยสงครามนู่นเลยนะผ่าแบบผ่าสดอะไรเงี้ยไม่มีมอร์ฟีนมันขาดอะไรเงี้ยค่ะ
0: อ
2: ันนี้มันก็เป็นเรื่องของความคิดที่จะชี้นำที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพนะคะหรือว่าย้อนกลับไปที่น้ำมนต์นะ
0: ค
2: ือบางทีเนี่ยในหนังสือบางเล่มที่ตัวเองอ่านเนี่ยคนต่างประเทศที่เขาเขียนแล้วแปลมาเนี่ยบางทีเราสามารถที่จะเสกอาหารหรือว่าเสกน้ำเราได
0: ้
2: ก็คือเหมือนเราแบบว่าอาจจะขอพรหรืออาจจะท่องมนต์ที่เราแบบเชื่อถือศรัทธาอะไรเงี้ยนะคะแล้วทำให้โมเลกุลน้ำนั้นน่ะมันจัดเรียงตัวกันดีคือมันเป็นคลื่น
0: อ
2: ่ะแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าจะไม่ทำก็ได้หมายก็ถ้ามันเป็นความเชื่อแต่หมายก็ว่าบางคนเนี่ยเขาเป็นคนคิดดีทำดีพูดดีอยู่แล้วอ่ะเวลาเขาหยิบจับอะไรอ่ะคือไอ้ของพวกนั้นมันก็กลายเป็นแบบของดีไปหมดอ่ะถูกมั้ยคะคือพลังงานในตัวเขามันดีอ่ะ
0: ค่ะ
2: เพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาส่งอะไรออกไปหรือเขาหยิบจับอะไรเงี้ยมันเขาเรียกว่ากระแสมันดีไปหมดซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันก็จะมองว่าเป็นความเชื่อก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันมีการพิสูจน์ทางแผนปัจจุบันมีกล้องตรวจจับมีขึ้นวัดความถี่พลังงานอะไรเงี้ยนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นอะไรที่น่าเรียนรู้ไว้เหมือนกัน
0: คือ
2: บางคนแบบเกิดมาทั้งชีวิตเลยไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยอ่ะหนูคิดว่ามันน่าเสียดายนะแล้วก็ตัวเองอ่ะโชคดีที่ว่าก็คิดว่ายังอายุไม่เยอะมากแต่ว่าได้มีสมัยเรียนหนังสืออ่ะก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ไง
0: คะ
2: แต่พอเราแบบว่าเรียนจบออกมาเรามีโอกาสได้อ่านหนังสือที่มันนอกเหนือจากในบทเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจที่เราเอามาใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเงี้ยอย่างสมัยตอนที่ตัวเองแบบกระดูกหักอย
0: ่
2: างเงี้ยนะคะกระดูกหักเนี่ยจริงตอนนั้นก็เหมือนอ่านหนังสือ placebo เนี่ยคุณคือยาหลอกของดร.โจดิสเพนซาที่แกเป็นคนที่กระดูกหักกระดูกสันหลังหักแบบหลายข้อมากแล้วแกก็เหมือนกับว่าเนี่ยแหละใช้เขาเรียกว่าใช้ความคิดในการที่จะจินตนาการให้ร่างกายตัวเองฟื้นฟูเองอันนี้มันเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลนะคะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปอ่านในหนังสือเล่มนั้นได้แต่ว่าดร.โจที่เป็นดิสเพนซาเนี่ยโหแกวัดพวกคลื่นสมองอะไรแบบพิสูจน์เรื่องราวพวกเนี้ยเยอะมากเป็นแบบคลื่นสมองเป็นภาพสีอยู่ในหนังสือเล่มนั้นที่แบบพิสูจน์ความคิดเรื่องแบบเนี้ยนะคะแล้วก็แกก็แบบฟื้นจริงๆหมายก็ว่าหมอหลายคนนะบอกว่าแกจะเดินกลับมาเดินไม่ได้อีกแกก็เหมือนไม่เชื่อหมอก็คือเชื่อว่าตัวเองจะฟื้นฟูได้เชื่อในพลังงานในการรักษาตัวเองเนี้ยนะคะก็อย่างที่ตัวเองแบบที่เคยกระดูกหักจริงๆก็เหมือนใช้วิธีการพวกนี้เหมือนกัน
0: ค
2: ือก็ดีกว่าอยู่เฉยๆร้องให้กระดูกติดเองอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนกับว่าขอบคุณร่างกายแบบขอโทษร่างกายอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณกระดูกเลือดเนื้อที่แบบจะฟื้นฟูตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้สมุนไพรใช้ยาจากธรรมชาติช่วยด้วยอะไรเงี้ยยาของหมอเข้าเฟือกเข้าอะไรก็ยังต้องทำคือเราก็ไม่ได้ว่าจะมาเชื่อทางนี้สุดโต่งนะคะคือโรคบางอย่างไม่หายอันนี้บางทีเราก็ต้องยอมรับแต่โรคบางอย่างเนี่ยดีขึ้นได้อยู่กับมันได้นะคะไอ้เทคนิคพวกเนี้ยมันก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบเคล็ดลับชีวิตอ่ะนะคะที่แบบอยากเอามาส่งต่อบอกกันแต่ว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ
0: เหมือนกับกฎแห่งแรงดึงดูดอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ใช่ค่ะเราจะดึงดูดสิ่งที่ เป็นคลื่นความถี่เดียวกับเราค่ะ
1: ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์อาแนะนำด้วยนะคะแล้วหลายคนเนี่ยก็สามารถจะใช้หลักนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนความเขาเรียกว่ามีสติเนาะคนเราต้องมีสติด้วยนะคะ 13:36 เดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะคุณแม่
0: ช่วงหน้านะคะเราจะเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
9: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใย และเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสม
1: อ13:41นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับชั่วโมงสุขภาพช่วงนี้นะคะก่อนที่จะเปิดสายคุณผู้ฟังนะคะเปิดสายเลยก็ได้นะคะตอนนี้เปิดสายที่เบอร์02-276-9718นะคะฝากคำถามอีก1ช่องทางก็คือทางออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระหว่างรอสายนะคะเราไปทักทายคุณผู้ฟังค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณสัญญาวงทองเหลือนะคะ
0: ส
1: ั
0: ญญาเลยนะคะ
1: คุณสัญญาวงทองเหลือบอกว่าคุณหมอแนะนำดีมากใช่ค่ะคุณหมอแนะนำดีมากก็อย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอด้วยนะ
0: ด้วย
1: ดื่มแต่น้อยๆนะจ๊ะเว้นบ้างนะคะงดบ้างก็ดีค่ะคุณข้าวหอมลำปางบอกว่าตอนนี้ฝนตกหนักเลยค่ะคุณอ้อ
0: ใช่ค่ะตั้งแต่เช้าเลยวันนี้จังหวัดพะเยาก็ตกเช่นกันนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณพิกุล
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ุณสวรรยา
1: ค่ะสวัสดีค่ะสาวสวย
0: คุ
1: ณสวรรยาสาวสวยค่ะ
0: คุณอัชรานะคะบอกว่าติดตามรับฟังอยู่คุณพิสมัยก็บอกว่าฟังที่อำเภอดำเนินสะดวกราชบุรี
1: ค่ะ
0: AM 891ฟังชัดเจน
1: น้องข้าวหอมนะคะก็เข้ามาแล้วคุณนาฏนะคะ
0: ค
1: ่ะไปกันที่สายทางบ้านกันค่ะคุณบัญชาจากปทุมธานีค่ะอันนี้สายเข้ามาแล้วใช่ไหมโอเคค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
11: ครับสวัสดีครับผมจะถามหมอว่าผมคันหูครับผมเคยไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาอากาศแล้วครับเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมเลยครับคุณหมอบอกว่าเป็นคันหูไอ้มีเชื้อราครับให้ยาหยอดมากับยากินแก้แพ้มาผมไปรักษา2ครั้งแล้วมันก็ยังคันอยู่ครับตอนนี้ครับจะรักษาไงครับ
1: ค่ะคุณหมอคะ อาจารย์คะ
12: ค่ะน้ำต้องเข้าหูบ้างไหมคะเวลาแบบเราอาบน้ำเสร็จอะคะ
11: ก็มีบ้างครับ
12: มันก็จะเข้าเนาะคือไม่งั้นเราอาจจะต้องหาพวกคัตเติ้ลบัตที่มันหัวไม่ใหญ่มากเนาะในการซับน้ำหลังอาบน้ำอะค่ะเพราะว่าถ้ามันมีน้ำไปขังอยู่ในรูหูเนี่ยมันก็ทำให้เชื้อรามันกำเริบขึ้นมาได้ใหม่หรือว่าไม่หายขาดแต่ว่าเวลาปั่นเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆทำนะไม่งั้นมันจะไปดันให้ขี้หูมันไปอัดแน่นข้างในได้คือหมายก็ว่าแค่ซับๆอะค่ะ
11: คร
12: ับอันนี้คือวิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นพื้นฐานเนาะแต่ถ้าเป็นในด้านสมุนไพรเนี่ยคิดว่ายังไม่มียาที่มีข้อมูลชัดเจนว่าจะแก้เชื้อราในหูอะไรอย่างเงี้ยได้อันนี้ถ้าเราไม่ดีขึ้นเราอาจจะต้องกลับไปหาหมอใหม่อะค่ะ
11: ไปสองครั้งแล้วเราไม่ดีขึ้นเลยแล้วยังคันอยู
12: ่แต่ถ้าเป็นเชื้อรามันใช้เวลานะคะไม่ว่าจะที่ผิวหนังหรือในหูในอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
11: จ
12: ะไม่หายง่ายแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรายังมีน้ำเปียกอยู่ในหูซึ่งมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาคนเราอาบน้ำอ่ะมันก็อาจจะยังทำให้โรคมันไม่แห้งดีอะค่ะ
11: อ๋อในด้านผมต้องไปถามหมออีกใช่ไหมครับ
12: ใช่เราแต่ตอนหยอดยาของคุณหมอมันดีขึ้นไหมอ่ะ
11: มันก็ดีขึ้นนิดหน่อยแล้วคันอีกแล้วตอนนี้คันอีกแล้วคันแล้วของเดือนนี้เดือนแค่สองครั้ง
12: เขาเอาขี้หูออกมาให้ด้วยไหม
11: ไม่ได้ออกมาครับ
12: โอ้ลองถามคุณหมอเนาะว่าพอจะเหมือนกับว่าปริมาณขี้หูในรูหูอ่ะมันเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อคุณหมอเขาจะช่วยเอาออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
11: ครับครับครับ
0: ค่ะ
11: ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ค่ะ
11: สวัสดีครับ
0: ต้องทำตามที่อาจารย์อ่านแนะนำเนาะเวลาอาบน้ำก็ให้ซับหูให้แห้ง
1: นะคะใช้คัตเติ้ลบาดเดี๋ยวนี้ก็จะมีคัตเติ้ลบาดเนี่ยจะมีหลายรูปทรงมากเลยนะแต่ต้องระวังเพราะว่าบางทีอ่ะบางคนเอาไปปั่น
0: ปั่นแล้วยิ่งปั่นยิ่งตันนะ
1: เขาคือใครอ่ะ
0: คุณหมอดิฉันก็เป็นคนที่อ่านหนังสือมาเยอะอยู่นะคะ
1: ก็ลองดูนะคะเผื่อว่าเวลาที่น้ำอ่ะอุดเข้าไปในหูแบบค้างอยู่ในหูแล้วถ้าเกิดว่าไม่ซับออกคือสังเกตตัวเองแล้วมันจะมีอาการระคายเคืองแล้วก็คือคันตามมาเพราะฉะนั้นต้องเช็ดออกให้สะอาดให้แห้งด้วยนะคะม
0: ี
1: คำถามฝากมาถามนะคะจากทางบ้านเนี่ยค่ะบอกว่าย่าหอมชนิดไหนคะที่กินแล้วทำให้นอนหลับคือตอนนี้นอนไม่ค่อยหลับค่ะ
13: ค่ะยาหอมที่ทำให้นอนหลับแล้วก็มีงานวิจัยจะเป็นยาหอมสูตรที่ชื่อว่าเทพจิตค่ะเทพจิตเนี่ยจะมีตัวยาดอกมะลิเยอะกว่ายาหอมสูตรอื่นนะคะ
1: ค
13: ือมีครึ่งหนึ่งของตำรับเลยนะคะแล้วก็เป็นยาหอมฤทธิ์ที่ติดไปทางเย็นมันมีพิมเสนมีการบุญเล็กน้อยด้วยนะคะส่วนงานวิจัยเนี่ยก็มีหลายชิ้นนะคะที่เพราะว่ามีส่วนช่วยทำให้การนอนหลับดีขึ้นเช่นงานวิจัยในหญิงไวทองนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้กินสักครึ่งถึง1ช้อนชาชงกับน้ำอุ่นๆนะคะกินก่อนเข้านอนก่อนเวลาที่จะนอนเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงค่ะก็จะทำให้การหลับได้เร็วขึ้นหรือว่าหลับได้ลึกขึ้นค่ะระยะเวลาในการกินสามารถที่จะเลือกกินเฉพาะวันที่มีอาการนะคะหรือว่านานสุดที่มีงานวิจัยในคนแล้วเพราะว่ามีความปลอดภัยไม่มีผลกับตับและไตเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ1เดือนติดต่อกันทุกวันค
0: ่
13: ะ
0: ค่ะมีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านค่ะคุณบัวจากจังหวัดชัยภูมินะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับคุณกบคุณอ้ออาจารย์อาครับ
1: ค่ะ
14: เจอกันอีกแล้วเมื่อวานนี
0: ้
14: เมื่อวานโทรหาอาจารย์ทองอยู
0: ่ค่ะเชิญเลยค่ะ
14: ครับมีวัตถุดิบเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์อยู่บัวหลวงนะคะอะไรอีกนะบัวบกเหรอ
13: ค่ะ
14: บัวบก
13: บัวบกบัวหลวงแล้วก็พริกไทยค่ะ
14: ครับถ้าเรามีวัสดุอย่างนี้อยู่แล้วเราสามารถได้กินแบบผักเลยได้ไหมแล้วคุณภาพมันจะเหมือนกับที่เราแบบที่โรงพยาบาลทำหรือเปล่าถ้าเรากินเป็นปกติเหมือนผักอย่างนี
13: ้อ๋อคือเราต้องกะปริมาณเอาเองนะคะคือถ้าให้เห็นภาพตามก็คือในผงยา1เม็ดเนี่ยเราบรรจุผงยาประมาณ400มิลลิกรัมคือประมาณว่าเราเอายาแคปซูลมาแกะดูก็ได้ค่ะว่าผง1เม็ดมันประมาณเท่าไหน
14: คร
13: ับ แล้วเราก็ใช้สัดส่วนของกิบบัวหลวงใบบัวบกแล้วก็พริกไทยเนี่ยในสัดส่วนเท่าๆกัน1ต่อ1ต่อ1ต่อ1เม็ดอ่ะนะต่อ1เม็ดแต่ว่าวันนึงเนี่ยมันกินได้มากสุดเนี่ยคือเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดกรณีที่รูปแบบยามันถูกบดเป็นผงละเอียดแล้วนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากินเป็นใบสดอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เราก็จะต้องกะปริมาณเอาเองซึ่งอาจจะไม่ได้มีขนาดที่มีบันทึกในตำราแน่นอนว่ากินกี่ใบกี่ใบอย่างเงี้ยก็โดยคำแนะนำก็อาจจะสัก

0: ก่อนจะปลูกพืชผักผลไม้อะไรลงหลุมเขาจะมีคาถาบ่นว่าอะไรนะคนกินเป็นบุญนกกินเป็นทานอย่างนี
1: ้
0: คนกินเป็นบุญนกกินเป็นทานแปลว่าต้นไม้นั้นงามมากๆเลยงามมากเวลานกมากินก็ไม่ทุกข์ใจเวลาคนมาลักใส่กินก็ไม่ทุกข์ใจครับก็ลักษณะจะคล้ายๆกันนะครับขอบคุณครับ
2: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะคุณบัวนะคะจากชัยภูมิค่ะ
4: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะท่านผู้ฟังที่อยากจะโทรมาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพกับอาจารย์อานะคะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์022769718ค่ะ022769718ตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะ
3: ค
4: ่
3: ะโทรเข้ามาได้นะคะ
4: ฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ
3: ค่ะตอนนี้ไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรายการทั่วที่ถิ่นไทยนะเรายังมีเวลาที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์022769718ค่ะหรือฝากคำถามก็ได้นะคะทักทายคุณผู้ฟังทางออนไลน์ค่ะคุณนิคมบอกว่าแชร์ให้แล้วคุณอุไรนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะรับฟังอยู่นะคะทางวิทยุด้วยคุณพี่สมัยบอกว่าสวัสดีน้องอ้อน้องกบค่ะและทีมงาน
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีคุณศรีสะอาดด้วยนะคะ
4: ค่ะคุณพัทรพรนะคะทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะแม่แต้วแววนะคะบอกว่าที่ราชบุรีก็ฝนตกแล้วตอนนี้นะคะคุณสมคิดก็ทักทายกันเข้ามาค่ะ
3: ค่ะคุณพิสมัยบอกว่าสวัสดีอาจารย์อาสาราชาวเจริญด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีทีมงานโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศทุกท่านด้วยค่ะเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยนะน้องข้าวหอมด้วยนะคะ
4: มีอีกหนึ่งสายเข้ามาแล้วค่ะจากจังหวัดพิจิตรนะคะป้าแดงสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะเชิญเลยค่ะ
5: เป็นหอมคุณหมอว่าปัสสาวะบ่อยๆอ่ะแม้กระทั่งคืนภายในครึ่งชั่วโมงก็ออกเป็นเบาหวานหรือเปล่าคะ
6: อาจจะเป็นหรืออาจจะไม่เป็นก็ได้เนาะต้องไปตรวจเลือดดูลองงดอาหาร8ชั่วโมงก่อนไปตรวจที่โรงพยาบาลตอนเช้านะคะดูระดับน้ำตาลในเลือดว่าเป็นเบาหวานไหมนะคะถ้าระดับน้ำตาลในเลือดปกติก็อาจจะเป็นเรื่องหูรูดกระเพาะปัสสาวะเรามันเสื่อมมันหย่อนตามอายุเป็นไปได้เหมือนกันค่ะ
5: ค่ะขอพระคุณค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณประกิตบอกว่าสวัสดีน้องกบน้องอ้อ
3: สวัสดีค่ะ
4: แล้วก็อาจารย์อาด้วยชมอยู่ที่พนัสนิคมชลบุรีค่ะมีหลากหลายพื้นที่เลยนะคะ
3: ผู
4: ้ฟังของทุกที่ถิ่นไทยของเรา
3: ย้ำเบอร์นะคะที่เบอร์022769718นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาได้เลยค่ะเรารับอีกหนึ่งสายแล้วกันเนาะคุณอ้อเพราะว่า53แล้วนะคะที่เบอร์นี้022769718ค่ะ
4: ค่ะค่ะทีนี้ไขข้อข้องไม่ทันละคุณอุทัยวัน
3: ค่ะ
4: คุณอุทัยวันจากกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะฟังรายการอยู่นะคะได้ยินเรื่องคันหูนะคะคือตัวดิฉันเองก็เคยเป็นคันหูแล้วตอนนั้นมีรายการของคุณหมอที่นำสกุลวิริยกิจจาอะไรคุณหมอวิวัฒน์นะคะ
3: ค่ะ
7: เลยเรียนถามอาจารย์คือแนะนำว่าให้ไปซื้อทินเจอร์สีเหลืองของวิทยาสมนะคะแล้วก็เอาคัตตอนบัดชุบแล้วก็แย่เข้าไปในรูหูเนี่ยแล้วก็เช็ดแบบเนี้ยค่ะแต่หาซื้อลำบากนิดนึงตามร้านขายยาไม่ค่อยมีก็เลยสั่งจากบริษัทเขาส่งมามันก็บรรเทาอะค่ะก็เลยแบบจะแชร์ให้ฟังเท่านั้นเองไม่มีอะไรค่ะ
4: อ๋อโทรมาแชร์ประสบการณ์ให้คุณบัญชา
3: ค่ะ
4: คุณบัญชามีอาการคันหูอาจจะเคยมีอาการเหมือนกัน
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอุทัยวันค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
7: ขอบคุณค่ะ
3: แฟนรายการเราก็จะน่ารักนะบางทีเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ว่าอะไรที่รับฟังจากคุณหมอแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ได
4: ้เคยมีอาการแบบนี้นะ
3: คะ
4: แล้วก็มีคุณหมอแนะนำมาแล้วก็ไปทำตามแล้วได้ผล
3: นะคะ
4: มาแบ่งปันกัน
3: ใช่ค่ะ13:54นะคะก็น่าจะให้อาจารย์อาได้ฝากทิ้งท้ายรายการค่ะ
6: ค่ะก็สำหรับใครที่

0: มีปัญหาสุขภาพนะคะแล้วก็อยากปรึกษาการใช้ยาสมุนไพรนะคะก็สามารถสอบถามนะคะได้ในวันเวลาราชการนะคะที่ศูนย์ให้คำปรึกษาของอภัยภูเบศรนะคะที่เบอร์โทร02นะคะเป็นเบอร์ที่ปักกิ่งนะคะเราไปซื้อเครื่องกรุงเทพมาเฉยๆเนาะ02แล้วก็02อีกรอบนึงนะคะ87710ค่ะ02-02-87710ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตค่ะมีสายโทรเข้ามาใช่ไหมทีมงานคะ
0: อ
1: ๋
0: อได้ค่ะ
1: อ๋อสวัสดีค่ะคุณประภา
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับคุณหมอครับ
1: เชิญเลยค่ะ
0: ค่ะ
3: ผมอยากถามคุณหมอว่าผมเป็นกระดูกทับเส้น
1: อ
3: ันรับประทานยาอะไรครับ
0: กระดูกทับเส้นเนาะก็ลองใช้ยาบรรเทาอาการปวดนะคะมีทั้งรูปแบบกินนะคะแล้วก็รูปแบบใช้ภายนอกนะคะแบบกินก็แนะนำเป็นตัวเถาวัลย์เตียงนะคะเถาวัลย์เตียงกินครั้งละ2เม็ดนะคะวันละ3ครั้งแต่ถ้ามื้อไหนมันทนไหวนะคะไม่ปวดไม่ตึงมากก็ลดหรืองดไปได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นข้างนอกก็อาจจะเป็นใช้พวกน้ำมันพรายหรือว่าตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำนะคะพ่นช่วยทุเลาปวดไปค่ะ
3: มันจะหายไหมคะนั่งนั่งไป
0: มันน่าจะไม่หายนะคะแต่ว่ามันอาจจะดีขึ้นหรือว่าทุเลาปวดลงนะคะคือบางทีอะค่ะ
3: เวลา
0: ความเสื่อม
3: เวลาผมนั่งนานๆนั่งท่าเดียวนานๆแล้วก็ปวดหลังปวดไหล่ครับ
0: เราอาจจะต้องหาคลิปแบบว่าวิดีโอในการยืดเหยียดตัวเองด้วยเนาะเพราะคือบางทีนั่งนานๆอยู่ในอิริยาบถเดิมๆอะค่ะมันก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อมันรัดตึงได
3: ้ครับแต่มันเช่นเรียนตึงด้วยนะครับ
0: ใช่ก็มีโอกาสก็ไปนวดคลายเส้นบ้างโดยหมอที่เราคิดว่าเขาเก่งอะนะก็ลองพิจารณาดูอีกทีนึงค่ะ
3: บางทีผมก็ไม่กล้าไปนวดบางทีกล้ากลัวหมอจะไม่เก่งไม่ว่าหมอจะจับเส้นเพราะว่าผมเป็นคนพิการอยู่แล้วนะครับ
0: อ๋อไม่งั้นก็ลองกดบีบๆนวดตัวเองไปก็ได้ค่ะมันก็จะได้แรงพอดีที่เราทนไหวก
3: ็
0: ใช้น้ำมันช่วย
3: ครับตอนนี้ผมกินยาลงพยาบาลอยู่ครับยาแคปซูลแก้กันชักแก้เส้นประสาทเสื่อมครับ
0: คนไข้มีอาการชาร่วมด้วยไหม
3: มีครับมาดีครับมาชามีมากเลย
0: อ๋อถ้าชาเยอะเนาะทางสมุนไพรก็มียาเหมือนกันเป็นสหัสธาราจะเป็นแก้ปวดแก้ชาก็ลองไปถามหมอแผนไทยที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้มันเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
3: ยาทาใช่ไหมครับยานวดแขนใด
0: ยากินชื่อสหัสธารา
1: สหัสธารานะคะ
3: แต่ว่า กินหน่อไม้กินอะไรไม่ได้มากครับคุณหมอ
0: ต้องสังเกตตัวเองว่าแสลงไหมบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นเพราะว่าไอ้พวกหน่อไม้เนี่ยมักจะแสลงกับพวกเกาพวกอะไรอย่างนั้นเนาะแต่ว่าแค่กระดูกทับเส้นเนี่ยก็ต้องสังเกตตัวเองบางคนก็อาจจะไม่เป็นก็ได้ค่ะ
2: ค่ะโอเคนะคะ
1: โอเคนะคะขอบคุณมากค่ะคุณประภาสหมดเวลาแล้วนะคะคุณประภาสคะเอาไว้โอกาสหน้าเนาะค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
2: ท้ายรายการแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์
0: ค่ะสว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนยกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติน
6: ายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองหรือโดปาไนท์เซ็นเตอร์ที่วิทยาลัยการปกครองจังหวัดปทุมธานีเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติหลังพบขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและมิจฉาชีพอาศัยช่องโหว่สวมสิทธิ์เป็นคนไทยนำสัญชาติไปใช้กระทำผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรงโดยเปิดเผยว่าการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรมในการสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างเข้มงวดโดยมีการกำหนดจุดประสานงานหลัก3แห่งได้แก่สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองศูนย์บริการประชาชนวังชัยยาและกรมการปกครองอาคารธนาลงกรทาวเวอร์พร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนผ่าน Facebook Dopa Nice ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนสำหรับระยะยาวกรมการปกครองเตรียมยกระดับจัดตั้งเป็นหน่วยงานถาวรภายใต้สำนักบริหารการทะเบียนครอบคลุมงานข่าวและวิเคราะห์ข้อมูลงานสืบสวนปราบปรามและงานป้องกันประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิยกระดับความมั่นคงทางทะเบียนและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนหากพบเหตุสงสัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยหรือสายด่วน1584ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตรกรมการปกครองชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์การสู้รบและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
7: พลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านพื้นที่ตรงข้ามบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบริเวณฐานปฏิบัติการเสกสรรและบริเวณจุดตรวจบ้านแม่กลเกณฑ์โดยรับฟังการบรรยายสรุปถึงสถานการณ์ในพื้นที่และการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วยพร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้า าที่โดยผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรได้เน้นย้ำให้หน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงและผู้นำชุมชนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มความสามารถดิเรกปิ่นตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: อินโดนีเซียพบจุดความร้อนจากไฟป่ามากกว่า 5,000 จุดในปีนี้ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโยนายอาดาเสนาโซปาเฮลูบาคารรองผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาควิทยาของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียหรือ BMKG เปิดเผยว่าอินโดนีเซียพบจุดความร้อนจากไฟป่ามากกว่า 5,000 จุดในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกปาปัวใต้และเรียวนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นเร็วกว่าช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโยในปี2558ปี2562และปี2566 BMKG ยังคาดการณ์ว่าในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนนี้มีความเสี่ยงของการเกิดไฟป่าสูงสุดเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเรียวจัมบีสุมาตราใต้และอีกหลายพื้นที่บนเกาะกาลิมันตันพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังและการตรวจการในจังหวัดเหล่านี้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้จุดความร้อนลุกลามและสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ New
1: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
2: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
3: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
4: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
5: ไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม 2569 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถาน

คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี1125กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต

0: You are listening to EEC Inside.
1: สำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
2: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
1: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ
3: แต่ท่านผู้ฟังคะความคืบหน้าของ EEC วันนี้นะคะก็มีเรื่องของการสำรองน้ำนะคะซึ่งเป็นแผนของรัฐบาลค่ะที่จะเร่งโครงข่ายน้ำ39โครงการยักษ์ค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะนางสาวรัชดาบอกว่ารัฐบาลไม่ได้มองแค่ระยะสั้นนะแต่ว่าได้สั่งให้ใช้ข้อมูลคาดการณ์ฝนล่วงหน้า6เดือนของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเพื่อประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและเตรียมพร้อมใช้โครงข่ายน้ำภาคตะวันออกในการสูบผันน้ำเชื่อมโยงกันนะคะเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำในปี2570ที่คาดว่าพื้นที่ EC จะมีความต้องการใช้น้ำสูงถึง 2,888 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลก็ยังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ EC รวม39โครงการซึ่งหากเสร็จสิ้นทั้งหมดเนี่ยจะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนได้มากนะคะถึง909ล้านลูกบาศก์เมตรโดยความคืบหน้าปัจจุบันนี้นะคะก็มีการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว19โครงการจากที่ได้รับงบประมาณแล้ว23โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนได้แล้ว258ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ระหว่างดำเนินการ4โครงการค่ะคาดว่าจะเพิ่มปริมาณน้ำได้อีก109ล้านลูกบาศก์เมตรก็ขอให้ทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมมือกันประหยัดน้ำนะคะปรับสู่โรงงานอัจฉริยะพร้อมกันนี้รัฐบาลก็ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะให้ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้น้ำและขอให้ภาคอุตสาหกรรมเร่งปรับตัวสู่โรงงานอัจฉริยะ Smart Factory เพื่อลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตขณะที่ภาคเกษตรกรรมก็ขอให้เพาะปลูกตามแผนและแนวทางจัดสรรน้ำที่วางไว้นะคะเพื่อลดความเสี่ยงที่ผลผลิตจะเสียหายและกระทบต่อรายได้รัฐบาลยืนยันว่าจะเกาะติดสถานการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดค่ะและพร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้ยืดหยุ่นสอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะมีน้ำกินน้ำใช้ไม่ขาดแคลนและภาคเศรษฐกิจของประเทศจะสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงซึ่งปัจจุบันนั้นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในพื้นที่ EC รวม16แห่งมีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ที่534ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 44% ของความจุรวม 1,462 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับแผนจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝนในปีนี้นะคะตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31ตุลาคมรัฐบาลได้เตรียมน้ำไว้รองรับรวม 1,058 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยแบ่งสัดส่วนการใช้งานดังนี้ค่ะภาคการเกษตร526ล้านลูกบาศก์เมตรภาคอุตสาหกรรม217ล้านลูกบาศก์เมตรภาคอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว169ล้านลูกบาศก์เมตรระบบนิเวศและการสูญเสียในระบบส่วนที่เหลือทั้งหมดค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลนั้นเดินหน้าบริหารจัดการน้ำเชิงรุกนะคะสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสภาวะเอลนีโญแล้วก็มีการเผยแผนจัดสรรน้ำพื้นที่ยุทธศาสตร์ EC ครอบคลุมจังหวัด3จังหวัดภาคเกษตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมั่นใจปีนี้มีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอไม่ซ้ำรอยวิกฤตขาดแคลนค่ะ
2: การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของรัฐบาลไทยที่ได้ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ Eastern Seaboard เมื่อกว่า30ปีก่อนครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายกว่า 8.3 ล้านไร่ในบริเวณ3จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองฉะเชิงเทรามีภารกิจสำคัญคือพัฒนาศักยภาพความพร้อมเพื่อรองรับการลงทุนใหม่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและเชื่อมประโยชน์การลงทุนไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและสังคมให้เติบโตแบบยั่งยืนปัจจุบัน EEC ได้ร่วมผลักดันปัจจัยที่จำเป็นให้พร้อมรองรับการลงทุนใหม่ที่จะเกิดขึ้น
4: โดยเฉพาะใน5คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักได้แก่อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรม BCG ที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนอุตสาหกรรมบริการไปถึงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาควบคู่ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่ชุมชนให้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบนิเวศการลงทุนที่เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยภูมิยุทธศาสตร์ที่เหนือกว่า EEC จึงเป็นหมุดหมายของการลงทุนในภูมิภาคเป็นพื้นที่แห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยศักยภาพและพร้อมดึงดูดการลงทุนทั่วโลกเข้าพื้นที่ด้วยปัจจัยสำคัญหลักได้แก่แลนด์ที่ดินEEC พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษหรือที่เรียกว่า EEC Promotional Zone เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน Labor แรงงานเตรียมระบบพัฒนาทักษะแรงงานให้สามารถต่อยอดรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาพร้อมกับการลงทุนโดยคำนึงถึงสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการของนักลงทุนตามหลัก Demand Driven Human Resource Development Logisticsinfrastructure and utility โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดต้นทุนในการประกอบกิจการและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีกรณีการหยุดชะงักทางธุรกิจเนื่องจากสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ law and regulation กฎระเบียบสำหรับการประกอบกิจการนอกจากภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแล้วหัวใจที่ EEC ให้ความสำคัญคือการพัฒนาพื้นที่และสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดย EEC ผลักดันแผนพัฒนาภาคเกษตรเป็นต้นแบบการใช้ตลาดนำการผลิตใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตให้เข้าถึงตลาดสินค้ามูลค่าสูงกำหนด5คลัสเตอร์ที่มีศักยภาพได้แก่ผลไม้ประมงพืชชีวภาพสมุนไพรเกษตรมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้เกษตรกรให้เทียบเท่ากลุ่มอุตสาหกรรมและบริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชนวิสาหกิจชุมชนและกิจการเพื่อสังคมในพื้นที่ EEC ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบหรือตรา EEC Select เพื่อเสริมความมั่นใจและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ทั้งหมดนี้คือภารกิจหลักของ EEC เพื่อวางรากฐานความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยสู่การเป็นหมุดหมายปลายทางสำคัญของนักลงทุนและประชากรนานาชาติเชื่อมต่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนจนเกิดผลสำเร็จทางเศรษฐกิจกลับคืนมาให้สังคมในทุกระดับเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ถูกปลูกบนพื้นดินเดียวกันถึงแม้จะต่างเมล็ดพันธุ์แต่ก็ยังสามารถเติบโตเคียงข้างกันไปเป็นร่มเงาให้กันและกันจากปัจจุบันไปจนถึงอนาคตต่อเติมเศรษฐกิจเติมเต็มชีวิตเติบโตไปด้วยกัน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด
5: ์ข้อดีที่เห็นกันชัดๆของโครงการ EEC ก็คงเป็นเรื่องการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกส่งผลดีไม่เพียงแต่ในพื้นที่ EEC เท่านั้นแต่ยังกระจายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
1: ของประเทศไทยที่เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวจากการลงทุนใหม
5: ่ๆการเข้ามาของนักลงทุนต่างประเทศที่จะยืดหยุ่นเรื่องมีทักษะความสามารถความเชี่ยวชาญที่จะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับโน้ตเฮาใหม่ๆเข้าสู่ประเทศเป็นการเชื่อมโลกให้ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนด้วยขีดความสามารถที่ทันสมัยได้อย่างยั่งยืน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

0: รือเชิงลึกระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนะคะในการกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยโดยมุ่งเน้นเสวนาเกี่ยวกับปัจจัยการลงทุนด้าน Data Center ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EC ทางดร.จุฬาสุขมานพเลขาธิการ ECO ได้นำเสนอถึงวิสัยทัศน์การยกระดับพื้นที่ EC ให้เป็นศูนย์กลาง Green Data Center แห่งภูมิภาคด้วยเป้าหมายค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ระดับไม่เกิน 1.3 ค่ะซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกในปัจจุบันอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะควบคู่กับการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเทคโนโลยีระบายความร้อนขั้นสูงและระบบบริหารจัดการน้ำแบบหมุนเวียนนอกจากนี้ก็ยังได้นำเสนอมาตรการสนับสนุนการลงทุนที่ครบวงจรทั้งสิทธิประโยชน์การลงทุนบริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียว One Stop Service และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนสำหรับงานสัมมนาครั้งนี้นะคะก็จะมีการแบ่งช่วง3ช่วงค่ะโดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศร่วมเป็นวิทยากรเพื่อที่จะร่วมกันแชร์แนวคิดการส่งเสริมการลงทุน Data Center ในพื้นที่ EC นะคะอย่างเช่นคุณธีรพันธ์เจริญศักดิ์คุณธนภักดิ์เกิดโพคานะคะแล้วก็ยังมีคุณสุเมธีเจริญวงศ์มิตรมีชาวต่างชาติด้วยนะคะเป็นผู้บริหารที่ได้มาร่วมแชร์ความคิดกันค่ะ
1: สำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
2: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0
1: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ
0: ท่านผู้ฟังคะโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EC นั้นเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี2561นะคะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพ.ศ. 2561มีการประกาศพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษครอบคลุม3จังหวัดค่ะมีจังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราปัจจุบันการลงทุนในอุตสาหกรรมในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะโดยเฉพาะการขยายตัวของสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้าและ data center ที่มีการขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องมีการพิจารณาการขยายพื้นที่ EC ไปอย่างพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่มีความพร้อมทางสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะรองรับการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตซึ่งมาสู่ข้อเสนอให้มีการขยายพื้นที่ EC ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอครั้งที่1เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นเป็นประธานมีการรับทราบผลการศึกษาโครงการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่สกพอได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของการกำหนดให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มเติมโดยรายงานการศึกษานั้นได้ระบุถึงปัจจัยสนับสนุน4ข้อนะคะที่ทำให้จังหวัดปราจีนบุรีมีความเหมาะสมหากจะขยายพื้นที่ EC ไปยังจังหวัดนี้นะคะคือจังหวัดปราจีนบุรีนั้นมีความโดดเด่นด้านทำเลที่ตั้งข้อได้เปรียบเชิงพื้นที่ค่ะโดยจังหวัดปราจีนบุรีมีทำเลที่ตั้งที่เชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมีผังเมืองและนิคมอุตสาหกรรมสามารถรองรับการลงทุนใหม่ได้ในอนาคตค่ะนอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับห่วงโซ่ประทานของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่ ECมีโรงงานกว่า 25% ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะอย่างเช่นยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และเกษตรแปรรูปมีห่วงโซ่ประทานซัพพลายเชนที่สมบูรณ์แบบและแรงงานทักษะสูงในระบบโรงงานอุตสาหกรรมค่ะและการเป็นศูนย์กลางเมืองสมุนไพรของประเทศนะคะรวมทั้งเป็นเมืองเกษตรแปรรูปที่มีความโดดเด่นที่สามารถต่อยอดอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรในอนาคตค่ะในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมมีถนนเชื่อมโยงพื้นที่ EC และใกล้กรุงเทพรวมทั้งมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อไปยังท่าเรือสำคัญค่ะโดยมีระยะทางห่างจากกรุงเทพและสนามบินสุวรรณภูมิเพียงชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงแล้วก็มีถนนเส้นทางสายหลักนะคะเช่นมีทางหลวงแผ่นดินสายสำคัญ อย่างถนนสุวินทวงศ์ถนนหมายเลข304และถนน

0: สุวรรณสอนทางหลวงหมายเลข33รองรับการขนส่งหนักเชื่อมต่อไปยังท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุดนอกจากนั้นก็ยังมีความพร้อมทรัพยากรน้ำที่มีเพียงพอสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะเพิ่มขึ้นโดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เช่นแม่น้ำปราจีนบุรีและอ่างเก็บน้ำต่างๆที่จะช่วยรองรับความต้องการใช้น้ำในภาคการผลิตได้อย่างเพียงพอค่ะอย่างไรก็ตามนะคะที่ประชุมกปอก็มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนภายใน 1-2 ปีที่จำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีโครงการสำคัญก็คือการจัดการขยะชุมชนด้วยการจัดตั้งโรงไฟฟ้าจากขยะอย่างครบวงจรการจัดการน้ำเสียชุมชนและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรักษาสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมก่อนจะมีการเสนอกปอพิจารณาและเสนอครม.พิจารณาตามขั้นตอนค่ะนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสกปอหรือ ECO บอกว่าจากการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพบว่าปราจีนบุรีมีความเหมาะสมมากที่สุดและมีความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถขยายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมกับพื้นที่ EC เพราะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเมืองได้ค่ะโดยจะต้องมีการออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเพื่อขยายพื้นที่ EC ซึ่งคาดว่าในกระบวนการสามารถดำเนินการได้ภายในปีหน้านะคะทั้งนี้การขยายพื้นที่ EC ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีไม่ได้มองเฉพาะให้เกิดการลงทุนใหม่เท่านั้นค่ะแต่ว่ามีเป้าหมายปรับเปลี่ยนการลงทุนเดิมสู่อุตสาหกรรมใหม่สีเขียวค่ะโดยเฉพาะภาคบริการอย่างเช่นบริการที่รองรับสังคมผู้สูงอายุสุขภาพการแพทย์และการท่องเที่ยวคุณภาพสูงถือว่าเป็นประโยชน์โดยเฉพาะในด้านพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้นเหมาะสมกับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการพื้นที่จำนวนมากจัดการระบบขนส่งได้ดีขึ้นแล้วก็มีสาธารณูปโภคที่มีความพร้อมทั้งนี้หลังจากที่กปอเห็นชอบในหลักการในการขยายพื้นที่ EC ไปยังจังหวัดปราจีนบุรี ECO จะรับความเห็นและข้อสังเกตต่างๆจากกรรมการกปอไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะนำมาเสนอกปอเพื่อพิจารณาอีกครั้งค่ะเพื่อประกอบการพิจารณาของครม.ต่อไปนะคะ
1: You are listening to ECE Insight.
0: ท่านผู้ฟังคะรายการ ECE Insight วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการ ECE Insight ได้ใหม่นะคะวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ค่ะกับรายการ ECE Insight ทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบูรพาวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
2: หลายคนมองว่าพื้นที่จังหวัดระยองกับปัญหามลพิษทางอากาศดูจะเป็นของคู่กันแต่เราสามารถร่วมกันทำให้อากาศบ้านเราบริสุทธิ์ด้วยการร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะบริเวณบ้านชุมชนและสถานประกอบการหากเราร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวเราทุกคนจะมีสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากมลพิษด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ
0: ์ทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบเร็วกว่าเดิมหลอกได้ทั้งทางโทรศัพท์ทางไลน์ทางเฟซบุ๊กแม้กระทั่งสร้างหน้าสร้างเสียงปลอมด้วย AI เพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อจำไว้เลยค่ะหน่วยงานราชการไม่โทรมาขอรหัส OTP ไม่ให้กดลิงก์แก้ปัญหาทางการเงินและไม่มีใครมาเร่งให้โอนเงินตรวจสอบบัญชีเด็ดขาดหากพบข้อความหรือสายโทรศัพท์ที่น่าสงสัยให้หยุดตรวจสอบและโทรถามหน่วยงานนั้นโดยตรงอย่ารีบกดลิงก์อย่ารีบส่งรูปอย่ารีบโอนเงินเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรู้ทันก่อนปลอดภัยร่วมกันแจ้งเบาะแส call center ศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์โทร1441หรือรายงานเหตุผ่านเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com รู้ทันสถานภัยเพื่อสังคมที่ปลอดภัย

0: ประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกรัมค่ะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยลักลอบขนยาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตเท่าดินหวนทุกเราเศร้าในส่วนรักคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
6: ้บ้านที่แข็งแรงไม่ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: โฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยลักลอบขนยาเสพติดเชื่อไม่มีเจตนาและไม่พบเกี่ยวข้องกับกระบวนการเตรียมประสานส่งกลับไทยวันพรุ่งนี
7: ้นางสาวอารีภักดีบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวชฎาทิพย์ทองน้อยอายุ18ปีอาชีพรับจ้างยุ่งของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะหลังพบยาไอรวมกว่า900กรัมซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟโดยระบุว่าได้รับการประสานจากตำรวจญี่ปุ่นแล้วและอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนาและไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงกับกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติอีกทั้งไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนหลังจากนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นประสานกรมการส่งสินของไทยเพื่อยืนยันสถานะการเป็นอิสระจากคดีและดำเนินการให้หญิงไทยเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้โดยยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าจะมีข้อจำกัดหรือถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ดนภาพระสมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุการประเมินผลงานของรัฐมนตรีควรใช้เวลา6เดือนถึง1ปีซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขปัญหาหลายด้านทั้งโครงสร้างพลังงานและการทุจริต
8: นายชัชนะชิดท่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีโดยครม.และการประเมินผลงานรัฐมนตรีจะระบุว่าตามประกาศครม.จำเป็นต้องมีการพิจารณาผลงานของรัฐมนตรีทุกคนเพื่อให้ครม.สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเพียงประมาณ4เดือนยังไม่เพียงพอที่จะสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานเห็นว่าควรมีระยะเวลามากกว่า6เดือนและมองว่าระยะเวลาประมาณ1ปีจึงจะเหมาะสมต่อการประเมินผลการทำงานและตัวชี้วัดหรือ KPI อย่างรอบด้าน ส่วนผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาได้แก้ไขปัญหาโครงสร้างหลายด้านอาทิโครงสร้างพลังงานแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานานโดยมองว่าการผลักดันให้เกิดการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเป็นหนึ่งในผลงานของรัฐบาลชวิศาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และมีการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
9: นายกองโทพรพงษ์ไหมแพงชันชัยภักรัฐากุลนายอำเภอหล่มเก่ามอบหมายให้นายพงษ์รัตน์เมืองปากปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักลำน้ำสาขาห้วยและคลองต่างๆรวมถึงประเมินผลกระทบจากฝนที่ตกต่อเนื่องรายงานล่าสุดพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเบื้องต้นในพื้นที่ตำบลตาดกลอยหมู่ที่8จำนวน4หลังคาเรือนขณะที่ความเสียหายด้านพืชผลทางการเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจส่วนระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณสะพาน S33 บ้านท่าไหยองตำบลศิลาวัดได้ 7.78 เมตรยังต่ำกว่าระดับตลิ่ง 1.06 เมตรส่วนระดับน้ำห้วยน้ำพุงอยู่ที่ 2.20 เมตรต่ำกว่าตลิ่ง 3.80 เมตรขณะที่ห้วยน้ำย่าและห้วยน้ำเหล่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมหรือมีมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ

0: กาศข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นิว
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รู้หรือไม่การขับรถอย่างปลอดภัยไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแต่ยังมีโอกาสได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยอีกด้วยผู้ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสามารถเข้าร่วมโครงการส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามพฤติกรรมการขับขี่หรือ UBI โดยระบบจะประเมินข้อมูลการขับขี่เช่นการใช้ความเร็วที่เหมาะสมไม่เร่งหรือเบรกกระทันหันไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถการขับขี่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่ำรวมถึงระยะทางและรูปแบบการใช้รถหากมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนดก็มีโอกาสได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุดถึงร้อยละ40ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยขับดีมีวินัยได้ทั้งความปลอดภัยและความคุ้มค่าเพราะทุกการขับขี่อย่างรับผิดชอบคือจุดเริ่มต้นของถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

0: ้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม 2569 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: WR7 Podcast มาร่วมกันปรับวิถีชีวิตฟื้นฟูกิจกรรมทางกายเตรียมพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่เพื่อคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีร่วมกันค้นหาคำตอบได้ในรายการเอาดีเข้าตัวเพราะเรามุ่งหวังให้คนไทยทุกคนมีสุขภาวะที่ดี
1: สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเภสัชกรธวัชชัยเสือเมืองหรือเภสัชกรพี่เอนะครับ
2: และอยู่กับหนูนะคะเภสัชกรหญิงวิลาวันอารักษาค่ะหรือเภสัชแนนนี่ค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับเราสองคนนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับอย.มาเล่าให้ฟังนะครับจากพาดหัวข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของการตรวจพบสารปลอดนะครับในเครื่องสำอางวันนี้เราก็จะมาพูดกันในหัวข้อถอดรหัสจดแจ้งเลขจดแจ้งอย.อย.ตรวจพบสารปลอดในเครื่องสำอางแบรนด์ดังจากประเทศจีนเสี่ยงทำให้ไตอักเสบครับ
2: จากพาดหัวข่าวกระทบความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างเราโดยตรงเลยนะคะซึ่งเป็นข่าวที่อาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยต้องหันกลับมามองเครื่องสำอางบนโต๊ะตัวเองใหม่เลยค่ะเมื่ออย.หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศตรวจพบสารอันตราย
1: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเครื่องสำอางที่ตรวจพบเนี่ยเป็นยี่ห้อที่เราคุ้นหูคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
2: ใช่ค่ะเป็นยี่ห้อที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยผ่านหูผ่านตากันมานะคะคือเครื่องสำอางยี่ห้อKMA Multi Face Stick สีออโรราพิงค์ค่ะซึ่งข้อมูลหลักที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะมาจากประกาศอย่างเป็นทางการของอย.เลยนะคะที่มีการนำข่าวเนี่ยมาเผยแพร่ซึ่งเป็นผลการตรวจสอบเครื่องสำอางที่นำเข้าจากประเทศจีนค่ะ
1: ครับการที่มีข้อมูลแบบชัดเจนอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่การเตือนภัยธรรมดานะคะแต่เป็นเหมือนการจุดประเด็นให้เราจะต้องมาดูกันต่อว่าเอ๊ะเกิดอะไรกันแน่ผลิตภัณฑ์ตัวไหนและความเสี่ยงมันรุนแรงขนาดไหนและในฐานะผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยจะป้องกันตัวเองหรือว่าตรวจสอบยังไงได้บ้างตามคำแนะนำของอย.ค่ะเดี๋ยววันนี้เราทั้งสองคนนะคะจะมาลงลึกในประเด็นนี้กันค่ะ
1: ครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับไอ้เครื่องสำอางเนี่ย KMA ที่คนใช้กันอยู่เยอะๆเนี่ยแบรนด์ค่อนข้างเป็นที่รู้จักกันเลย
2: ใช่ค่ะหลายคนอาจจะมีนะคะหรือว่าจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างตามห้างสรรพสินค้านะคะทีนี้เพื่อให้ข้อมูลแม่นยำที่สุดค่ะล็อตที่ตรวจพบปัญหาที่อย.เขาระบุมาเลยเนี่ยตามประกาศก็คือเลขที่ใบรับแจ้ง10267000008482ค่ะครั้งที่ผลิตหรือที่เราเรียกกันว่า batch number นะคะคือ BP24 0103B ค่ะ
1: ครับเลขพวกนี้ในทางอย.ถือว่าสำคัญมากๆเลยนะครับ
2: และนอกจากเลข2ตัวที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะก็คือเลขที่ใบรับจดแจ้งกับ batch number ค่ะเรายังจะต้องไปดูถึงวันเดือนปีที่ผลิตนะคะโดยล็อตนี้ค่ะผลิตเมื่อเดือนกันยาปี2024แล้วก็จะหมดอายุในเดือนกันยา2027ค่ะและผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะผลิตที่ประเทศจีนโดยบริษัทไคย่าคอสเมติกค่ะ
1: โอ้สินค้ามาจากประเทศจีนเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะสินค้าตัวนี้นะคะผลิตมาจากประเทศจีนแล้วก็ถูกนำเข้าและจัดจำหน่ายในประเทศไทยคือบริษัท OCC จำกัดมหาชนค่ะที่อยู่ในกรุงเทพนี้แหละค่ะ
1: ครับการที่อย.ระบุข้อมูล

0: รายละเอียดขนาดนี้นะครับผมทั้งเลขจดแจ้งล็อตผลิตวันผลิตผู้นำเข้านะครับมันสำคัญมากจริงๆนะครับผมมันชี้ให้เห็นเลยว่าการตรวจสอบในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการสุ่มเก็บตัวอย่างในตลาดเพื่อตรวจแต่ว่าเป็นการตรวจสินค้าอย่างเฉพาะเจาะจงซึ่งผ่านกระบวนการเก็บตัวอย่างนะครับแล้วก็นำไปตรวจวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับ
1: มีการวิเคราะห์ผ่านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยทำให้ข้อมูลนี่น่าเชื่อถือมากๆเลยนะคะ
0: ใช่ครับผมมันไม่ใช่แค่ข่าวลือนะครับแต่ว่ารอบนี้คือเป็นข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับชัดเจนเลย
1: โอ้ชัดเจนจริงๆค่ะว่าระบุตัวตนผลิตภัณฑ์ที่เจอปัญหาได้แม่นยำมากทีนี้เลยนะคะเข้าทำคำถามสำคัญค่ะสารอันตรายที่ว่าเนี่ยมันคือสารอะไรคะพี่เอ
0: ครับสำหรับในประกาศของอย.นะครับเครื่องสำอาง KMA ตัวนี้ที่เจอเนี่ยเขาระบุว่าเจอเป็นสารปลอดนะครับผมที่ปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์นะครับในภาษาอังกฤษเขาก็จะใช้คำว่า mercury หรือว่า and is compound mercury นะครับอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น
1: คือปลอดเหรอคะ
0: ใช่ครับผมอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับผมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีปลอดผสมอยู
1: ่โอ้อย่างนี้ก็ต้องขีดเส้นใต้ไว้หนาๆเลยนะคะเพราะว่าปลอดเนี่ยเป็นสารห้ามใช้ในการผลิตเครื่องสำอางตามกฎหมายไทยเลยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับผมอันนี้เป็นสารต้องห้ามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าด้วยเรื่องวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางนะครับการที่ตรวจเจอในผลิตภัณฑ์ที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากๆเลยครับ
1: นอกจากเรื่องนี้ค่ะแล้วผลกระทบต่อสุขภาพล่ะคะที่อย.เขาเตือนไว้ว่ามันร้ายแรงเนี่ยร้ายแรงขนาดไหนคะพี่เอ
0: ครับตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากๆเลยนะครับคือผลกระทบเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องผิวภายนอกเท่านั้นนะครับแต่ถ้ามองเนี่ยเอาแค่เรื่องของผลกระทบที่ผิวหนังเองเนี่ยก็จะมีเป็นเรื่องพื้นฐานโดยทั่วไปก็เรื่องการแพ้การระคายเคืองผื่นแดงขึ้นหลังจากใช้ทา
1: แล้วนอกจากนี้ล่ะคะมีอะไรที่ซีเรียสขึ้นหรือเปล่าคะ
0: นะครับนอกจากไอ้เรื่องที่ผิวหนังที่เป็นพื้นแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องที่ซีเรียสกว่านั้นนะครับผมคือปลอดเนี่ยมันอาจจะทำให้หน้าดำค้ำลงแบบถาวรนะครับหรือทำให้ผิวบางลงไวต่อแสงมากขึ้น
1: โอ้แค่นี้ก็แย่แล้วนะคะ
0: ใช่ครับผมมันมีผลกระทบกับเรื่องของความสวยงามความแข็งแรงของผิวโดยตรงนะครับแต่อันตรายที่มากกว่านั้นที่อย.เน้นย้ำอยู่ตลอดก็คือผลกระทบต่อระบบภายในของร่างกายเรานั่นเอง
1: ภายในเลยเหรอคะ
0: ใช่ครับผมคือปลอดเนี่ยมันสามารถดูดซึมผ่านผิวหนังของเราได้เมื่อเข้าไปผ่านผิวหนังไปแล้วมันเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดมันก็จะสะสมในร่างกายพอสะสมมากๆเข้านานๆเข้ามันก็จะเป็นพิษต่อระบบต่างๆโดยเฉพาะระบบทางเดินปัสสาวะกับไตครับผม
1: โอ้มันเกี่ยวกับไตเลยเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับผมอย.เนี่ยเตือนว่าอาจทำให้เกิดทางเดินปัสสาวะอักเสบได้นะครับแล้วก็ขั้นรุนแรงที่สุดอาจนำไปสู่เรื่องของไตอักเสบหรือไตวายเรื้อรังเลยก็ได้
1: ฟังแล้วน่ากลัวกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะคะเนี่ยจากแค่สติ๊กแท่งเดียวอาจจะส่งผลร้ายแรงไปถึงอวัยวะภายในอย่างไตได้เลยดังนั้นไม่ใช่เรื่องสวยๆงามๆแล้วจริงๆนะคะพออย.ตรวจพบสารอันตรายร้ายแรงแบบนี้เขาทำยังไงต่อไปบ้างอะคะ
0: ครับตามข้อมูลที่ปรากฏออกมานะครับผมคือทางอย.เนี่ยก็ได้แจ้งผลการตรวจสอบให้สาธารณชนรับทราบอย่างเป็นทางการแล้วก็แจ้งไปที่สำนักงานสาธารณสุขต่างๆเพื่อให้ดำเนินการเก็บแล้วก็เรียกคืนตัวผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับซึ่งไอ้ผลิตภัณฑ์ KA Multiface Stick สีออโรราพิงค์เนี่ยในรอดการผลิตที่มีการตรวจเจอนะครับก็จัดเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยนะครับตามที่กฎหมายระบุ
1: อ๋อก็คือที่เป็นไปตามพ.ร.บ.เครื่องสำอางใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับผมซึ่งก็หมายความว่าห้ามจำหน่ายนะครับและผู้บริโภคก็ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ล็อตที่เราแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้โดยเด็ดขาดนะครับการประกาศนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามกฎหมายนะครับคือการแจ้งเตือนให้ผู้บริโภครับรู้และก็น่าจะตามมาด้วยกระบวนการต่างๆเช่นการเรียกสินค้าคืนจากท้องตลาดนะครับโดยการดำเนินการของผู้จัดจำหน่ายเองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายในผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทั้งหมดครับ
1: ค่ะเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วอะค่ะสิ่งที่ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยอยากรู้ที่สุดเลยก็คือเราจะป้องกันตัวเองยังไงได้บ้างอะคะเมื่ออย.มีคำแนะนำอะไรออกมาช่วยให้เราได้เลือกซื้ออย่างปลอดภัยมากขึ้นบ้างไหมคะพี่เอ
0: มีครับผมก็คือคำแนะนำนะครับที่ดีมากๆเลยก็คือควรจะเอาไปปรับใช้ในเรื่องการเลือกซื้อเครื่องสำอางทุกชนิดนะครับผมไม่ใช่แค่ตัวผลิตภัณฑ์ KMA เท่านั้นนะครับผมคืออย.เนี่ยก็ให้คำแนะนำไว้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับจะขออนุญาตสรุปให้ฟังคร่าวๆดังนี้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะครับ
1: ดีเลยค่ะ
0: ครับอย่างแรกนะครับในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยเราจะดูในส่วนของแหล่งจำหน่ายในกรณีที่เป็นเครื่องสำอางที่นำเข้ามาต้องมี

0: แหล่งจำหน่ายที่ชัดเจนนะครับควรเลือกซื้อจากร้านที่มีหลักแหล่งแน่นอนนะครับน่าเชื่อถืออาจจะเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ในห้างสรรพสินค้าร้านออฟฟิเชียลบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับหรือว่าร้านที่ดูน่าเชื่อถือได้นะครับแล้วก็ตรวจสอบได้เพราะว่าถ้าเราไปซื้อตามเหมือนร้านชำนะครับหรือว่าในส่วนของตลาดนัดบางทีเราอาจจะหาที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์นั้นแบบชัดเจนไม่ได้
1: สำคัญนะคะสมัยนี้เพราะว่าผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยอยู่ในยุคสังคมออนไลน์ค่ะ
0: ครับผมใช่ครับผมการซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเนี่ยมันจะช่วยลดความเสี่ยงการเจอสินค้าปลอมสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือสินค้าพวกที่ถูกลักลอบเข้ามาโดยไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบได้ครับผม
1: อันนี้สำคัญมากจริงๆค่ะโดยเฉพาะยุคที่เราซื้อของออนไลน์กันง่ายมากๆเนี่ยการเช็คความน่าเชื่อถือของร้านค้าหรือว่าผู้ขายเนี่ยจำเป็นที่สุดเลยค่ะ
0: ใช่แล้วครับผมต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือการตรวจสอบฉลาก
1: ฉลากสินค้าใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมคือก่อนซื้อทุกครั้งเนี่ยอย.เน้นย้ำว่าต้องดูฉลากภาษาไทยนะครับซึ่งตามกฎหมายไทยเนี่ยระบุไว้ชัดเจนเลยว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารยาเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์นะครับหรือว่าใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องมีฉลากภาษาไทยนะครับผมและต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดนะครับรายละเอียดพวกนี้มันเหมือนกับบัตรประชาชนของผลิตภัณฑ์นั้นๆเลยก็ว่าได้
1: บัตรประชาชนของเครื่องสำอางเหรอคะจะต้องประกอบไปด้วยอะไรอะคะ
0: อ๋อหลักๆเลยนะครับผมในส่วนของเครื่องสำอางนะครับก็จะต้องมีชื่อของเครื่องสำอางนะครับชื่อทางการค้านะครับต้องชัดเจนตรงกับที่เราจะซื้อนะครับประเภทของเครื่องสำอางบอกว่ามันคืออะไรเช่นครีมบำรุงผิวลิปสติกนะครับหรืออันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ตกแต่งใบหน้านะครับชื่อสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมนะครับหรือในทางเภสัชจะเรียกว่า ingredient list นะครับผมอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงเพราะตัวมันอาจจะเล็กๆนะครับผมแล้วก็เยอะๆหน่อย
1: ใช่ค่ะถ้าตัวไหนตัวเล็กเนี่ยอ่านยากมากค่ะพี่เอ
0: ใช่ครับผมแต่ที่รายละเอียดตรงเนี้ยมันสำคัญมากๆนะครับผมว่าถ้าใครรู้ว่าตัวเองแพ้สารอะไรนะครับหรืออยากหลีกเลี่ยงสารอะไรเนี่ยเราสามารถเช็คได้จากไอ้ตัวหนังสือเล็กๆอย่างนี้แหละนะครับผมหรือถ้าไม่แน่ใจเนี่ยก็คือสามารถถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยมาเช็คทีหลังก็ได้นะครับวิธีใช้ที่ถูกต้องนะครับชื่อและสถานที่ผู้ผลิตนะครับหรือถ้าเป็นของนำเข้าก็ต้องมีชื่อและสถานที่ตั้งของผู้นำเข้าที่ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ของ KMA เนี่ยก็จะระบุไว้ชัดเจนเลยว่านำเข้าโดยบริษัท OCC
1: ค่ะก็คือต้องมีชื่อผู้นำเข้าด้วย
0: ใช่แล้วครับผมแล้วก็นอกจากที่พูดไปเมื่อตอนต้นแล้วมันยังต้องมีเรื่องของปริมาณสุทธิครั้งที่ผลิตนะครับผมตัวแบตนัมเบอร์นะครับผมอันนี้สำคัญมากๆอย่างที่เราเห็นในข่าวที่ผมได้พูดไปในตอนต้นนะครับว่าเขาระบุชัดเจนเลยว่าเป็นล็อต BP24013B นะครับที่มีปัญหานะครับทำให้เราสามารถเรียกเช็คนะครับแล้วก็เอ๊ะกับตัวผลิตภัณฑ์ในล็อตเดียวกันได้นะครับเพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเวลาผลิตมาถึงแม้เครื่องสำอางจะเป็นยี่ห้อเดียวกันแต่อาจจะผลิตหลายล็อตเพราะฉะนั้นเลขล็อตเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าอันไหนปลอดภัยไม่ปลอดภัยดีไม่ดีล็อตนั้นล็อตนี้มีปัญหาหรือไม่อย่างไรนะครับผม
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเราสามารถเช็คจากตรงนี้ได้เลย
0: ใช่ถูกต้องครับผมแล้วก็นอกจากล็อตแล้วก็จะต้องมีวันเดือนปีที่ผลิตหรือวันเดือนปีที่หมดอายุนะครับต้องชัดเจนมีคำเตือนนะครับเช่นเครื่องสำอางบางตัวเนี่ยอาจจะทำคำเตือนโดยเฉพาะของตัวเองนะครับผมและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของเลขจดแจ้งนะครับ
1: เลขจดแจ้งก็คือบัตรประชาชนของเครื่องสำอางตัวนั้นๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมก็คือ
1: ที่จะมีเลข10หรือ13หลักใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับผมเพราะว่าเลขของเครื่องสำอางเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยตัวเลขจดแจ้งจะเป็นตัวที่บอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นคือเครื่องสำอางถ้าเป็นอาหารเป็นยาจะไม่ใช้คำว่าเลขจดแจ้งนะครับซึ่งหลังเลขจดหลังประโยคของคำว่าเลขจดแจ้งเนี่ยในเครื่องสำอางจะมีเลขอยู่2ซีรีส์ก็คือจะมีแบบ10หลักกับแบบ13หลักนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ10หลักหรือแบบ13หลักเป็นแบบที่ถูกกฎหมายทั้งคู่นะครับผมตัวเลขอย.ที่เราเรียกกันติดปากเนี่ยมันจะแสดงว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยนะครับได้แจ้งรายละเอียดกับอย.ไว้ระดับนึงแล้วนะครับแต่ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ความหมายว่าอย.รับรองคุณภาพความปลอดภัย 100% นะครับผมมันคือเป็นเลขที่แจ้งว่ามีการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมว่าผลิตภัณฑ์นั้นผลิตจากอะไรบ้างนะครับผม
1: อ๋อก็คือเป็นแค่การรับจดแจ้งไม่ใช่การการันตีคุณภาพใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับประมาณนั้นนะครับ
1: การตรวจสอบฉลากเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะที่ผู้บริโภค

0: พอที่จะทำได้ด้วยตัวเองแต่ก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่ามันรายละเอียดมันเยอะมากจริงๆเราคงจำมันไม่หมดแล้วก็พี่เภสัชเอมีจุดไหนที่ให้เราควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษไหมคะโดยเฉพาะถ้าเป็นสินค้านำเข้าในลักษณะแบบนี้ค่ะ
1: ครับสำหรับสินค้าที่นำเข้านะครับนอกเหนือจากเลขจดแจ้งกับวันหมดอายุแล้วสิ่งที่พวกเราควรจะดูเป็นพิเศษเลยก็คือชื่อและที่อยู่ของผู้นำเข้านะครับผมอย่างที่ได้แจ้งไปอย่างตัวของ KMA ที่เป็นข่าวเนี่ยเขาก็จะระบุเลยว่าเฮ้ยผลิตเอ้ยนำเข้าโดยนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท OCC นะครับผมก็มันจะต้องมีแสดงให้ชัดเจนซึ่งเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่เราดูนอกจากวันผลิตวันหมดอายุเลขจดแจ้งเราก็ต้องมาดูชื่อที่อยู่ของผู้นำเข้านะครับต้องมีความชัดเจนบนฉลากภาษาไทยเพราะถ้าเกิดปัญหาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะติดตามหรือร้องเรียนไปยังบริษัทผู้นำเข้าให้รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นได้นะครับ
0: อืมค่ะ
1: ครับรวมถึงเราต้องดูครั้งที่ผลิตนะครับหรือแบตนัมเบอร์ก็สำคัญมากๆอย่างที่แจ้งไปว่าบางทีเครื่องสำอางยี่ห้อเดียวกันมันอาจจะมีการผลิตหลายครั้งแบตนัมเบอร์จะเป็นตัวบอกว่าเอ้ยสินค้าล็อตนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้วก็จะสามารถคัดเอาสินค้าที่ไม่ดีออกจากตลาดได้นะครับอย่างที่ย้ำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะเวลาเขาเรียกคืนเนี่ยหรือเตือนภัยเขาก็จะระบุเป็นล็อตนัมเบอร์ไป
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: ครับนอกจากแนะนำสำหรับผู้บริโภคแล้วเนี่ยอย.ยังมีคำแนะนำสำหรับร้านค้าผู้จำหน่ายอีกด้วยนะครับ
0: ร้านค้าผู้จำหน่ายเราก็ต้องระวังด้วยเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับผมคือร้านค้าเนี่ยควรจะซื้อเครื่องสำอางจากผู้ที่มีสถานที่ผลิตที่เป็นหลักแหล่งน่าเชื่อถือได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ต้องเก็บหลักฐานการซื้อขายไว้นะครับเช่นพวกใบเสร็จที่ระบุที่ตั้งผู้ขายที่ชัดเจนนะครับอันนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับถ้าเกิดพบปัญหาภายหลังเนี่ยมันจะสามารถที่จะสืบแล้วก็ตามไปดูซัพพลายเชนนะครับว่าที่ไหนมีปัญหาอย่างไรของจริงแท้แน่นอนของปลอมหรือว่าอะไรมันจะได้ตรวจสอบได้ครับ
0: แล้วกรณีที่เราไม่แน่ใจขึ้นมาค่ะแล้วก็สงสัยในตัวผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เราใช้อยู่เนี่ยหรือว่าถ้าเราอยากเช็คข้อมูลเพิ่มเติมหรือแม้แต่ต้องการร้องเรียนเนี่ยกรณีที่เราเจอว่าสินค้าที่เราซื้อมาแล้วไม่ปลอดภัยเรามีช่องทางไหนบ้างอะคะที่เราจะสามารถติดต่อกับอย.ได้บ้างคะ
1: ครับในส่วนของผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยจะมีการให้สามารถเช็คย้อนหลังได้นะครับผมซึ่งถ้าเรามีข้อสงสัยนะครับหรือว่าต้องการจะร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆนะครับสามารถติดต่อไปที่สายด่วนของอย.ได้เลยหมายเลขของสายด่วนนะครับก็คือ1556นะครับนอกจากนี้ยังมี LINE Official ด้วยนะครับผมก็คือสามารถแอดเพื่อนได้แอดเฟรนด์ได้นะครับที่ @FDA ไทยนะครับผมแล้วก็ไม่ทราบว่าน้องแนนนี่มีช่องทางติดต่อของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วไหมครับผม
0: มีแน่ๆค่ะสำหรับกรณีที่เราต้องการสงสัยเนาะหรือว่าต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะสำหรับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วนะคะเราสามารถติดต่อมาที่เบอร์037-425-080ค่ะหรือว่าสามารถติดต่อยัง LINE Official ได้นะคะก็คือ @095hHongkong นะคะ ERUA ได้เลยค่ะ
1: ครับก็จะเห็นว่าจริงๆช่องทางที่สามารถติดต่อเนี่ยมีทั้งส่วนกลางนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดนะครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างครอบคลุมนะครับทั้งในพื้นที่และก็ส่วนกลางครับผม
0: ค่ะสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อช่องทางนั้นได้เลยค่ะ
1: ครับการมีช่องทางที่หลากหลายนะครับการเข้าถึงง่ายนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆมันสะท้อนว่าอย.เนี่ยเขาเปิดรับข้อมูลนะครับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคซึ่งเป็นกลไกสำคัญนะครับในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในตลาดการที่ผู้บริโภคเนี่ยใช้ช่องทางเหล่านี้อย่างจริงจังนะครับไม่ใช่แค่เป็นการปกป้องตัวเองเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังช่วยเหลือนะครับในส่วนของสังคมนะครับในส่วนของผู้บริโภคท่านอื่นนะครับที่อาจจะยังไม่เจอผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหานั้นๆนะครับแต่ว่าถ้าเราเจอผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหานะครับร้องเรียนเข้าไปแจ้งเข้าไปนะครับข้อมูลพวกนี้ก็จะไปปรากฏในระบบแล้วก็จะเป็นการแจ้งเตือนในภาพของประเทศเลยนะครับ
0: โอ้วันนี้สาระดีมากๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะพี่เภสัชเอนะคะที่มาช่วยขยายข่าวเนาะรวมถึงให้ความรู้แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะหวังว่าผู้ฟังทางบ้านจะได้รับสาระความรู้ดีๆจากเราทั้ง2คนนะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมนะคะฉลาดเลือกฉลาดใช้ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ
2: มาร่วมกันปรับวิถีชีวิตฟื้นฟูกิจกรรมทางกายเตรียมพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่เพื่อคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีร่วมกันค้นหาคำตอบได้ในรายการเอาดีเข้าตัวเพราะเรามุ่งหวังให้คนไทยทุกคนมีสุขภาวะที่ดี

0: ามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
1: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
0: สวทระยอง 91.75 MHz
1: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
2: สวทตลาด92.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์และสวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์
3: เรื่องดีๆมีทุกวัน
0: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนพร้อมยืนยันประเทศไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอใช้101วัน
6: นายวีรพัฒน์เจตเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณ10-12%ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบ60%สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐจะยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงราคาให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนพศรแก้วขำรายงาน
5: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินบัญชีของเยาวชนผ่านบัญชีเงินฝากและ e-money เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกเปิดบัญชีม้าน
7: างสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจ e-money ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชี e-money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-money ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกรรมความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับ e-money ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
5: จังหวัดภูเก็ตเร่งยกระดับความปลอดภัยอุโมงค์ทางลอดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังบริเวณสะพานสารสินเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
8: นายชลนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอุโมงค์ทางลอดแยกต่างระดับ3กองอำเภอเมืองภูเก็ตและอีก4แห่งโดยเบื้องต้นการดำเนินการยังคงเหลืออีก2จุดที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2569นี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้เส้นทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งนี้จากข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในห่วง6เดือนแรกของปี2569พบมีผู้เสียชีวิตประมาณ110รายโดยทางจังหวัดเร่งขับเคลื่อนมาตรการลดอุบัติเหตุอย่างเข้มข้นโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการสร้างวินัยจราจรการช่วยเหลือฉุกเฉินและการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อลดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพื้นที่สะพานสารสินทั้งการจัดชุดสายตรวจประจำและการนำระบบภูเก็ตไอที่เชื่อมโยงกล้องวงจรปิดกว่า700ตัวทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และเสริมการทำงานของสายตรวจเพื่อสร้างความปลอดภัยและความอุ่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
5: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
3: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
4: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
5: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
6: หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอร์ไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
7: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมัดข่าวแรกในวันนี้นั้นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานถวายเทียนพรรษาและพัดรองที่ระลึกแด่พระสงฆ์ประจำปี2569ตามโครงการที่ชื่อว่า1ใจให้ธรรมะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ณวัดโสภารามตำบลสามเรือนอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษาและพัดรองที่ระลึกพระราชทานแด่พระครูพินิจธรรมรัตน์ศักดิ์สอนเจ้าอาวาสวัดโสภารามเจ้าคณะตำบลสามเรือนประธานสงฆ์เพื่ออัญเชิญไปจุดบูชาพระรัตนตรัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตามโครงการที่ชื่อว่า1ใจให้ธรรมะโดยมีข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับแล้วโครงการ1ใจให้ธรรมะนี้เกิดจากพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเทียนจำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาแก่วัดต่างๆทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดและกรุงเทพมหานครกันด้วยครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อีกทั้งเพื่อให้คณะสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติศาสนกิจตลอด3เดือนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปนั่นเองครับแล้วในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้ทรงประทานเทียนพรรษาจำนวน70วัดด้วยกันเพื่อจุดถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาถวายวัดโสภารามตำบลสามเรือนอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยในพิธีเจริญพระพุทธมนต์วัดโสภารามและถวายเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ69ชนษาในวันที่13กรกฎาคม2569ด้วยครับพี่น้องและไปกันที่การบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งรัฐบาลได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีนี้โดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับภายหลังเสร็จสิ้นพิธีแล้วนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีหลังนอกนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นเรื่องการยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกันหน่อยว่ายังไงก็ต้องไปถามนี่เลยครับผู้บริหารสูงสุดของประเทศไทยคือท่านนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่ายกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศหนุนกองทัพใช้ Made in Thailand สร้างงานสร้างเทคโนโลยีขั้นสูงลดการพึ่งพาการนำเข้าครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยโดยมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยนั้นก้าวจากการเป็นผู้จัดหาไปสู่การเป็นผู้พัฒนาและผู้ผลิตเทคโนโลยีด้านความมั่นคงของตนเองพร้อมสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยหรือภาษาอังกฤษที่เรารู้จักกันมานานว่า Made in Thailand นี่แหละครับโดยเพลงดังๆที่เรารู้จักกันดีของศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดังที่บอกว่า Made in Thailand แดนดินไทยเรานี่แหละครับต้อง Made in Thailand ก็เพื่อให้เม็ดเงินด้านความมั่นคงหมุนเวียนกลับสู่เศรษฐกิจไทยสร้างงานพัฒนาบุคลากรไทยและก็เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยกันด้วยครับโดยล่าสุดนั้นได้รับรายงานผลการจัดงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ระหว่างวันที่8ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวครับมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมจัดแสดง112บูธผู้เข้าชมงานก็มีมากกว่า 4,000 คนและเกิดการจับคู่ธุรกิจกว่า53คู่ค้าด้วยกันก็คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทแหละครับสะท้อนอะไรครับนั่นสะท้อนว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านเทคโนโลยีการลงทุนและการส่งออกกันด้วยครับจึงได้มอบหมายนโยบายจึงได้มีการมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งต่อยอดผลสำเร็จจากการจัดงานไปสู่การใช้งานจริงโดยเฉพาะการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียุทโธปกรณ์และนวัตกรรมที่ผลิตโดยคนไทยแท้ๆ 100% พร้อมทั้งได้ผลักดันให้ทางกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศไทยไปพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทยมากขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเติบโตและก้าวสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับสากลระดับโลกกันต่อไปแล้วครับซึ่งทางกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้สั่งการให้หน่วยงานที่ขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพต่างๆไปพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Made in Thailand ควบคู่กับการดำเนินนโยบายชดเชยการนำเข้ายุทโธปกรณ์และการกำหนดสัดส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยเพื่อเพิ่มการถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับอุตสาหกรรมไทยและก็สร้างบุคลากรด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมที่มีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในด้านความมั่นคงกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ความภาคภูมิใจอีกหนึ่งการประชุมระดับโลกที่องค์การอนามัยโลกได้เลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิมครั้งที่3ในปีหน้า2570นั่นแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ว่าองค์การอนามัยโลกหรือเรารู้จักกันในนามตัวย่อภาษาอังกฤษว่า WHO นี่แหละครับได้มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการโดยเลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิมครั้งที่3หรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่า 3rd WHO Global Summit on Traditional Medicine ในปี2570โดยการได้รับเลือกในครั้งนี้นั้นถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยแล้วครับที่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกและแข่งขันกับประเทศผู้สมัครอื่นๆซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความพร้อมและศักยภาพของระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประเทศไทยในระดับสากลเลยทีเดียวครับและแถมยังเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือภาษา าปากิจเขาเรียกว่า Medical and Wellness Tourism ของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนกันต่อไปในสายตาชาวโลกด้วยครับแล้วสำหรับเวที Global Summit นี้ไม่ใช่เพียงเวทีวิชาการแต่ยังเป็นเวทีระดับผู้กำหนดนโยบายที่รวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้นำด้านสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับเพื่อมาหารือและกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพในระดับนานาชาติในระดับโลกแล้วย้อนกลับไปในการประชุมสุดยอดด้านการแพทย์ดั้งเดิมระดับโลกครั้งที่2ที่จัดขึ้นณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียนั้นก็มีผู้แทนเข้าร่วมกว่า107ประเทศด้วยกันพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข25คนแล้วครับทีนี้ในด้านกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประเทศไทยก็ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับพร้อมเดินหน้าทำงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์การแพทย์ดั้งเดิมระดับโลกขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO Global Traditional Medicine Center เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติก่อนการประชุมจะเกิดขึ้นในปี2570นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการจัดมหกรรมที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดค่าครองชีพสูงสุด 60% โดยกระทรวงพาณิชย์นี่แหละครับเป็นคนจัดโดยจับมือกับร้านค้าท้องถิ่นทั่วประเทศไทยจัดงานดังกล่าวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ผนึกกำลังกับทางสสว.สมาคมการค้าส่งปลีกไทยและผู้ผลิตชั้นนำต่างๆของประเทศไทยเปิดตัวโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสขนทับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่างๆนาในชีวิตประจำวันมาจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุดถึง 60% กันเลยทีเดียวครับพี่น้องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและหนุนร้านค้าท้องถิ่นให้แข็งแกร่งขึ้นครับแล้วระยะเวลาของโครงการนี้คือเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคม2569ณร้านตั้งงี้สุนซุปเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีแหละครับและจะขยายครอบคลุมทั่วประเทศก็มีร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นเข้าร่วมแล้วกว่า130แห่งรวมทั้งสิ้น800สาขาด้วยกันพร้อมมอบส่วนลดแบบจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างเช่นข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสลดสูงสุดถึง 60%เพื่อรองรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและนโยบายไทยช่วยไทย Plus 60-40กันด้วยพร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้ SME ไทยและสินค้าชุมชนของประเทศไทยนำสินค้ามาวางจำหน่ายเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยตรงกันอีกด้วยครับแล้วโครงการนี้จะช่วยประชาชนที่รักของผมทั้งหลายประหยัดค่าใช้จ่ายได้ร้านค้าท้องถิ่นและโชห่วยก็จะมียอดขายเพิ่มขึ้นแล้วครับก็ช่วยขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคทั่วประเทศเรียกได้ว่าวินวินวินกันทุกฝ่ายเลยทีเดียวครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยทางรัฐบาลก็ได้ออกมาชี้แจงข้อกฎหมายบอกว่ายืนยันว่าไม่ได้อ้างศาลนะครับในการเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่ว่าใช้อำนาจตามระเบียบป้องกันเลือกตั้งโมฆะปกป้องสิทธิผู้ประกันตนนั่นเองครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยใครที่มีเรื่องของประกันสังคมต้องฟังเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569กรณีมีการตั้งข้อสังเกตกันว่ากระทรวงแรงงานได้อ้างคำสั่งศาลปกครองเพื่อเลื่อนการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมโดยทางรัฐบาลก็ยืนยันแล้วครับว่ากระทรวงแรงงานไม่เคยกล่าวว่าศาลมีคำสั่งให้เลื่อนการเลือกตั้งแต่ว่าคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลส่งผลให้คณะกรรมการผู้มีอำนาจต้องใช้ดุลพินิจทบทวนกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและคุ้มครองสิทธิของผู้ประกันตนทุกคนกันด้วยครับ และทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลออกมาหน่วยงานของรัฐก็ย่อมมีหน้าที่ต้องประเมินผลกระทบของคำสั่งดังกล่าวต่อกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดแหละครับและต้องใช้ดุลพินิจตามหลักกฎหมายปกครองเพื่อให้ทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าการจัดการเลือกตั้งไม่ใช่เพียงกำหนดวันลงคะแนนเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังครอบคลุมการจัดทำบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการจัดหน่วยเลือกตั้งการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งการจัดสรรงบประมาณและการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับทีนี้การใช้ดุลพินิจดังกล่าวเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการผู้มีอำนาจตามกฎหมายเลยครับไม่ใช่การปฏิบัติตามคำสั่งให้เลื่อนของศาลดังนั้นแล้วการกล่าวว่ากระทรวงแรงงานอ้างศาลเพื่อเลื่อนการเลือกตั้งอย่างนี้จึงไม่สะท้อนข้อเท็จจริงทั้งหมดของกระบวนการทางกฎหมายเลยครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลนี้ก็ส่งผลให้คณะกรรมการผู้มีอำนาจต้องทบทวนกระบวนการเลือกตั้งทั้งระบบเลยทีเดียวครับเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายการชะลอจึงเป็นผลจากการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการตามอำนาจหน้าที่แล้วครับโดยเมื่อการทบทวนแล้วเสร็จเรียบร้อยหน่วยงานก็พร้อมที่จะเดินหน้าการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ประกันตนทุกคนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยนั้นได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมใหญ่ IMF World Bank Group Annual Meetings ในเดือนตุลาคมนี่แหละครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวที่จะได้แสดงให้ทั่วโลกเห็นถึงศักยภาพความพร้อมและเสน่ห์ของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติแหละครับแต่รู้ไหมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเอ้ามาฟังกันหน่อยพี่น้องประชาชนครับรู้ไหมว่าการคัดเลือกเจ้าภาพของงานประชุมสุดยิ่งใหญ่ระดับแบบนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าต้องผ่านเกณฑ์หลากหลายเลยทีเดียวทั้งด้านความพร้อมของสถานที่ความปลอดภัยมาตรฐานการบริการไปจนถึงภาพลักษณ์ของประเทศกันด้วยครับยังไงก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนคนไทยทั้งหลายประชาชนที่รักของผมทั้งหลายคนไทยนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:30 น.ไปจนถึง17:00 น.ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดิฉันสิริมาศประเสริฐนิรมลผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะก็จะมีในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะสำหรับภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปย้อนชมความประทับใจนะคะของคุณพิมพรรุ่งรัชตะวานิชค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่จำกัดนะคะที่ได้เผยถึงเรื่องราวสุดประทับใจค่ะเมื่อปี2537ค่ะที่ได้รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านในช่วงนี้ติดตามกันค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: เมื่อปี2137ค่ะก็ได้มีโอกาสรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีเพราะเราเป็นชาติพันธุ์เนาะชาติพันธุ์ยาวถูกสั่งสอนมาเสมอว่าพระองค์ท่านมีพระเมตตากับเราด้วยความจงรักภักดีก็ไปรับเสด็จค่ะพระองค์ท่านที่มีพระบารมีจริงๆตอนนั้นแต่งชุดเย้าไปแล้วร้อนมากเยอะมากแล้ววันที่พระองค์ท่านจะเสด็จลงมาเนี่ยก็แบบร่มเลยค่ะร่มเลยเรารู้สึกเย็นวันนี้พี่ก็พูดถึงพี่ก็ยังนึกถึงบรรยากาศนึกถึงตอนนั้นเลยค่ะร่มเย็นมาเลยนะสักครู่หนึ่งพอพระองค์ท่านก็เสด็จพระองค์ท่านก็เสด็จลงแล้วคนก็รอยืนรอค่ะยืนรอเยอะมากพระองค์ท่านเสด็จมาถึงตรงพี่ก้อยนะคะพี่ก้อยก็ยืนรอรับเสด็จพร้อมกับถวายกระเป๋าเงินใบหนึ่งค่ะก็ถือกระเป๋าเงินเพื่อรอถวายพระองค์ท่านเสด็จมาถึงตรงพี่ก้อยพระองค์ท่านยืนทอดพระเนตรคู่ใหญ่ๆยืนมองนะคะภาษาชาวบ้านเราว่ายืนมองคู่ใหญ่ๆพระองค์ท่านก็ถามว่ากางเกงสวยมากปักเองไหมปักนานไหมกระเป๋าเงินเนี่ยขายเท่าไหร่ค่ะพี่ก้อยก็ไม่รู้ว่าตอบพระองค์ท่านไปว่าอย่างไรนะคะจำไม่ได้ตอนนั้นค่ะด้วยความตื่นเต้นมากแต่พี่ก้อยก็มีโอกาสได้ถวายกระเป๋าเงินพระองค์ท่านนะคะเสร็จเรียบร้อยพระองค์ท่านก็เสด็จผ่านไปเรื่อยๆพ่อจะมีชาวบ้านมาถวายเยอะมากเลยก็สักครู่หนึ่งค่ะก็จะมีคุณหญิงนะคะย้อนกลับมาค่ะย้อนกลับมาแล้วมาพาพี่ก้อยเข้าไปในศาลาทรงงานบอกว่าพระองค์ท่านอยากให้เข้าไปเฝ้ารับเสด็จในศาลาทรงงานค่ะก็พาพี่ก้อยเข้าไปในศาลาทรงงานพระองค์ท่านก็ได้บอกว่าขอดูตุ้มหูหน่อยค่ะขอดูตุ้มหูหน่อยตุ้มหูสวยมากพี่ก้อยก็ได้ถอดตุ้มหูค่ะให้พระองค์ท่านดูเสร็จพระองค์ท่านก็คืนมาให้พี่ก้อยบอกว่าใส่ไว้เหมือนเดิมนะคะยังจำได้ทุกวันนี้ยังจำได้ค่ะพร้อมกับพระองค์ท่านก็เขียนในหน้าซองอ่ะจำได้ว่าพระองค์ท่านก็เขียนในหน้าซองแล้วก็ได้พระราชทานซองผ่านข้าหลวงมาแล้วก็ให้พี่ก้อยกลับมาด้วยความปลื้มปิติด้วยความดีใจที่ว่าแบบตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าซองเป็นอะไรได้มีได้เงินเท่าไหร่นะคะแต่เราเปิดกลับมาเปิดดูโอ้โหได้เงิน 10,000 บาทดีใจมากแล้วก็ปลื้มใจมากแล้วคิดว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินที่เป็นสิริมงคลที่สุดแล้วสำหรับครอบครัวเราอย่างเงี้ยค่ะพี่ก้อยก็ไม่ใช้เงินก้อนนั้นเลยก็กลับมาก็เก็บไว้อย่างดีค่ะก็ใส่ในซองเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ในถุงผ้าปักอีกทีหนึ่งนะคะก็เก็บไว้ในลิ้นชักสูงๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็เอามาเล่าให้ลูกหลานฟังค่ะวันนี้ได้มีโอกาสได้เอามาโชว์ไว้ในพิพิธภัณฑ์เล็กๆแห่งนี้ก็มาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าพระองค์ท่านทรงมีเมตตามากแล้วพระองค์ท่านไม่รับของชาวบ้านฟรีพยายามบอกถึงทุกคนว่าพระองค์ท่านอ่ะ ก็ไม่เอาของชาวบ้านฟรีจริงๆค่ะค่ะก็เป็นถือว่าเป็นเงินมงคลที่สุดแล้วก็จดไว้ปี2537จนถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าเราก็น่าจะได้เงินขวัญถุงที่ดีมากนะคะแล้วก็เดินทางมาจากร้านเล็กๆมาจนถึงทุกวันนี้ก็ค่ะก็ดีใจค่ะนึกถึงพระองค์ท่านตลอดเวลาค่ะทั้งเงินแล้วก็ซองค่ะก็พี่ก้อยก็มีโอกาสได้จัดพิพิธภัณฑ์เล็กๆนะคะเล่าเรื่องพี่ก้อยก็ซองพี่ก้อยก็มาใส่ในกรอบนะคะใส่กรอบรูปก็ถึงมารู้ว่าเราได้มีโอกาสรับเสด็จพระองค์ท่านเมื่อไหร่พระองค์ท่านก็เขียนไว้ว่ารับเสด็จเมื่อไหร่ที่ไหนอำเภอแม่เจริญจังหวัดน่านแล้ววันที่เท่าไหร่นะคะพระองค์ท่านทรงละเอียดมากๆจนทำให้เรารู้ว่าโอ้เราได้มีโอกาสรับเสด็จเมื่อไหร่ค่ะพร้อมกับเงิน10,000 บาทอันนี้คือเงิน10,000 บาทนะคะที่ก้อยมาใส่พานเงินเนาะพานเงินผ้าเงินเพราะว่าเป็นเงินที่พี่ก้อยมาบูชาค่ะจริงๆอ่ะก็สืบเนื่องจากว่าพระองค์ท่านรู้ว่าจังหวัดน่านมีช่างเงินนะคะเพราะว่าสมัยคุณพ่อนะคะคุณพ่อตั้นต้องรุ่งราชตะวันนี้เป็นรูปนี้เนาะค่ะคุณพ่อตั้นต้องและคุณอากมลนะคะคุณลุงรับป่าคุณอาวิชัยนะคะทั้งหมด5 ท่านค่ะที่ไปถวายงานพระองค์ท่านที่ศิลปาชีพจิตรดาตอนนั้นพระองค์ท่านกำลังรวบรวมช่างทั่วประเทศค่ะเพื่อไปสร้างศิลปาชีพค่ะตอนนั้นก็จังหวัดน่านก็มีช่างเป็นญาติกันไปถวายงานอยู่5 ท่านค่ะเป็นที่มาของพระองค์ท่านรู้จังหวัดน่านมีช่างเงินค่ะเป็นอะไรที่ปลื้มปิติไม่ใช่เฉพาะพี่ก้อยนะคะชาวชาติพันธุ์เยาว์ค่ะเพราะว่าพี่ก้อยเป็นชาติพันธุ์เยาว์เนาะพี่ก้อยเชื่อว่าชาติพันธุ์เยาว์ทุกคนโดยเฉพาะช่างเงินจังหวัดน่านนะคะหรือช่างเงินทั่วประเทศเนี่ยทุกท่านนะคะทุกคนค่ะก็จะซาบซึ้งในพระมหากรุณาของพระองค์ท่านค่ะเพราะว่าเครื่องเงินหรือว่าผ้าปักนะคะของชาติพันธุ์เยาว์จะไม่มีคนรู้จักเลยถ้าพระองค์ท่านไม่ได้หยิบมาเพื่อมาช่วยพัฒนาค่ะทุกวันนี้ทำมาหากินก็บอกทุกคนเลยแล้วก็พี่ก็ได้พูดคุยกับใครนะคะในชาติพันธุ์เยาว์อ่ะที่ทำเครื่องเงินน่ะทุกคนมีความคิดอันเดียวกันนะคะทุกคนมีความรู้สึกอันเดียวกันค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องของภาพเก่าเล่าเรื่องนะคะที่ได้ย้อนกลับไปติดตามในส่วนของการรับเสด็จนะคะณวันนั้นค่ะค่ะสำหรับในช่วงต่อไปค่ะก็จะเป็นช่วงของตามรอยพระเมตตานะคะซึ่งก็อีกหนึ่งบุคคลนะคะจากบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่นะคะซึ่งก็คือประธานบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่นะคะคุณสมชายรุ่งรัชตะวานิชค่ะอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่ครอบครัวก็เป็นช่างเงินชาวอิ่วเมียนนะคะที่ได้ไปถวายงานในวังสวนจิตรดานะคะซึ่งในตัวของคุณสมชายเองก็ได้มีโอกาสไปฝึกอบรมด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: สวัสดีครับผมชื่อสมชายลุงรัชตะวานิชขอเล่าเรื่องราวที่เราได้มีโอกาสรับใช้นะผ้าพันปีหลวงนะในโครงการศิลปาชีพพิเศษสวนจิรดาย้อนหลังไปนะครับเมื่อรุ่นคุณพ่อผมเมื่อปี2520เสร็จนิดคุณพ่อแล้วก็ญาตินะที่เป็นช่างเงินนะครับได้รับการประสานงานนะให้เข้าไปในศิลปาชีพพิเศษสวนจิรดานะครับเพื่อเป็นไปเป็นช่างในโครงการศิลปาชีพนะรวบรวมช่างเนี่ยเหมือนกับจังหวัดไหนมีช่างฝีมือในด้านเครื่องเงินเครื่องทองนะรวบรวมเข้าไปที่นั่นคุณพ่อและญาติทางน่านนะก็เป็นช่างกลุ่มหนึ่งนะในด้านของเครื่องประดับเงินของชาติพันธุ์อิ่วเมียนรูปแบบโบราณนะงานเขาเรียกว่าภูมิปัญญาโบราณนะเข้าไปประมาณ4-5 คนรุ่นนั้นนะครับพอตอนหลังมาเนี่ยทางศิลปาชีพก็มีความคิดมีต้องการนะช่างเข้าไปเพิ่มเติมให้โอกาสเข้าไปฝึกฝนเพิ่มเติมนะผมเองก็ได้รับพระมหากรุณานะครับเข้าไป ็นการเริ่มนะตอนนั้นผมเองก็ยังไม่ใช่เป็นช่างนะก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็เข้าไปก็เริ่มแรกเลยเนี่ยเขาก็จะให้เราฝึกงานปั้นนะปั้นขึ้นรูปนะเป็นพวกสัตว์นะอะไรก็ได้นะให้เราฝึกความเป็นช่างปั้นไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นช่วงที่ฤดูเปลี่ยนถ่ายโยกย้ายนะก็พระองค์ท่านก็จะเอาช่างนะช่างทุกคนในส่วนของช่างเงินช่างทองเนี่ยลงไปอยู่ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเราก็นั่งรถไฟไปกันนะช่างทุกคนก็นั่งรถไฟไปอยู่ที่ตำหนักทักษิณราชนิเวศตำหนักนี้จะอยู่ริมทะเลพระองค์ท่านเนี่ยดูแลช่างดูแลช่างฝีมือสุดยอดมากนะครับท่านให้เวลาในการพักผ่อนอริยบทดีมากช่วงเลิกงานตอนเย็นเนี่ยท่านก็จะให้ช่างฝีมือทุกคนเนี่ยมีกิจกรรมเราก็รู้สึกว่าผูกพันนะผูกพันว่าเออกิจกรรมอย่างเงี้ยทำให้ช่างมีกิจกรรมร่วมกันแล้วเกิดความรักกันสนิทสนมคุ้นเคยกันมากขึ้นครับฉะนั้นเนี่ยในส่วนของศิลปาชีพที่มีต่อช่างเครื่องเงินของชาติพันธุ์ยิวเมียนในส่วนของจังหวัดน่านนะครับก็เราถือว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ส่งเสริมนะส่งเสริมให้งานฝีมือของยิวเมียนน่านในด้านเครื่องเงินเนี่ยได้รับความนิยมและได้รู้กว้างขวางไปอีกมากมายนะครับแล้วเรายังมีญาติพี่น้องส่วนหนึ่งเนี่ยนะได้รับพระมหากรุณาที่เป็นช่างเป็นระดับช่างฝีมืออาจารย์ที่อยู่ข้างในมาจนเกษียณอายุความเป็นช่างนะ60-70ปีนะก็เพิ่งเกษียณกันมาไม่นานนี้เองนะครับฉะนั้นเนี่ยเราดอยซิลเวอร์เนี่ยเรามาถึงวันนี้ได้เนี่ยเราก็ถือว่าได้รับพระมหากรุณาที่คุณยิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจและยืนหยัดนะพัฒนาฝีมือมาจนถึงวันนี้ส่งต่อให้กับลูกอีกต่อไปนะครับ
1: ค่ะมาถึงช่วงที่3ค่ะสารต่อพระราชปณิธานนะคะคุณพิมพรรุ่งรัชตะวานิชค่ะได้เล่าถึงเรื่องของการสารต่อพระราชปณิธานด้านของหัตถกรรมเครื่องเงินนะคะส่งต่อสู่ด้านของการศึกษาจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงนี้ค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: อย่างพี่ก้อยนะคะได้รับพระราชทานเงินมา 10,000 บาทเมื่อปี2537ค่ะก็ตอนนั้นเราก็ทำอาชีพเครื่องเงินอยู่แล้วนะคะก็เราก็เป็นช่างเงินอยู่แล้วค่ะแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่พยายามค่ะพยายามที่เราจะต้องยึดอาชีพนี้ให้ได้ด้วยความภาคภูมิใจเพราะเรามีความรู้สึกว่าเรามีเงินขวัญถุงจากพระองค์ท่านนะคะเราก็ทำอาชีพเครื่องเงินมาเรื่อยๆนะคะปี2037ค่ะจนถึงวันนี้นะคะระหว่างทางนะคะเราก็ได้พัฒนาเครื่องเงินของเราค่ะก็เราก็ทำส่งออกนะคะเราทำส่งไปที่นิวยอร์กค่ะโดยการใช้เครื่องเงินของเราชุดแบบนี้นะคะแล้วก็พัฒนามาเพื่อให้มันเป็นชิ้นเล็กลงค่ะหรือว่าสามารถส่งต่อได้นะคะเราก็ทำมาส่งออกค่ะแล้วจนถึงวันนี้นะคะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสค่ะได้คืนสู่สังคมนะคะเราก็ได้ให้โอกาสเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ในจังหวัดน่านค่ะเป็นเด็กจังหวัดน่านที่สนใจวิชาช่างเงินค่ะก็มาเรียนกับดอยซิลเวอร์เราที่นี่นะคะก็วิชาช่างเงินเรียนกับดอยซิลเวอร์กินอยู่กับดอยซิลเวอร์ค่ะแต่เราทำทวิภาคีกับการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงนะคะวิชาสามัญหรือว่าใบประกาศนียบัตรค่ะก็ให้โดยการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่นี่นะคะถ้าจบระดับปวส.ค่ะระดับปวช.คือเรียน3ปีถ้าเรียนจบก็รับวุฒิจากท่านผอ.การจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงแต่ถ้าจบระดับปวส.ค่ะนักเรียนก็จะได้คัดเป็นตัวแทนนะคะไปรับพระราชทานใบประกาศนียบัตรจากองค์สมเด็จพระเทพที่ในพระบรมมหาราชวังค่ะ12ปีที่ผ่านมาที่เราได้ทำ ให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาค่ะก็ด้วยความตั้งใจนะคะว่าเราไม่มีอะไรที่จะคืนสู่สังคมเราไม่มีอะไรที่จะตอบแทนพระองค์ท่านนะคะนอกจากความรู้ที่เรามีอยู่ในตัวเรานะคะที่เรายึดมาตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่คุณพ่อมาเราก็ให้กับนักเรียนตรงนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนที่เรียนที่นี่นักเรียนจะต้องเรียนวิชาเครื่องเงินน่ะเริ่มต้นจากการทำเครื่องประดับให้เขารู้จักว่าชาติพันธุ์เครื่องเงินดั้งเดิมชาติพันธุ์เป็นอย่างไรเขาต้องทำให้เป็นค่ะความตั้งใจของเรานักเรียนที่เรียนแล้วเรียนจบแล้วเขาจะเป็นช่างของตัวเองก็ได้เขาจะเป็นผู้ประกอบการเองอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะเขาจะเป็นช่างในจังหวัดน่านกับใครก็ได้เราไม่มีข้อแม้ค่ะก็สิ่งเดียวที่เราจะคืนให้กับพระองค์ท่านได้นะคะเราก็มีความตั้งใจ12ปีที่ผ่านมาค่ะก็ได้นักเรียนเยอะพอสมควรค่ะและเด็กของเรานะคะที่เรียนอยู่ที่นี่นะคะเดซิเมอร์เราก็ได้สืบสานตามพระปณิธานของพระองค์ท่านนะคะก็เราก็ได้ร่วมนะคะส่งผลงานเข้าประกวดค่ะไม่ว่าของนักศึกษาที่เราส่งผลงานเข้าประกวดนักเรียนของเราก็ได้รับการชนะเลิศนะคะคือการเอาผสมผสานงานของ2ชาติพันธุ์นะคะก็คือชาติพันธุ์ลัวก็คือหญ้าสามเหลี่ยมมาจากบนภูฟ้านะคะแล้วก็ของชาติพันธุ์เยาว์คือเครื่องเงินฝีมือหรือว่าลวดลายของชาติพันธุ์เยาว์ผสมผสานโดยการดีไซน์สร้างสรรค์ออกแบบมานะคะแล้วก็ส่งไปที่เขาเรียกว่าสถาบันวิจัยแห่งชาติค่ะก็นักเรียนของเราก็ได้รางวัล3ปี4ปีได้ระดับเหรียญทองมาค่ะแล้วนักเรียนก็ได้มีโอกาสนะคะไปประกวดที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนค่ะก็ได้ระดับเหรียญทองกลับมานะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของดอยซิมเบอร์เรานะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้มีโอกาสค่ะร่วมกับการออกแบบนะคะดีไซน์แบบกับลายพระราชทานของพระองค์หญิงค่ะเราก็ร่วมทุกปีเลยค่ะเราก็ได้รางวัลมา3ปีแล้วนะคะก็ได้ระดับเหรียญเงินแล้วก็เหรียญนาคค่ะ3ปีค่ะปีนี้เราก็ยังคาดหวังรางวัลอยู่ค่ะปีนี้เราก็ร่วมนะคะร่วมส่งค่ะอีกภาคภูมิใจหนึ่งนะคะที่ดอยซิมเบอร์เรารู้สึกว่าเดินทางมาด้วยความภาคภูมิใจที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรดีเราก็เดินทางมาด้วยความภาคภูมิใจเนี่ยมาถึงวันนี้นะคะกระเป๋าเงินของเราก็ถือว่าเราขายดีค่ะเราขายดีเราได้รับการยอมรับนะคะจากลูกค้านะคะโดยเฉพาะขอโทษนะคะจำชื่อจริงท่านไม่ได้และจำชื่อเล่นท่านนะคะคุณจ๋านะคะแล้วก็ภริยาท่านอนุทินชาญวีรกุลท่านนายกรัฐมนตรีท่านถือของเรามา4ใบแล้วแล้วก็ในงานใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะประชุมเอเปกประชุมอาเซียนบวก1นี้นะคะถือเรา4ใบเป็นที่มาของกระเป๋าเงินแท้เนี่ยของดอยซิมเบอร์เราก็เป็นทุกวันนี้เราก็มีงานทำแบบเยอะพอสมควรค่ะมีให้ช่างได้ทำงานค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจและมีความตั้งใจค่ะว่าสิ่งที่เราทำมานะคะเราสืบสานมาจากบรรพบุรุษนะคะคุณพ่อเคยไปถวายงานพระองค์ท่านนะคะในวังในสวนจิตรลดาค่ะตัวพี่ก้อยเองค่ะมีโอกาสที่ได้รับเงินขวัญถุงนะคะ10,000 บาทค่ะเอามาเล่าให้ทุกท่านที่มาในดอยซิมเบอร์เนี่ยฟังลูกหลานฟังว่าพระองค์ท่านทรงมีเมตตาขนาดไหนนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีความตั้งใจที่เราจะได้ฝึกเด็กฝึกนักเรียนหรือว่าคนในพื้นที่ในจังหวัดน่านที่สนใจวิชาช่างเงินสักวันหนึ่งไม่มีพี่ก้อยแล้วไม่มีพี่สมชายแล้วช่างเงินยังอยู่ในจังหวัดน่านจังหวัดน่านยังต้องมีเครื่องเงินต่อนะคะตอนนี้อาจจะไม่ใช่เฉพาะชาวเยาว์นะคะก็จะเป็นชาวลัวชาวม้งค่ะที่เรียนอยู่ที่นี่แต่เขาคือช่างเงินนะคะก็ตามที่พระองค์ท่านนะคะมีพระ ปณิธานที่อยากจะช่วยเหลือชาวเขาอยากจะให้อาชีพนี้คงอยู่ต่อพี่ก้อยก็หวังว่าค่ะวิชาและภูมิปัญญาตรงนี้จะอยู่กับชาติพันธุ์หรืออยู่กับชาวเขาหรืออยู่กับจังหวัดน่านอยู่กับประเทศไทยต่อไปค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่มีต่อช่างเงินนะคะหรือว่าพี่น้องชาวอิวเมียนนั่นเองค่ะให้ได้มีอาชีพนะคะที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็หวังว่าสำหรับท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบเรื่องของการเรียนรู้เครื่องเงินนะคะก็สามารถไปเรียนรู้ได้นะคะที่ดอยซิเวอร์นะคะที่อำเภอปวดจังหวัดน่านนั่นเองค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวความประทับใจและก็ความเมตตานะคะจากรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งในครั้งต่อไปนะคะในวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569สามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้จากสว

ฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้นายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวพร้อมกำชับทุกกระทรวงเร่งสร้างผลงาน
8: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าข่าวดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์ของสื่อมวลชนและรายการโทรทัศน์ที่ไม่มีข้อมูลจากแหล่งข่าวที่แท้จริงย้ำว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาได้เพราะอาจทำให้เกิดข้อผูกมัดโดยไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามหากรัฐมนตรีคนใดปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพไม่สร้างความเสียหายแก่ประเทศและมีผลงานที่เป็นรูปธรรมไม่มีเหตุผลที่จะปรับเปลี่ยนแต่หากผู้ใดสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติสามารถปรับออกได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องรอเวลาพร้อมกำชับไปทุกกระทรวงเร่งสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงตนเองด้วยเชื่อว่ารัฐบาลมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่องแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายตรงข้ามและยืนยันว่ารัฐบาลได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากราชการประจำฝ่ายความมั่นคงและภาคเศรษฐกิจชวิศาประทุมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำระบบเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนภัยฉุกเฉินล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์เพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติน
9: ายเจเศษภัยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เดินหน้าปฏิบัติภายใต้นโยบายรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยด้วยการนำระบบเซลล์บอร์ดแคสต์มาใช้งานจริงในการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแบบเรียลไทม์และตรงจุดเพื่อเพิ่มเวลาในการเตรียมพร้อมลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการแจ้งเตือนล่าสุดได้ส่งข้อความเตือนภัยไปยังจังหวัดเชียงรายพื้นที่อำเภอแม่สาย4ชุมชนได้แก่สายลมจอยเกาะทรายไม้นุ่งผลและเหมืองแดงเพื่อแจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นให้ยกของขึ้นที่สูงและจังหวัดเพชรบูรณ์พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำป่าสักอำเภอหล่มเก่าตำบลศิลาตำบลตาดกลอยตำบลหินฮาวให้ระวังน้ำล้นตลิ่งพร้อมทั้งแนะวิธีป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำว่าการแจ้งเตือนที่รวดเร็วคือหัวใจสำคัญของการลดความสูญเสีย โดยปภจะติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและพร้อมใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์ส่งเตือนภัยทันทีในพื้นที่เสี่ยงหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอพร้าวและอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง
10: อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เกิดอุทกภัยในพื้นที่เนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องโดยได้รับผลกระทบจำนวน3ตำบล15หมู่บ้านประกอบด้วยตำบลสันทรายได้รับผลกระทบจำนวน7หมู่บ้านโดยมีดินสไลด์จำนวน2จุดโรงเรียนถูกน้ำท่วม1แห่งโดยกู้ภัยพร้าววังหินได้ให้การช่วยเหลือประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมส่วนของตำบลบ้านโป่งได้รับผลกระทบจำนวน6หมู่บ้านมีไหลถนนได้รับความเสียหายและพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและที่ตำบลเขื่อนได้รับผลกระทบจำนวน2หมู่บ้านทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปขณะที่อำเภอเวียงแหงเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแสนไหมีพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำแม่แตงณเวลา14 นาฬิกาจุดวัดระดับน้ำสะพานบ้านจองอยู่ที่3 เมตร 60 เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤต20 เซนติเมตรซึ่งหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะคลี่คลายกรณีมีสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานบ้านห้วย6องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหงได้ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำออกแล้วในส่วนของการให้การช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคปภ.เราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคปภ.พร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคปภ.1186 Line Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: เฮ้ได้กลิ่นเหมือนแก๊สรั่วหรือเปล่านะ
4: ถ้าได้กลิ่นผิดปกติอย่าเพิ่งตกใจรีบปิดวาล์วถังก๊าซเปิดประตูและหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทแล้วห้ามเปิดปิดสวิตช์ไฟหรือจุดประกายไฟเด็ดขาด
3: แล้วเราจะเช็คถังก๊าซให้ปลอดภัยได้ยังไงล่ะ
4: นี่ง่ายเลยก่อนใช้งานทุกครั้งตรวจดูว่าถังก๊าซไม่มีรอยบุบรอยรั่วหรือสนิมรุนแรงสายยางต้องไม่แตกร้าวไม่หลวมและใช้เข็มขัดรัดสายให้แน่นส่วนหัวปรับแรงดันต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วถ้าสงสัยว่ารั่วให้ใช้น้ำสบู่ทาบริเวณข้อต่อหากมีฟองอากาศแสดงว่าอาจมีแก๊สรั่วห้ามใช้ไฟทดสอบโดยเด็ดขาดและควรเรียกช่างผู้ชำนาญมาตรวจสอบทันที
5: เช็คถังก๊าซก่อนใช้ทุกครั้งเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณ
6: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม 2569 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

ณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

ย่างก้าวของพระองค์ที่ทรงงานเพื่อคนไทยพระเมตตาจากแม่ของแผ่นดินดุจดังน้ำทิพย์ชโลมใจไทยทั้งชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้ำพระทัยแม่ของ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแม่ของแผ่นดินซึ่งจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ค่ะด้วยข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะจะขอเริ่มกันด้วยการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบุคคลกันค่ะโดยเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569เวลา 11:00 น.นายแกสตูติสบุตริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียและคณะได้ลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยณห้องรัชกาลที่10อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ทิศตะวันตกพระบรมมหาราชวังและวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระโกศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังและวางพวงมาลาถวายสักการะพระโกศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.กองพลที่1รักษาพระองค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดประดู่ฉิมพลีวัดทองนพคุณวัดโมลีโลกยารามวัดจักรวัติราชาวาสวัดชนะสงครามวัดอนงคารามวัดลาดประเขากรุงเทพมหานครและวัดบางหลวงปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพระพรผู้แทนเจ้าภาพได้ถวายพัตตาหารเพนและถวายพระไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาจากนั้นเวลา 14:30 น.บริษัทศรีสมบูรณ์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านโง้งจังหวัดปราจีนบุรีวัดท่าทองกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดหัวคูจังหวัดสมุทรปราการวัดคลองมะนาววัดคลองใหญ่จังหวัดตราดวัดโกรกพระใต้วัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมัติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและในวันที่30กรกฎาคม2569มีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันจากนั้นเวลา 16:00 นครอบครัวกุลฉัตรทองครอบครัวอภัยวงศ์มูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทยสมาคมไทยทรงดำไตดำประเทศไทยบริษัทโรยัลพลัสจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดมัติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาส่วนในวันนี้31กรกฎาคม2569มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมภวาล50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาและตั้งแต่เวลา 13:00 น.จนถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.และในเวลา 19:00 น.มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยและสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมาคมนักร้องประสานเสียงอาวุโสไทยและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่76ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีสี่รูปซึ่งพระราชพิธีและก็การร่วมถวายความอาลัยจากทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนมิตรประเทศในครั้งนี้นะคะก็สะท้อนถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในขณะเดียวกันค่ะทุกภาคส่วนก็ยังร่วมกันเตรียมความพร้อมเพื่อให้พระราชพิธีต่างๆนั้นดำเนินไปด้วยความสมพระเกียรติและเรียบร้อยที่สุดค่ะโดยล่าสุดค่ะทางกรุงเทพมหานครก็ได้เร่งปรับพื้นที่สนามหลวงเพื่อรองรับการเริ่มก่อสร้างพระเมรุมาตรและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยค่ะนายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการสนามหลวงครั้งที่3โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครกรมศิลปากรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประชุมณศูนย์อำนวยการสนามหลวงเขตพระนครโดยรองปลัดกรุงเทพมหานครได้แจ้งที่ประชุมถึงความคืบหน้าในการปรับปรุงพื้นที่และการวางผังการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกรมศิลปากรจะขยายแนวรั้วชั่วคราวด้านทิศตะวันตกเพื่อรองรับการเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ส่งผลให้จำเป็นต้องย้ายเต็นท์จุดพักคอยและจุดแจกอาหารพระราชทานออกจากพื้นที่ดังกล่าวโดยรองปลัดไทยวุฒิได้มอบหมายให้สำนักการโยธาจัดทำผังรวมพื้นที่เพื่อกำหนดตำแหน่งการใช้งานของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนขณะที่สำนักงานเขตพระนครได้ประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เพื่อบริหารจัดการเส้นทางเข้ากราบพระบรมศพและการจราจรให้มีความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนส่วนด้านการบริหารจัดการพื้นที่และการให้บริการประชาชนก็จะมีการปรับย้ายจุดให้บริการของหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นจุดการแจกอาหารพระราชทานและจุดบริการทางการแพทย์ไปยังบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานพร้อมจัดระเบียบพื้นที่ภายในอุโมงค์ให้เป็นสัดส่วนสวยงามและเหมาะสมต่อการให้บริการนอกจากนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จะดำเนินการย้ายจอ LED ขนาดใหญ่จากบริเวณเต็นท์จุดพักคอยและจุดแจกอาหารโดยนำบางส่วนไปติดตั้งบริเวณโรงครัวพระราชทานพร้อมตรวจสอบระบบสื่อสารและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานให้พร้อมตามแผนรวมทั้งประชาสัมพันธ์การย้ายเต็นท์และการปรับเปลี่ยนเส้นทางเข้ากราบพระบรมศพเพื่อให้ประชาชนนั้นรับทราบข้อมูลกันอย่างทั่วถึงทั้งนี้รองปลัดกรุงเทพมหานครได้ย้ำให้ทุกหน่วยงานกำกับดูแลความเรียบร้อยและเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปโดยให้ตรวจสอบความพร้อมของบุคลากรรวมถึงข้อมูลวันและเวลาเปิดปิดพื้นที่เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องแก่ประชาชนพร้อมมอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมดูแลความสะอาดสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่และการจัดการขยะมูลฝอยภายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี่ก็เป็นการเตรียมพื้นที่และการบริหารจัดการนะคะก
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ทุกหน่วยงานนั้นร่วมบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันนะคะเพื่อให้พระราชพิธีนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติแล้วก็พร้อมอำนวยความสะดวกดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยอย่างเต็มกำลังค่ะ

0: งการธนาคารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์เป็นโครงการหนึ่งในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีพระราชสวนีให้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2543เพื่อให้เป็นแหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติเนื่องจากทรงทราบข้อมูลว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการขาดแคลนอาหาร
1: ทรงอ่านหนังสือฉบับหนึ่งนะครับเป็นนิตยสารซึ่ง UN เนี่ยเป็นคนเขียนซึ่งในเนื้อหานั่นก็คือพูดถึงเรื่องการจัดทำฟู้ดแบงค์พระองค์ท่านถ้าอยากจะให้ทำในพื้นที่ที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยได้ทำเนี่ยจะทำแบบเนี้ยที่ฝรั่งเขาเขียนไว้เนี่ยทำนองเนี้ยจะได้หรือไม่นะครับซึ่งทางคณะทำงานก็ได้กล่าวบังคมทูลไปว่าน่าจะกระทำได้ตามที่ผมได้กล่าวข้างต้นว่าพระบาทอยู่หัวได้เตรียมไว้หมดแล้วแหล่งน้ำป่าชุมชนเนี่ยเรามีพร้อมหมด
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี2522ทรงแนะนำให้จัดในลักษณะศูนย์กลางการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองเป็นศูนย์แห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมีหมู่บ้านเป้าหมายหนึ่งในนั้นคือบ้านนาป่าแปกจุดเริ่มต้นของโครงการธนาคารอาหารชุมชนโครงการธนาคารอาหารชุมชนประกอบด้วยการสร้างแหล่งอาหารในพื้นป่าโดยรักษาหรือปลูกพืชที่ใช้ประโยชน์เป็นอาหารทั้งของคนและสัตว์มีประโยชน์ใช้สอยรวมถึงสร้างรายได้ก่อให้เกิดการหวงแหนดูแลพื้นป่าสำหรับเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนเพื่อให้มีบริโภคประจำวันและหมุนเวียนตลอดปีตามหลักปลูกที่กินกินที่ปลูกเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์ใหญ่คือแหล่งเงินออมและให้มีกินครบ12เดือนเมื่อชุมชนมีพอกินจึงเหลือจำหน่ายสร้างรายได้ตามหลักทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
1: ในภาพรวมที่จะเป็นต้นแบบของเรื่องฟู้ดแบงค์และเรื่องป่าเรื่องอะไรเนี่ยดีป่าเกิดดีขึ้นเลยเป็นต้นแบบได้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าขึ้นระดับหนึ่งนะครับทีนี้เราไม่ได้ทำเชิงธุรกิจแต่เราทำในพื้นฐานเพราะนั้นอาจจะเป็นความพอใจของประชาชนว่าเขามีขีดความสามารถได้แค่นี้ทำแค่นี้เขาเพียงพอแล้วนอกจากว่าจะมีปัจจัยอื่นไปกระตุ้นเช่นมีการสั่งผลิตผักมากเนี่ยตอนนี้ซึ่งทางโครงการกำลังดำเนินการอยู่นะฮะได้ให้แนวทางไปขณะนี้ก็ได้ประชุมราษฎรและหาจำนวนแต่ว่าการที่เราจะหาจำนวนราษฎรมากขึ้นเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเกษตรเนี่ยต้องชี้แจงให้ชาวบ้านว่ามาร่วมโครงการผักปลูกผักปลอดสารพิษมากขึ้นต้องหาตลาดให้เขาเมื่อมีตลาดสั่งเข้ามามากเนี่ยชาวบ้านเขามีรายได้เขาก็จะปลูกโดยปริยายแต่ว่าเราไปส่งเสริมด้วยแล้วถ้าการตลาดไม่ดีก็ขอระดับขั้นต้นว่าขอให้เขากินกันในชุมชนพอเลี้ยงกันในชุมชนเนี่ยใช้ได้แต่ว่าถ้าปัจจัยแล้วแม่งสอนบางทีก็ลำบากการขึ้นลงนะครับเดินทางอะไรต่างเนี่ยก็พยายามปรับแล้วอีกทางนี้ทำก็คือเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอานักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่จะได้ไปซื้อของอะไรเงี้ยก็จะช่วยกันนะครับ
0: ชุมชนแหล่งน้ำป่านับเป็นหัวใจของโครงการธนาคารอาหารชุมชนเมื่อชุมชนทำอย่างจริงจังป่าไม้แหล่งน้ำหวนคืนความอุดมสมบูรณ์ผลจึงกลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเกื้อกูลกัน

มากันที่อีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกันบ้างนะคะผ่านการจัดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินค่ะก็เกี่ยวกับภาคศิลปะวัฒนธรรมนะคะที่ร่วมใจกันจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าจากศิลปินแห่งชาติและศิลปินร่วมสมัยเพื่อถ่ายทอดพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ค่ะโดยนายชูสิทธิ์วิจารณ์จุรกิจศิลปินร่วมสมัยของไทยได้กล่าวนะคะว่าทางตนเองนั้นได้ร่วมกันกับศูนย์การค้าไอคอนสยามศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะที่ทรงเป็นอัคราภิรักษ์ศิลปินทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกแขนงโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-8 สิงหาคม 2569 ที่ทาราฮอลล์ Walkway and Archway ชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามถือว่าเป็นนิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์ของการรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าและหาชมได้ยาก5แขนงสำคัญได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะไทยและศิลปะภาพยนตร์ดิจิทัล3มิติโดยเชื่อมโยงศิลปะดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างวิจิตรบรรจงนายชูสิทธิ์กล่าวอีกว่าผลงานไฮไลท์ของตนเองคือพระบรมสาธิสลักษณ์ในหลวงร.10ภายใต้ชื่อผลงานทศมราชาพระเมตตาทองแสงแห่งแผ่นดินที่ใช้เวลาวาดนานกว่า2ปีรวมทั้งพระบรมสาธิสลักษณ์ในหลวงร.9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีผลงานที่เป็นมาสเตอร์พีซที่มาร่วมจัดแสดงอาทิจิตรกรรมพระบรมสาธิสลักษณ์ในหลวงร.9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจักรพันธ์โปสยกฤตจิตรกรรมศิลปะไทยร่วมสมัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในหลวงร.10โดยปัญญาวิจินทนสารประติมากรรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยณทีทับทิมทองผลงานการสร้างสารภาพพิมพ์อันวิจิตรบนธนบัตรไทยโดยพินิจพันธประวัติประติมากรรมรูปปั้นในหลวงร.9และประติมากรรมรูปปั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากวัสดุเรซินผลงานการรังสรรค์อย่างประณีตโดยวัชระประยูนคำเป็นต้นและภายในงานวันที่6สิงหาคมช่วงเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกายังมีการจัดเสวนาวิชาการอันทรงคุณค่า2หัวข้อด้วยกันได้แก่จักรพันธ์โปสยกฤตศิลปินแห่งชาติและนายช่างเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยวัลพิษสดประเสริฐผู้เป็นศิษย์เอกและจากศิลปะไทยสู่การเคลื่อนไหวของภาพพอร์เทรตร่วมสมัยในสยามประเทศโดยปัญญาวิจินทนสารนอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงผสมผสานงานศิลปกรรมถ่ายทอดสู่โลกแห่งภาพเคลื่อนไหว3มิติอย่างงดงามสมพระเกียรติฉายพร้อมกันบนจอมัลติมีเดียสกรีนในจุดสำคัญทั่วกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมด้วยก็ต้องบอกเลยนะคะว่านิทรรศการครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเผยแพร่คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยหากยังเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการอนุรักษ์แล้วก็สืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติอย่างต่อเนื่องค่ะและนอกจากการร่วมเทิดพระเกียรติผ่านผลงานศิลปะแล้วนะคะ
หลากหลายหน่วยงานก็ยังน้อมนำพระราชปณิธานด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนมาสานต่อผ่านการทำความดีเพื่อสังคมโดยราชวิทยาลัยแพทย์ออโทปิติกแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลทั่วประเทศจัดโครงการอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและลดระยะเวลาการรอคอยการรักษาค่ะโดยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชลวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออโทปิดิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศมีผู้ป่วยด้านออโทปิดิกจำนวนมากที่รอรับการผ่าตัดส่งผลให้เกิดระยะเวลารอคอยที่ยาวนานและอาจกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวหรือมีภาวะเจ็บปวดเรื้อรังราชวิทยาลัยแพทย์ออโทปิดิกแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขชมรมออโทปิดิกส่วนภูมิภาคโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศจัดโครงการศัลยแพทย์ออโทอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนโดยเปิดโอกาสให้แพทย์ออโทปิดิกจิตอาสาจากทั่วประเทศร่วมให้บริการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติกล่าวด้วยว่าโครงการดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆในการเพิ่มการเข้าถึงบริการผ่าตัดลดจำนวนผู้ป่วยตกค้างและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมโดยกำหนดการดำเนินการในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569โดยจัดกิจกรรมหลักในวันที่12สิงหาคม2569ที่โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปสังกัดสท.ซึ่งขณะนี้มี128โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการแล้วอย่างไรก็ตามค่ะก็จะมีการแถลงข่าวถึงรายละเอียดโครงการนี้ในวันที่4สิงหาคมที่ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งค่ะโครงการดังกล่าวนี้นะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งการน้อมนำพระราชปณิธานแห่งการเสียสละและการดูแลทุกสุขของประชาชนมาสืบสานอย่างเป็นรูปธรรมผ่านความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วประเทศที่พร้อมที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสร้างประโยชน์แก่สังคม

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยสบายได้ประเด็นนะคะวันนี้พบกับน้ำหวานเช่นเคยเลยค่ะศุกร์นี้ใครลาหยุดกันบ้างเอ่ยรายงานตัวมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะ ก็เป็นวันฟันหล่อเนาะเรียกได้ว่ามันเป็นวันหยุดยาวของหลายๆคนนะคะเพราะว่าได้ทำงานแค่วันจันทร์แล้วก็วันศุกร์ใช่ไหมหลายท่านก็เลยถือโอกาสนี้เอาสักหน่อยค่ะขอลาหยุดใช้โอกาสนี้กลับบ้านกันนะคะกับภูมิลำเนาเนาะเดินสายทำบุญกันค่ะเพราะว่าเมื่อวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษานะคะก็เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งเนาะที่พระสงฆ์เถรวาทก็จะอธิษฐานว่าจะพักประจำตนอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนซึ่งก็มีกำหนดระยะเวลา3เดือนด้วยกันนะคะตามที่พระวินัยได้บัญญัติไว้โดยที่จะไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือว่าถ้าหากพูดเป็นภาษาเราชาวบ้านแบบเราก็คือจำพรรษานั่นเองค่ะแปลว่าพักอยู่ในช่วงฤดูฝนอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งการเข้าพรรษาก็ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์นะคะโดยตรงเลยพระสงฆ์ที่ไม่จำพรรษาเนี่ยไม่ได้เลยนะคะหากไม่จำพรรษาถือว่าอาบัตินะคะตามพระวินัยซึ่งโดยปกติแล้วนะคะวันเข้าพรรษาก็จะเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีเลยนะคะแล้วก็จะสิ้นสุดลงในวันขึ้น15ค่ำเดือน11หรือที่เราจะรู้กันว่าวันออกพรรษานั่นเองค่ะและนอกจากงานบุญแล้วนะคะสิ่งที่หลายคนแล้วก็หลายหน่วยงานก็ต่างพยายามรณรงค์กันมาตลอดในช่วงเข้าพรรษาแบบนี้ก็คือการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะในการพักร่างกายจากแอลกอฮอล์ใครที่ชอบดื่มถือโอกาสนี้งดเหล้ากันนะคะคุณผู้ฟังคะโดยทางสสส.นะคะก็อยากจะชวนใครที่ดื่มเหล้าอยู่เป็นประจำมาร่วมกันงดเหล้าเก็บแต้มสุขภาพดีโดยในปีนี้ก็สามารถร่วมงดเหล้าได้ตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมไปจนถึง26ตุลาคม2569ได้เลยนะคะบอกเลยว่ายิ่งลดสุขภาพแล้วก็เรื่องดีๆยิ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเรานั่นเองค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะในปัจจุบันนี้ก็มีตัวช่วยในการงดแอลกอฮอล์ที่จะอยู่เคียงข้างไปกับคุณผู้ฟังเลยนะคะอยู่บนมือถือของเราเนี่ยแหละค่ะให้คุณผู้ฟังได้เก็บแต้มสุขภาพแล้วก็แต้มของรางวัลกันนะคะโดยสามารถดาวน์โหลดได้ทางแอปพลิเคชัน Persona Help จากสสส.ทั้งระบบ Apple ผ่าน App Store แล้วก็ผ่านระบบ Android นะคะผ่าน Google Play Store ค่ะก็ถือว่าเป็น challenge นะคะที่ออกมาเพื่อให้ร่วมกันงดเหล้าไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะแล้วก็บอกเลยว่ามีแลกแต้มของรางวัลกันด้วยนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนใครที่มีความสนใจอยากจะงดเหล้ามาใช้ตัวช่วยนี้อยู่เคียงข้างคนที่จะงดเหล้ากันเลยนะคะซึ่งสำหรับการงดเหล้าหรือว่างดแอลกอฮอล์นะคะคุณผู้ฟังหากเราพักแล้วร่างกายของเรามันก็จะเริ่มฟื้นฟูแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นค่ะซึ่งงดเพียงแค่4สัปดาห์หรือว่า1เดือนบอกเลยนะคะว่าคุณผู้ฟังจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองกันอย่างได้ชัดเลยค่ะสัปดาห์แรกนะคะหากคุณผู้ฟังนั้นงดเหล้าหรือว่างดแอลกอฮอล์การนอนหลับมันจะดีขึ้นนะคะการงดดื่มมันก็จะช่วยลดการรบกวนการนอนทำให้เรานั้นหลับสนิทนะคะพักผ่อนได้เต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะตื่นมาใช้ชีวิตค่ะส่วนสัปดาห์ที่2นะคะการเป็นกรดไหลย้อนมันก็จะลดลงค่ะเพราะว่ากระเพาะอาหารนั้นทำงานดีขึ้นลดอาการแสบอาการแน่นท้องใช้ชีวิตได้สบายมากยิ่งขึ้นส่วนสัปดาห์ที่3นะคะความดันโลหิตก็จะดีขึ้นด้วยหัวใจแล้วก็หลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพในระยะยาวนะคะและสัปดาห์ที่4ค่ะผิวก็จะชุ่มชื้นดูสุขภาพดีขึ้นด้วยนะคะร่างกายเราก็จะลดการสูญเสียน้ำผิวพรรณจะสดใสเปล่งปลั่งสะท้อนสุขภาพดีจากภายในให้คนทุกคนได้เห็นกันเลยนะคะบอกเลยว่าทุกวันที่พักเหล้าคือโอกาสให้ร่างกายได้ฟื้นตัวนะคะเพราะว่าสุขภาพที่ดีคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่อยากจะมีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนใครก็ตามนะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำอยู่แล้วมางดเหล้าเข้าพรรษากันนะคะเมื่อสักครู่เพียงลดแค่4สัปดาห์หรือว่า1เดือนเห็นไหมคะบอกเลยว่าผลต่างๆมันเริ่มดีขึ้นและถ้าเราลดกันไป3เดือนแล้วค่ะคุณผู้ฟังขาโอ้โหร่างกายเราก็จะแข็งแรงกันเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วมางดเหล้าเข้าพรรษาไปพร้อมๆกันนะคะจากเรื่องของสุขภาพกันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะช่วงคุยสบายได้ประเด็นน้ำหวานก็มีเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนนำมาฝากกันในวันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ต้องรู้ค่ะเพราะว่าเป็นข่าวดีแบบจัดใหญ่จัดเต็มนะคะบอกเลยว่าจะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าของคุณผู้ฟังทุกคนได้สุดๆกันเลยค่ะน
ในยุคนี้สมัยนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็ง่ายๆนะเวลาจะซื้อของซื้ออะไรก็เดินเข้าเซเว่นเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านค้าแถวบ้านร้านชำอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะสิ่งที่เราทุกคนทำเหมือนกันเลยก่อนที่จะหยิบของลงตะกร้าคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยใช่ค่ะก้มมองป้ายราคาสินค้าใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรที่ประหยัดได้เราก็ต้องประหยัดในช่วงนี้กันใช่ไหมคะทั้งข้าวสารน้ำมันพืชผงซักฟอกสบู่เนี่ยใช้บ่อยเลยแล้วก็ยาสระผมอย่างบ้านน้ำหวานนะคะมีผู้หญิง3คนอยู่กัน3คนก็ซื้อไปเลยค่ะยาสระผม6ขวดรวดนะคะและนอกจากที่จะซื้อแพ็คแบบสุดคุ้มแล้วก็ต้องดูราคาเทียบกันด้วยนะคะยืนเลือกอยู่ตั้งนาน2นานว่าเอ๊ะอันไหนคุ้มสุดนะนี่แหละค่ะบอกเลยว่ามันเป็นของที่ต้องใช้อ่ะมันเป็นของที่จะไม่ซื้อมันก็ไม่ได้นะคะมันเป็นของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนาะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ค่ะน้องหวานก็เลยมีข่าวใหญ่จากกระทรวงพาณิชย์นะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันค่ะใครที่กำลังวางแผนจะไปซื้อของตุนเข้าบ้านหรือว่าอยากที่จะได้ของกินของใช้ในราคาที่สบายกระเป๋าฟังทางนี้กันให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันที่1ไปจนถึง15สิงหาคม2569นี้เขาจะมีมหกรรมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคครั้งใหญ่เลยนะคะส่งตรงถึงร้านค้าปลีกใกล้บ้านคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะและสำหรับโครงการนี้เขาก็มีชื่อน่ารักจำง่ายๆนะคะคือไทยช่วยไทย X Local Low Cost ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องนี้นางสาวลดิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้ออกไปเปิดเผยถึงข้อมูลนี้นะคะว่าโครงการนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเลยค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่แล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะลองคิดภาพตามกันค่ะปกติว่าเวลาที่เราซื้อของลดราคาใช่ไหมคะเราก็จะต้องขับรถไปห้างใหญ่ในเมืองอย่างนี้ใช่ไหมเสียทั้งค่าน้ำมันเสียทั้งค่ารถเนาะแต่ว่าโครงการนี้ค่ะรัฐบาลและผู้ผลิตเขาจับมือกับร้านค้าปลีกท้องถิ่นในชุมชนบ้านเรานะคะขนสินค้าจำเป็นมาลดราคาพิเศษเพื่อส่งตรงถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างเราถึงหน้าบ้านกันเลยค่ะโดยวัตถุประสงค์ก็มี3ข้อง่ายๆเลยนะคะ1ค่ะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเราโดยตรงนะคะ2ค่ะช่วยอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีกประจำท้องถิ่นประจำจังหวัดด้วยนะคะและ3ค่ะเป็นการกระจายรายได้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เงินหมุนเวียนในชุมชนด้วยนั่นเองนะคะซึ่งหมวดหมู่สินค้าที่นำมาร่วมรายการก็คือครอบคลุมชีวิตประจำวันของเราทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวดอาหารเครื่องปรุงรสในครัวของใช้ส่วนตัวไปจนถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านนะคะเรียกได้ว่าขนกันมาครอบจักรวาลครบจบในที่เดียวเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งคราวนี้นะคะคำถามยอดฮิตที่หลายคนก็คงกำลังอยากรู้เลยก็คือแล้วจะไปซื้อได้ที่ไหนบ้างคะร้านแถวบ้านเข้าร่วมไหมร้านป้านิดเข้าร่วมไหมร้านป้าหน่อยเข้าร่วมหรือเปล่าร้านไหนที่ฉันจะไปใช้สิทธิ์แบบนี้ได้บอกเลยนะคะว่าโครงการนี้กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะคุณผู้ฟังคะมีร้านค้าท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการนี้กว่า135รายนะคะรวมแล้วมากกว่า800สาขาทั่วประเทศเลยค่ะไม่ใช่จำนวนน้อยๆเลยนะคะแล้ววันนี้ก็แอบมายกตัวอย่างร้านค้าปลีกชื่อดังประจำจังหวัดในแต่ละภาคมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะลองดูข่าวว่ามีร้านโปรดใกล้บ้านของคุณผู้ฟังกันหรือเปล่านะคะแต่แอบกระซิบว่าภาคตะวันออกบ้านเราอาจจะยังไม่คุ้นชื่อหรือว่าอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะแต่ว่าก็เป็นความรู้กันไปค่ะคุณผู้ฟังคะเผื่อว่าเรามีญาติอยู่จังหวัดอื่นๆก็สามารถแจ้งข่าวนี้ให้เขารับรู้กันได้นะคะภาคเหนือค่ะใครที่อยู่ลำพูนพุ่งตัวไปเลยนะคะที่ร้านแชมป์ฟ้าเซฟมาร์ทค่ะหรือว่าใครที่อยู่เชียงรายก็ไปซื้อที่ทนพิริยะได้นะคะร้านนี้เป็นร้านดังประจำพื้นที่เลยค่ะส่วนภาคอีสานนะคะใครที่อยู่อุดรธานีต้องรู้จักตั้งหงีซุนซูเปอร์สโตร์แน่นอนเลยนะคะไปช้อปปิ้งกันได้หรือใครที่อยู่จังหวัดใหญ่ๆอย่างจังหวัดขอนแก่นก็ไปที่เกียรติศิลป์โฮเซลได้นะคะส่วนภาคกลางค่ะชาวสิงห์บุรีสามารถไปช้อปปิ้งได้ที่ชัยแสงดีพาร์ทเมนต์สโตร์นะคะส่วนน้องๆนักศึกษาหรือว่าวัยเรียนวัยทำงานที่ยังเป็นแบบว่า first jobber เนาะก็ไปช้อปที่บิ๊กเต้ได้เลยนะคะที่ปทุมธานีค่ะส่วนภาคใต้นะคะก็ไปที่จังหวัดภูเก็ตค่ะกับ
ร้านซุปเปอร์ชีฟนะคะเป็นร้านใหญ่สะใจมากบอกเลยว่าของสินค้าอุ้ยเต็มไปหมดเลยนะคะหรือว่าที่สงขลาก็มีเช่นกันค่ะชื่อร้าน K&K Super Store นะคะที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายร้านค้าเลยยังไงสำนักงานพาณิชย์ประจำจังหวัดแต่ละพื้นที่ก็จะมาแจ้งกันอยู่เรื่อยๆนะคะว่าร้านไหนเข้าร่วมโครงการกันบ้างค่ะหรือถ้าไม่อยากรอสำนักงานพาณิชย์แล้ววิธีดูง่ายๆเลยนะคะมองหาป้ายค่ะคุณผู้ฟังคะร้านไหนที่ติดป้ายมีสัญลักษณ์ประกาศเขียนว่าไทยช่วยไทย X Local Low Cost ติดอยู่หน้าร้านนะคะร้านนี้เข้าไปซื้อได้ค่ะคุณผู้ฟังคะหรือว่าใครที่ไม่แน่ใจอยากจะเอ๊ะไปแล้วเผื่อไม่ใช่ล่ะก็สามารถเข้าไปเช็ครายชื่อทั้งหมดแบบเป๊ะๆนะคะที่ประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลยค่ะซึ่งก่อนที่เราจะพุ่งตัวกันไปซื้อของในวันที่1ในวันพรุ่งนี้นะคะก็อยากจะขอฝากคุณผู้ฟังค่ะมี3ทริคการช้อปยังไงให้เซฟเงินมากที่สุดมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ด้วยนะคะไปกันที่ทริคข้อที่1ค่ะสำรวจของในบ้านกันก่อนที่จะออกไปซื้อนะคะเปิดตู้เย็นเปิดตู้กับข้าวดูหรือว่าเปิดในตู้เก็บของของเราค่ะเช็คดูนะคะว่าสบู่ยาสระผมหรือว่าทิชชู่ต่างๆน้ำมันพืชข้าวสารตัวไหนผลิตภัณฑ์อะไรที่ใกล้หมดจริงๆจดลิสต์รายการนะคะใส่กระดาษไว้หรือว่าจดใส่โทรศัพท์โน้ตไว้เลยนะคะจะได้ไปเลือกซื้อของที่จำเป็นจริงๆไม่ซื้อของที่ซ้ำซ้อนบ้านเรามีอยู่แล้วนั่นเองนะคะส่วนทริคข้อที่สองค่ะเช็ครายละเอียดแล้วก็ราคาสินค้าณจุดจัดจำหน่ายอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่ารายการสินค้าแล้วก็เปอร์เซ็นต์ส่วนลดอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสาขาขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าคงคลังของแต่ละร้านค้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไปถึงหน้าเชลฟ์แล้วนะคะดูป้ายราคาแล้วก็สอบถามน้องๆพนักงานณจุดขายอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวร์กันด้วยได้ค่ะส่วนทริคข้อที่3นะคะข้อสุดท้ายชวนเพื่อนบ้านหรือว่าคนในครอบครัวไปหารกันค่ะคุณผู้ฟังคะสินค้าบางอย่างเนาะในโครงการเนี่ยในโครงการนี้นะคะอาจจะมาในรูปแบบของแพ็คใหญ่อย่างเช่นที่น้องหวานบอกยาสระผม6ขวดอย่างเงี้ยหรือว่าซื้อราคายกโลแล้วราคาอาจจะถูกลงไปอีกสักนิดนึงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วลองชวนเพื่อนบ้านลองชวนญาติหรือว่าลองชวนคนในครอบครัวไปหารๆกันดูได้นะคะก็จะได้ทั้งของถูกแล้วก็ได้กระชับความสัมพันธ์กันด้วยค่ะนี่ก็เป็นทริค3ข้อง่ายๆที่ตามขึ้นใจไว้ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังคะบอกเลยว่าช่วยเซฟเงินในกระเป๋าของคุณผู้ฟังได้มากที่สุดเลยค่ะก็เรียกได้ว่านี่เป็นโอกาสดีๆนะคะที่ทางรัฐบาลแล้วก็ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเขาจัดมาให้ถึงหน้าบ้านซึ่งแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงค่ะโครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1ไปจนถึง15สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะรวมระยะเวลาแค่2สัปดาห์หรือว่า15วันเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังร้านไหนใกล้บ้านร้านไหนที่มีป้ายโครงการติดไว้หน้าร้านพุ่งตัวไปจับจ่ายใช้สอยกันได้เลยนะคะช่วยเซฟเงินเราแถมได้ช่วยอุดหนุนร้านค้าในชุมชนของเราด้วยนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะช่วงคุยสบายได้ประเด็นก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันจนจบรายการนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้น้ำหวานและทีมงานสวทสักแก้วต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการช้อปปิ้งอย่างชาญฉลาดสบายใจแล้วก็สบายกระเป๋ากันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งแรกตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นและสรุปผลภายในสัปดาห์หน้าอิหร่านกล่าวหาว่าอิสราเอลกำลังสร้างสถานการณ์ทำลายสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังเกิดเหตุการณ์โดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซบริเวณท่าเรือของอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งแรกตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปี
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมอาทิกระทรวงการคลังหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและธนาคารโลกโดยที่ประชุมจะหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยรับทราบบทวิเคราะห์ Building Thailand Future Today จากธนาคารโลกพร้อมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ของประเทศการจัดตั้งคณะทำงานและข้อเสนอโครงการเพื่อผลักดันการลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวมถึงมาตรการที่สร้างผลลัพธ์ได้รวดเร็วและโครงการสำหรับระยะยาวโดยตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีและผลักดันศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3ต่อปีปริมปรัชโสภาภาสรายงาน
1: ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงเดือนมิถุนายนทรงตัวขณะที่ภาพรวมไตรมาส2ชะลอตัวจากผลกระทบราคาพลังงานและปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก
3: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน2569โดยรวมทรงตัวจากเดือนก่อนโดยอุปสงค์ในประเทศปรับดีขึ้นบ้างจากการบริโภคภาคเอกชนตามผลของมาตรการรัฐและยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีตามวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกและการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center อย่างไรก็ดีการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นปิโตรเลียมและการผลิตยานยนต์กลุ่มที่ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าส่วนภาคการท่องเที่ยวจะชะลอลงทั้งรายรับและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจากการปรับลดเที่ยวบินตามต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2มีทิศทางชะลอลงจากไตรมาสก่อนจากผลกระทบของราคาพลังงานที่สูงขึ้นและข้อจำกัดด้านการเดินทางจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงแม้ยังได้รับแรงสนับสนุนจากวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกและผลของมาตรการรัฐที่ช่วยทอนผลกระทบได้บางส่วน
4: ไตรมาสที่3เนี่ยคิดว่าจากสถานการณ์ที่ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็หวังว่าจะผ่อนคลายได้กว่านี้อีกเนี่ยนะคะก็น่าจะดีขึ้นกว่าไตรมาสที่2ไตรมาสที่2ต้องบอกว่าเป็น perfect storm จริงๆนะคะก็เครื่องยนต์ต่างๆได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะค่ะก็คิดว่าน่าจะ2ต่ำกว่า1และ3น่าจะสูงกว่า2แล้วก็หลังจากมิถุนาก็จะมีเรื่องของมาตรการภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยเพราะว่ามาตรการภาครัฐจะอยู่มิถุนาถึงกันยา
3: ต่างเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาส2เพิ่มขึ้นตามหมวดพลังงานจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่สูงขึ้นและดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลจากดุลการค้าตามมูลค่าการนำเข้าพันขณะที่ตลาดแรงงานโดยรวมปรับดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังต้องติดตามการจ้างงานในภาคการผลิตที่ชะลอตัวจากผลของการแข่งขันที่อยู่ในระดับสูงและต้นเพิ่มขึ้นปฏิพลสารพมมารายงาน
1: กระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนยืนยันประเทศไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอใช้101วัน
2: นายวิรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10-12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดนันทิกาทิปาโลรายงาน
1: กรมทางหลวงนำร่องโครงการไฮเวย์คาร์บอนซิงค์ที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มุ่งสู่ทางหลวงคาร์บอนต่ำ
5: นายปิยพงษ์ศิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่ากรมทางหลวงเร่งขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการทางหลวงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมไฮเวย์คาร์บอนซิงค์โดยตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวกว่า 10,000 ไร่และเดินหน้าติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปสร้างพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องนำร่องพร้าวโมเดลแก้ไขปัญหามลพิษคลื่นป่าต้นน้ำกรมทางหลวงได้ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรืออบก.ในการตรวจวัดและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมทั้งจับมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อให้คำแนะนำในการเลือกประเภทพันธุ์ไม้ขนาดและระยะปลูกที่เหมาะสมกับระบบนิเวศโดยคาดการว่ากล้าไม้ที่ปลูกจะสามารถช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ 1,500 กิโลกรัมภายในระยะเวลา5ปี
6: แล้วก็เรามีพื้นที่ทางพื้นที่ที่อยู่ในเขตทางนะครับพื้นที่ต่างทางแยกต่างระดับต่างๆพื้นที่นอกเขตทางเป็นจำนวนมากซึ่งเราก็เล็งเห็นว่าพื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยมีศักยภาพนะครับที่จะทำให้เป็นโรงงานธรรมชาติในการดูดซับคาร์บอนแล้วก็กักเก็บนะครับเพื่อช่วยลดในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งวันนี้เป็นโครงการนำร่องนะครับครั้งแรกที่เราทำเรื่องไฮเวย์คาร์บอนซิงก์ก็เลือกพื้นที่อำเภอพร้าวนะครับในพื้นที่ของหมวดทางหลวงพร้าวในสังกัดของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่3สำนักงานทางหลวงที่1เชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบที่จะเริ่มดำเนินการกิจกรรมที่เป็นไฮเวย์คาร์บอนซิงก์นี่แหละครับ
5: สำหรับแผนการขยายผลกรมทางหลวงเตรียมนำพร้าวโมเดลไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆที่มีศักยภาพเช่นศูนย์ก่อสร้างและศูนย์สร้างทางลำปางซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางนับร้อยไร่รวมถึงพื้นที่ในแถบภาคใต้เพื่อขยายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเขตทางหลวงที่มีรวมกันกว่า 52,000 กิโลเมตรตลอดจนพื้นที่ในสังกัดแขวงทางหลวงและสำนักงานทางหลวงทั่วประเทศเดินหน้าแผนพลังงานสะอาดและการบริหารจัดการคาร์บอนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกจะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจประเมินหลังไทยเสนอขอรับการขึ้นทะเบียนเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกวันที่3สิงหาคมนี
7: ้นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการติดตามความพร้อมรับการตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกสำหรับการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมณจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ตรวจประเมินมีกำหนดเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่3สิงหาคมนี้และจะลงพื้นที่ตรวจประเมินเป็นเวลา5วันครอบคลุมพื้นที่ตามเอกสารที่ประเทศไทยเสนอต่อศูนย์มรดกโลกได้แก่วัด7แห่งรวมถึงกำแพงเมืองและคูเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของแหล่งที่เสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมพื้นที่โดยเฉพาะวัดอุโมงค์และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีความปลอดภัยเหมาะสมกับคุณค่าและความโดดเด่น ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: อนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เสนอทบทวนการตรวจสอบงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐหลังพบหลายโครงการขาดข้อมูลด้านความคุ้มค่านายพนทินน่วมเจิมอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แถลงผลการพิจารณางบประมาณพร้อมเสนอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดใหญ่ทบทวนกระบวนการตรวจสอบงบประมาณหลังพบหลายหน่วยงานของรัฐเสนอของบในรายการที่ยังมีข้อสงสัยด้านความจำเป็นและความคุ้มค่าโดยเฉพาะงบด้านการอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ค่าที่ปรึกษาค่าเช่าและค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศซึ่งเป็นงบที่หน่วยงานมีดุลพินิจในการใช้จ่ายสูงแต่หลายโครงการยังขาดเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เพียงพอพร้อมระบุว่าแม้จะมีการซักถามอย่างต่อเนื่องแต่หลายหน่วยงานปรับลดงบประมาณเพียงประมาณ 100,000 บาทต่อหน่วยงานทำให้ยอดปรับลดรวมมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 0.01 ของวงเงินที่เสนอจึงยังไม่สะท้อนประสิทธิภาพในการตรวจสอบงบประมาณอย่างแท้จริงพร้อมเสนอให้เปิดเผยข้อมูลการปรับลดงบประมาณของแต่ละคณะอนุกรรมาธิการและพิจารณาถ่ายทอดสดการประชุมเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปผลภายในสัปดาห์หน้าน
8: ายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเน้นย้ำว่าภายในสัปดาห์หน้าจะต้องมีความคืบหน้าหรือข้อสรุปในส่วนที่ดำเนินการได้เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เข้าสอบด้วยความสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการการสอบท้องถิ่นเป็นประตูสำคัญของคนรุ่นใหม่จึงไม่ยินยอมให้เกิดการทุจริตที่ทำลายหลักคุณธรรมอย่างเด็ดขาดโดยหากพบผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยทางปกครองและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างโปร่งใสทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมุ่งยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่นโดยความจริงต้องปรากฏความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นและผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริสุทธิ์ต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ศาลปกครองกลางวินิจฉัยการประกาศระงับการใช้สารพาราคอร์ดและคลอไพริฟอสชอบด้วยกฎหมายและมีคำสั่งให้กรมวิชาการเกษตรชดใช้ภาระในการทำลายสารเคมีกว่า116ล้านบาท
9: นายอมรินทร์สายจันทร์ทนายความมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมระบุว่าวันนี้ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาในคดีการสั่งระงับและห้ามใช้สารเคมีทางการเกษตรอันตรายทั้งพาราคอร์ดและคลอไพริฟอสหลังใช้เวลาพิจารณาคดีนานกว่า6ปีโดยมีคำวินิจฉัยว่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สั่งห้ามใช้สารเคมีทั้ง2ชนิดออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือสั่งให้แบนสารเคมีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมตามหลักการป้องปรามไว้ก่อนขณะเดียวกันศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งกรมวิชาการเกษตรในส่วนที่บังคับให้ผู้ผลิตและนำเข้าต้องรับคืนและจ่ายค่าทำลายสารเคมีที่เหลืออยู่เองโดยมองว่าเป็นการสร้างภาระแก่เอกชนเกินสมควรส่งผลให้กรมวิชาการเกษตรต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการทำลายสารเคมีดังกล่าวคืนแก่เอกชนเบื้องต้นคิดมูลค่าความเสียหายประมาณ116ล้านบาท
10: ศาลยังได้อ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญตามมาตรา58ที่พูดเรื่องกรณีที่รัฐจะดำเนินการใดเนี่ยต้องมีการศึกษาประเมินและป้องกันผลกระทบแล้วก็หลีกเลี่ยงให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นคำวินิจฉัยในวันนี้ที่ยืนยันว่าการแบนสารพาราคอร์ดรวมถึงคลอไพริฟอสเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วแล้วก็เป็นการใช้ดุลพินิจที่เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริง
9: ด้านนายรภิพัฒน์จันทราศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรระบุว่ากรมเตรียมยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนระเบียบทางกฎหมายภายใน30วันพร้อมสั่งการให้ทีมกฎหมายเร่งตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังอย่างใกล้ชิดเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงว่าสารเคมีล็อตดังกล่าวเอกชนนำเข้ามาก่อนหรือหลังที่มีคำสั่งแบนวัตถุอันตราย ย้ำว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาฟ้องร้องหรือขัดแย้งกับภาคเอกชนแต่ทำเพื่อปกป้องภาษีและงบประมาณของแผ่นดินชาวนันมาลีรายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.เพื่อวางระบบกำกับดูแลกัญชาอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีสาระสำคัญและกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนเพื่อให้การกำกับดูแลกัญชามีมาตรฐานและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะสำหรับกำกับดูแลกัญชาอย่างเป็นระบบภายหลังจากกัญชาถูกปลดออกจากบัญชียาเสพติดทำให้การกำกับดูแลที่ผ่านมาอาศัยกฎหมายหลายฉบับที่มีขอบเขตและอำนาจแตกต่างกันส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายยังไม่ครอบคลุมและเกิดช่องว่างในการกำกับดูแลร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีเป้าหมายสำคัญในการกำหนดมาตรการควบคุมกัญชาอย่างครบวงจรตั้งแต่การเพาะปลูกการผลิตการนำเข้าการส่งออกการจำหน่ายตลอดจนการคุ้มครองประชาชนและการป้องกันผลกระทบต่อสังคมโดยยึดหลักการสำคัญว่ากัญชาต้องใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยการศึกษาวิจัยและด้านสุขภาพเท่านั้นไม่ใช่เพื่อสันทนาการนายแพทย์เทวันกล่าวด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติกำหนดหลักการสำคัญว่าการใช้กัญชาหรือสารสกัดต้องเป็นไปเพื่อการรักษาโรคภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์หรือเพื่อการศึกษาวิจัยตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนผู้ที่ผลิตนำเข้าส่งออกหรือจำหน่ายกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจำหน่ายให้แก่เด็กเยาวชนหรือสตรีมีครรภ์ต้องรับโทษตามกฎหมายทั้งโทษจำคุกและโทษปรับขณะที่ผู้ใช้กัญชาผิดวัตถุประสงค์จะมีโทษปรับตามที่กฎหมายกำหนดโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรับจ้างหิ้วยาไอซ์เนื่องจากไม่มีเจตนาและไม่พบความเกี่ยวข้องกับขบวนการเตรียมส่งตัวกลับไทยวันพรุ่งนี้นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยอายุ28ปีรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นหลังพบยาไอซ์รวมกว่า900กรัมซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟโดยระบุว่าได้รับการประสานจากตำรวจญี่ปุ่นแล้วและอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรายดังกล่าวเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนาและไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติอีกทั้งไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนหลังจากนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจะประสานกรมการกงสุลของไทยเพื่อยืนยันสถานะการเป็นอิสระจากคดีและดำเนินการให้หญิงไทยเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้โดยสายการบินไทย TG649ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 14:00 น.สมาชิกกบข.สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อทราบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข.ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ MyGPF Application LINE กบข. MyGPF Website เว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th และInvestment Service ทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน MyGPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียง จากใจไทยคู่ฟ้า
12: คมนาคมเร่งผลักดันการเปิดทางบินตรงจากจีนและยุโรปสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสัมภาระแบบไร้รอยต่อโดยผู้โดยสารไม่ต้องรอรับกระเป๋าที่สนามบินแต่สามารถรับได้ที่ท่าเรือหรือส่งตรงถึงโรงแรมช่วยยกระดับความสะดวกในการเดินทางกระจายรายได้สู่พื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
14: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอียิปต์เป็นพันธมิตรที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางและความมั่นคงของอียิปต์ถือเป็นความสำคัญสูงสุดของอิหร่านพร้อมกันนี้ยังขอให้พันธมิตรของอิหร่านยกระดับการเฝ้าระวังแผนการและปฏิบัติการสร้างสถานการณ์ของอิสราเอลที่ถือเป็นบ่อนทำลายสันติภาพในภูมิภาคแห่งนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซ2ลำบริเวณท่าเรือรามีต้าใกล้กับคลองซูเอซบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของอียิปต์ซึ่งยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีครั้งนี้ด้านนายกรัฐมนตรีโมสตาฟามัดบุรีของอียิปต์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถกู้ซากโดรนลำดังกล่าวได้สำเร็จและจะดำเนินการสืบสวนที่มาและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปสำนักงานจัดการภัยพิบัติประจำแคว้นบาโลชิสถานทางตอนใต้ของปากีสถานรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในเมืองเควต้าเมืองเอกของแคว้นบาโลชิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้คนงานเมืองเสียชีวิตอย่างน้อย34รายขณะที่ทีมกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานที่ยังคงติดอยู่ภายในเมืองแห่งนี้ทั้งนี้อุบัติเหตุจากการทำเหมืองเกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถานโดยเฉพาะแคว้นบาโลชิสถานซึ่งเป็นแคว้นที่ยากจนที่สุดแต่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงถ่านหินแหล่งทองคำและทองแดงขณะที่ขบวนการเรียกร้องสิทธิแรงงานพยายามเรียกร้องให้มีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในภาคอุตสาหกรรมการทำเหมืองต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59ซมและเวลา 22:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:48 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:39 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02 น
13: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
15: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
13: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
15: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณทุนชัยคำรอดและคุณ คุณอัครเดชคำพีระนะฮะเจอกับคุณผู้ฟังวันนี้วันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะครับ31 กรกฎาคม 2569นะครับเราเจอกันในทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับ AM 891 KHz นะครับแล้วก็เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาแต่ว่านะครับก็ยังมีอากาศที่เย็นสบายอยู่นะนะครับที่ไหนฝนตกก็แจ้งมาพูดคุยกันได้นะครับเดินทางสัญจรช่วงนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยมีสื่อของกรมประชาสัมพันธ์มีสื่อของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่กับคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึงหมุดหมายนะครับโดยสวัสดิภาพนะครับวันนี้เริ่มต้นแวดวงกีฬานะครับที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026ครั้งที่6นะครับเลขแรกที่ประเทศเวียดนามนะครับสาวไทยเจอกับอินโดนีเซียนะครับซึ่งผู้เล่นของเรา6คนแรกโค้ชออนเกียรติพงษ์รัชตาเกียงไกรนะครับนะจัดได้เต็มที่เลยนะครับในการเจอกับอินโดนีเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นโบกัญญรัตน์ขุนเมืองออมสินสศิภาพรจันทวิสูตรยกนันนภัทรมูลจักคำนุกนิกนัทธนิชาใจแสนนะครับคนนี้เป็นกัปตันทีมนะครับแล้วก็เฟิร์นวนิศราวานิศราศรีทาเลิศมีทิพย์แก้วกัลยากมุลธลานะครับวันนี้เราใช้แทคติกเรื่องของการเคลื่อนที่การรับบอลที่ดีและเทคนิคในการรุกอย่างรวดเร็วนะครับเอาชนะอินโดนีเซียไปนะครับสนุกนะครับ3-1เซตนะครับถือก็ถือว่าไม่ห่างและอินโดนีเซียสู้เราแม่สุดๆเลยนะครับนะก่อนหน้านั้นเราไม่เคยแพ้อินโดนีเซียนะครับคราวนี้อินโดนีเซียมาสู้นะครับแล้วเราชนะไป3-1เซต25-21โดยเฉพาะเซตที่2เนี่ยอินโดนีเซียหูมาสู้เหลือหลายเลยนะครับแพ้กันแบบที่แบบไทเบรกนะครับ32-34นะครับโหเล่นกันยาวนะแล้วก็พอเกมที่4นะทางด้านของโค้ชออสก็แก้เกมนะครับให้เราเล่นเรื่องของลูกตบความเร็วมากขึ้นเน้นเรื่องลูกตบการเปิดบอลแรกนะครับสุดท้ายเราชนะในเซตที่3 25-21และปิดเซตที่4นะครับแมตช์พอยต์ชนะ25-19นะครับเราคว้าชัยชนะครั้งแรกนะครับในเปิดหัวในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup ครั้งที่6สนามแรกนะครับ3-1เซตเหนืออินโดนีเซียนะครับนัดต่อไปวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับเราเจอกับฟิลิปปินส์นะครับเวลา16:00 นนะครับเราก็ต้องเชียร์กันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับมีการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีด้วยนะดิจิตอลทีวีผมจำไม่ได้ว่า GMM 25หรือ31ขอไปนะนะ2ช่องนี้แหละนะครับส่วนอีกคู่นึงกำลังแข่งขันกันอยู่นะเป็นฟิลิปปินส์นะเจอกับเวียดนามเจ้าภาพในเวลา19:00 นนะครับพูดถึงวอลเลย์บอลแล้วนะนะครับส่วนวอลเลย์บอลเนชั่นลีกของผู้ชายนะครับได้4ทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานซึ่งพรุ่งนี้จะแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยอันดับ6ของโลกนะไม่เคยคว้าแชมป์รายการเนชั่นลีกเลยนะครับได้อันดับที่2มา3ครั้งคือเหรียญเงินนะครับเจอกับอิตาลีซึ่งเป็นแชมป์โลก2สมัยซ้อนแล้วก็รองแชมป์เก่ารายการนี้นะปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาชนะอิตาลีไปนะเมื่อวานเนี่ย3เซตรวดเลยนะครับ25-22 25-21 และ25-21นะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับไปเจอกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งเนชั่นลีกของผู้ชายเนี่ยนะญี่ปุ่นไม่เคยแพ้เลยในรอบแรกเนี่ยนะรอบจากอันดับเนี่ยนะครับโอ้โหชนะรวด12นัดนะครับรอบน็อกเอาท์8ทีมสุดท้ายชนะจีนนะครับ3-1เซตนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะก็มาเจอกับสหรัฐอเมริกานะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับวันพรุ่งนี้อีกคู่หนึ่งสโลวีเนียนะก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งอีกทีมหนึ่งนะครับเอาชนะตุรกีมา3เซตรวดนะสุดมัน25-21 35-30 ขออภัย35-33 39-37นะใครได้ดูวอลเลย์บอลคู่สโลวีเนียที่เจอกับตุรกีเนี่ยบอกเลยนะมันมากนะครับโดยเฉพาะเซต2เซต3เนี่ยเล่นกันถึงไทเบรกอ่ะปกติจบมาแค่25นะแต่โอ้โหสู้กันแล้วสู้อีกผลัดกันตามผลัดกันนำผลัดกันแซงสุดท้ายนู่นแล้วกว่าชนะกันได้35-33 39-37ครับสโลวีเนียโอ้โหแทบจะหมดแรงนะครับชนะมาได้นะรอบรองสโลวีเนียเจอกับโปแลนด์นะฮะโปแลนด์เนี่ยนะครับก็ทีมอันดับหนึ่งของโลกนะครับอดีตแชมป์โลก2สมัยซ้อนแชมป์เก่ารายการนี้แล้วก็เหรียญเงินโอลิมปิกที่ปารีสเอาชนะยูเครนนะครับ3-1เซต25-22 25-25 25-20 25-27นะครับพรุ่งนี้ใครเป็นแฟนวอลเลย์บอลนะนอกจากCV Cup ที่ไทยลงแข่งขันนัดที่2พรุ่งนี้แล้วนะครับNational League นะครับรอบไฟนอลรอบรองชนะเลิศเนี่ยสโลวีเนียเจอโปแลนด์14:00 น.แล้วก็18:30 น.ญี่ปุ่นเจอสหรัฐอเมริกานะเอเชียเหลือญี่ปุ่นทีมเดียวในรอบแรกเนี่ยนะฮะ12ทีมไม่แพ้ใครชนะรวดมานะญี่ปุ่นเนี่ยนะครับนะเจอกับสหรัฐอเมริกานะครับอ่ะวอลเลย์บอลจบแล้วเรื่องของฟุตบอลครับวันนี้2รายการทั้งฟุตบอลและฟุตซอลนะครับฟุตบอลวันนี้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพนะครับก็มีการแถลงข่าวกันอาเซียนคัพนะนัดที่2ที่เราเจอกับมาเลเซียนะครับของเราส่งแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับเฮดโค้ชชาวอังกฤษของไทยนะครับก็ไปแถลงข่าวร่วมกับคณะคำยกนะครับทางด้านของเฮดโค้ชของไทยแอนโทนีฮัสซันก็บอกว่าในการเจอกับเรานะที่ผ่านมานะครับแล้วก็เราก็ได้ดูเรื่องข้อบกพร่องอะไรต่างๆจากนัดที่เจอกับเรานะมาปรับปรุงและมาพัฒนาเพิ่มเติมแล้วก็เราเพิ่มเรื่องของศักยภาพมากขึ้นนะเรื่องของร่างกายความฟิตร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดในการเจอกับมาเลเซียในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็บุกพรุ่งนี้เล่นในบ้านนะรอบแรกของทัวร์นาเมนต์นะครับนักเตะทุกคนนะครับทั้งดาวรุ่งทั้งนักเตะชุดหลักชุดใหญ่นะบอกว่านะฮะตื่นเต้นมากนะพอเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานเป็นสถานที่มีความพิเศษนะครับเล่นต่อหน้าแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์นะครับพรุ่งนี้จะเล่นเต็มที่ในสวมชุดสีน้ำเงินนะครับขออภัยส่วนมาเลเซียสวมชุดสีเหลืองนะครับซึ่งฮัสซันก็บอกว่าเคารพนะคู่แข่งอย่างมาเลเซียบอกว่าคู่แข่งก็ทำผลงานได้ดีในทัวร์นาเมนต์รายการนี้นะชนะม2นัดรวดนะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยังยอดเยี่ยมนะแต่ว่าทางโค้ชและก็ทางนักเตะของเราก็พร้อมเต็มที่ในการเจอกับมาเลเซียในวันพรุ่งนี้นะครับจะโฟกัสในเกมทุกเกมเท่าเทียมกันนะครับพรุ่งนี้เชียร์กันได้ทีมชาติไทยเจอกับมาเลเซียนะครับในเวลา20:00 น.นะครับหลังจากที่แถลงข่าวแล้วนะวันนี้17:00 น.ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะทีมชายไทยก็ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายนะครับในการเจอกับมาเลเซีย1 ชั่วโมงนะครับในการฝึกซ้อมนะครับแทคติกต่างๆในการเจอกับมาเลเซียทั้งรุกและรับนะครับพรุ่งนี้20:00 น.บัตรจะมีให้ชมนะครับถึงแม้ว่ากระแสเรื่องของบัตรเข้าชมจะน้อยอยู่นะครับนะแต่ว่าเชื่อครับไปเชียร์ในสนามนะครับให้สนามราชมังคลากีฬาสถานได้เต็มเลยนะไปกดดันมาเลเซียครับพรุ่งนี้ 45,000 ที่นั่งขอให้เต็มนะครับไปเชียร์กันนะครับถ้าเกิดไปดูไม่ได้ที่สนามนะครับก็มีเหตุผลอะไรหลายอย่างก็ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นะครับก็ เราเจอกับมาเลเซียวันพรุ่งนี้1 สิงหาคม20:00 น.นะครับบัตรก็มีขายอยู่นะนัดต่อไปของเราหลังจากที่เจอกับมาเลเซียแล้วเราจะบินไปฟิลิปปินส์นะครับ4 สิงหาคมเจอฟิลิปปินส์นะครับแล้วกลับมาที่บ้านเราอีกครั้งหนึ่ง8 สิงหาคมนะเจอกับเมียนมานะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับนะแข่งขันแบบผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนะในแต่ละสายที่1ที่2จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็รอบรองรอบชิงแข่งกันแบบเย่าเยือนนะครับ15-16 สิงหาคมแล้วก็18-19 สิงหาคมนะครับนี่คือรอบรองนะครับส่วนรอบชิงก็22 สิงหาคมถึง 26 สิงหาคมนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลแจ้งให้ทราบและลุ้นไปเชียร์กันพรุ่งนี้นะครับส่วนอีกรายการหนึ่งฟุตซอลครับจะเริ่มแข่งขันเช่นเดียวกันนะครับฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026คอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งจะแข่งขันกันพรุ่งนี้1-6 สิงหาคมนะครับวันนี้มีการแถลงข่าวกันที่โรงแรมพักพิงอิงทานบูติกโฮเทลที่จังหวัดนนทบุรีนะครับฝ่ายฟุตซอลและชายหาดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขันคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับซึ่งทางฟุตซอลทีมชายของไทยเนี่ยส่งทางด้านของโค้ชหมีครับรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนร่วมแถลงข่าวครั้งนี้ด้วยนะครับก็โค้ชหมีรักพลก็บอกว่าเรามีเวลาเตรียมทีมนะ2 สัปดาห์ทั้งผู้เล่นชุดใหญ่นะดาวรุ่งมาผสมกับผู้เล่นที่มีประสบการณ์นะมีการตัดตัวกัน16 คนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทัวร์นาเมนต์นี้นะมองไปถึงการเตรียมทีมสำหรับเอเชียนอินดอร์และมาเชียนอาร์ตเกมซึ่งถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เราวางไว้ในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็ยินดีที่ได้เจอกับคู่แข่งซึ่งไปแข่งขันระดับ ฟุตซอลชิงแชมป์โลกมาแล้วด้วยนะบอกว่า4ทีมที่เข้ามาแข่งขันเคยผ่านฟุตซอลโลกมาแล้วนะเราคุยกันตั้งแต่ว่าเราจะสนุกสนานและทำหน้าที่อย่างเต็มที่ถามว่าหวังแชมป์ไหมการเป็นแชมป์ทุกทีมหวังหมดแต่นี่ไม่ใช่เป็นเป้าหมายหลักนะคนมีบอกว่าไม่ได้เป็นเป้าหลักเป้าหมายหลักเป้าหมายที่สำคัญคือการไปเตรียมตัวแข่งขันเอเชียอินดอร์และมาเชียนอาร์ตเกมนะครับแล้วก็จะทำยังไงให้ฟุตซอลที่แฟนฟุตซอลที่เข้ามาชมในสนามมีความสุขและสนุกกับเกมการแข่งขันนะครับคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้ฟุตซอลลงแข่งขันรายเป็นเปิดหัวนะครับสำหรับฟุตซอลคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพนะครับพรุ่งนี้ไทยเจอกับนิวซีแลนด์20:30 นะฮะก็คือพร้อมกันเลยกับฟุตบอลนะก็เลือกกันนะครับเชียร์ฟุตซอลก็เชียร์ได้นะเชียร์ฟุตบอลก็เชียร์ได้เตะพร้อมกันนะครับฟุตบอลเตะก่อน20:00 นแต่ฟุตซอล20:30 นะแต่ฟุตซอลเตะกันที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับไทยเจอกับนิวซีแลนด์นะส่วนวันที่2เจอกับอัฟกานิสถานนะครับแล้วก็เวียดนามนะเจอกับเวียดนามวันที่5นะครับแล้วก็เจอกับรัสเซียในวันที่6นะครับนี่คือเรื่องของฟุตซอลนะคู่อื่นๆก็แข่งขันในวันเดียวกันด้วยนะครับเรื่องของฟุตซอลโปรแกรมการแข่งขันนะครับก็แจ้งให้ทราบนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเป็น รัสเซียนะเจอกับเวียดนามนะพรุ่งนี้รัสเซียเจอกับเวียดนามนะครับแล้วก็ไทยเจอกับนิวซีแลนด์ขออภัยนะไทยเจอกับนิวซีแลนด์นะเป็นคู่ที่2นะคู่แรกเป็นรัสเซียเจอกับทางด้านของเวียดนามก่อนนะแล้วก็ไทยเจอกับทางด้านของนิวซีแลนด์นะครับวันที่2สิงหาคมเนี่ยคู่แรกนิวซีแลนด์เจอกับเวียดนามนะครับแล้วก็ไทยเจออัฟกานิสถานนะครับแล้วก็วันที่3สิงหาคมเนี่ยไทยไม่ได้เล่นนะครับเป็นรัสเซียเจอกับเวียดนามแล้วก็รัสเซียเจอนิวซีแลนด์และเวียดนามเจออัฟกานิสถานนะครับคู่แรกเนี่ยเตะในเวลา 18:00 นนะครับ True Vision Now ก็ถ่ายทอดสดนะครับก็ไปชมที่สนามก็ได้นะให้กำลังใจนักกีฬาที่สนามก็ได้หรือนะชมทาง True Vision Now นะครับนี่คือเรื่องของฟุตซอลนะครับจากฟุตซอลนะครับเราไปดูเรื่องของฟุตบอลเยาวชนที่ยิ่งใหญ่รายการหนึ่งของไทยโค้กครับอายุ17ปีนะรอบกรุงเทพและปริมณฑลครับวันนี้เดินหน้าเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะแล้วเตะกันไปเตะกันมาก็จะเหลือเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายกันแล้วนะก็ผลปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะครับที่สนามฟุตบอลศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับอัสสัมชัญโรงเรียนอัสสัมชัญชนะเมืองทองยูไนเต็ด5-0ครับยิงกันเยอะนะครับทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับสมฉายาทีมในระดับไทยลีกนะครับส่งอะคาเดมีของตัวเองนะครับเอาชนะโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร6-0นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งอัสสัมชัญยูไนเต็ดครับเอาชนะการท่าเรือ FC 4-1ครับแล้วก็ BG ปทุมยูไนเต็ดครับเอาชนะโรงเรียนวัดสุทธิวรารามสี่ประตูต่อ3นะนี่รอบ8ทีมสุดท้ายครับโอ้นะพรุ่งนี้จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วครับแข่งกันสนาม1นะครับสนามฟุตบอลศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสนาม1พรุ่งนี้รอบรองชนะเลิศนะคู่แรกเนี่ยโรงเรียนอัสสัมชัญเจอกับอัสสัมชัญยูไนเต็ดโอ้โหดาร์บี้แมตช์อัสสัมชัญครับนะฮะเจอกันเองซะด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญเจอกับอัสสัมชัญยูไนเต็ด10:00 นนะต้องมีอัสสัมชัญ1นะเข้าสู่รอบรองและเป็นตัวแทนของโซนกรุงเทพและปริมณฑลครับส่วนคู่2ครับบิ๊กเบิ้มในไทยลีกครับอะคาเดมี่ของ True Bangkok United เจอกับอะคาเดมี่นะของ BG ปทุมยูไนเต็ดครับ 13:00 นแม่คู่เอกนะทั้ง2คู่เลยนะครับไปเชียร์กันนะครับ2ทีมเท่านั้นจะเป็นตัวแทนของกรุงเทพและปริมณฑลเข้าสู่รอบสุดท้ายนะนะรอบสุดท้ายนะครับไปเชียร์กันนะครับนี่คือโค้กครับนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับทางด้านของเครือในกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและหาดทิพย์จำกัดมหาชนร่วมจัดการแข่งขันนะครับจากนั้นมาดูกันเรื่องของแบดมินตันรายการ World Tour Super 300ครับไทเปโอเพ่น2026เงินรางวัล 250,000 เหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ8,370,000 บาทนะครับที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันนะครับ8,370,000 บาทขออภัยนะที่ไปไต้หวันนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้นักกีฬาของเราโอ้โหทยอยก็ตกรอบหมดเลยนะครับเริ่มที่คู่ผสมนะครับเอ็มสภักจอมก่อกับมุกออนนิชาจงสถาพรพันธ์เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับเจอกับคู่ของอินโดนีเซียครับ นาฟันกูซายันโตกับกอรีเอ็มมานูเอลวิจายาคู่มือ95ของโลกนะครับเรามือ55ของโลกแพ้ไป 1-2 เกมนะครับชนะไปก่อนในเกมแรก 21-17 แพ้ 16-21แล้วก็แพ้10-21ตกรอบนะครับคู่ผสมอีกคู่หนึ่งรุจุนภักดิ์อบทองกับเชอร์นิชาสุดใจประภารัตน์นะครับก็แพ้ให้กับคู่ของจีนวูกวนซวนกับหลีเซียซินนะครับ1-2เกม21-14ชนะไปก่อนแล้วก็แพ้16-21และแพ้18-21ตกรอบนะครับหญิงเดี่ยวเมษายนสุพธิดาเกตทองครับเจอกับอินเดียครับทันวีซามาแพ้ไป1-2เกมครับ15-21 21-18 และ14-21ตกรอบนะครับพูดถึงแบดแล้วนะมีนักแบดมินตันคู่ของญี่ปุ่นคู่มือ15ของโลกมาบ้านเราบ่อยนะแข่งกันที่บ้านเราบ่อยนะครับสาวสวยของญี่ปุ่นนะชิชารุชิดะกับอาริสะอิการาชินะสองคู่นี้จับคู่กันมานานนะครับนะจับคู่กันก็พยายามหาฟอร์มหาอะไรกันมาจนดีที่สุดสุดท้ายนะเล่นไปเล่นมาก็สไตล์การเล่นก็เริ่มที่จะจูนแล้วก็จูนไม่ติดติดขัดเล็กๆน้อยๆล่าสุดสองคนนี้แยกทางกันนะฮะก็ไปหาคู่กันใหม่นะครับคืออย่างว่าแล้วฮะเรื่องของแบดมินตันนะการจะจับคู่กันได้เล่นคู่กันได้รู้จังหวะจับโคนกันได้นะครับพอไปแล้วไปไม่สุดการแยกทางการเปลี่ยนคู่ก็มีนะครับนะก็มีทุกคู่แหละนะหลายประเทศบ้านเราก็มีนะเราเคยเห็นทางด้านของซับสรีคู่กับบาสใช่ไหมนะท้ายก็พอถึงเวลาจับคู่กันมานานก็ดูแล้วเส้นทางนะก็ลองเปลี่ยนดูซินะนะทางด้านของบาสกับฟิล์มก็จับคู่กันมาใหม่นะส่วนซับสรีปอปอก็ลองไปจับคู่กับคนนู้นคนนี้นะครับหาเส้นทางหาคู่ที่เหมาะสมนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับจากแบดมินตันเราไปดูเรื่องของกอล์ฟนะครับตอนนี้การแข่งกอล์ฟรายการ AIG Women Open ที่อังกฤษนะครับตามเชียร์นักกีฬาไทยนะฮะก็ผลการแข่งขันในวันแรกเนี่ยโปรจีนอาทิยาทิติกุลนะครับก็น่าจะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมที่สุดแล้วแหละนะทำไว้ถึง7เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้เลยนะขึ้นนำนะ7อันเดอร์พา64นำเดี่ยวเลยโดยมีฮารูแฮรันนะครับฮายุประยูแฮรันมือ3ของโลกจากเกาหลีใต้นะครับแชมป์เก่าปีที่แล้วขออภัยไม่ใช่แชมป์เก่าคว้าเมเจอร์ไปแล้วปีนี้2รายการที่ฟอร์มร้อนแรงมากเลยนะตอนนี้เนี่ยนะแล้วก็ฮิโซะคุวาอิจากญี่ปุ่นนะอยู่ที่2ร่วม6อันเดอร์พาร์5อันเดอร์พาร์ตามหลังอยู่2สโตรกนะครับโปรไทยอีกคนหนึ่งก็ทำงานได้ดีนะครับโปรชเนตีวรรณแสนนะครับก็3อันเดอร์พาร์นะครับที่6ร่วมนะโปรเปียโนอภิชยายุบลนะครับตามมา17ร่วมนะ1อันเดอร์พาร์นะครับขณะที่มือ1ของโลกคันเนลี่คอต้านะครับเกินอยู่2โอเวอร์พาร์ฟอร์มยังไม่ร้อนแรงนะนะครับตามอยู่2โอเวอร์พาร์เท่ากับโปรเมเอเรียจุฑานุการมือ1ของโลกและอดีตแชมป์เมื่อปี2016นะครับโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจนะโปรเมียปัจจารีอนันต์นฤการและโปรแจนอัญชิสาอุตมะนะครับก็ตามหลังกันห่างๆหน่อยนะตามหลังกันห่างๆหน่อยวันที่2ครับก็กำลังคิกออฟกันอยู่นะต้องบอกว่ากำลังออกมานะนะครับในรอบที่2นะครับก็รอดูว่านะว่าของเราจะนำหรือจะตามอย่างไรนะเดี๋ยวก็วันที่2อังกฤษเนี่ยช้ากว่าเราประมาณ7ชั่วโมงนะครับวันที่2เป็นอย่างไรก็รอติดตามกันนะครับนะฮะส่วนเรื่องของแฟนๆเทนนิสนะครับคืนนี้นะน้องไหมมนัชยานะครับซึ่งจะลงแข่งขันรายการรอบรองชนะเลิศรายการเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการออสลัมบราวแวนโอเพ่นนะครับเงินรางวัลกว่า 115,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ 3,857,000 ที่แคนาดานะครับประมาณ 3,800,000 บาทนะครับที่แคนาดาน้องไหมมนัชยาผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับในค่ำคืนนี้เจอกับเทเลอร์เพรสตันนะครับมือ119ของโลกจากออสเตรเลียนะครับประมาณในเวลาในบ้านเราก็ตีสองครึ่งถึงตีสามนะครับก็ต่อเช้าวันเสาร์พรุ่งนี้แหละครับจะได้เชียร์น้องไหมมัญชยานะครับในเทนนิสแวนโอเพ่นนะครับเจอกับทางด้านของเทเลอร์เพรสตันนะครับจากออสเตรเลียแข่งคู่2ในเซ็นเตอร์คอร์ดด้วยมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับเนี่ยได้เชียร์กันเลยล่ะนะครับสำหรับน้องไหมมัญชยานะครับตอนนี้ฟอร์มก็กำลังเดินสายในยุโรปในอเมริกานะครับเดินสายแข่งขันนะครับแล้วก็เธอก็อยู่ในอยู่ในชุดเอเชียนเกมด้วยนะครับนะอยู่ในชุดเอเชียนเกมด้วยนะครับก็เราได้ลุ้นนะฮะว่าฟอร์มรอดได้อย่างนี้นะเอเชียนเกมนะฮะก็มีผลหน้านะกำลังใจดีเยี่ยมนะมีผลนะ ผมไปดูลีดเดอร์บอร์ดของ AG ก่อนนะฮะว่าทางด้านของโปรจีนเป็นไงบ้างนะฮะตกมาอยู่ที่2อยู่ตอนนี้นะทางด้านของญี่ปุ่นชิโร่คุวาอินะขึ้นนำแล้วนะโปรจีนเพิ่งออกรอบมาวันนี้กี่หลุมเองนะฮะยังไม่จบยังไม่จบนะครับ

ื่องของกีฬาสปาร์ตันนะครับวันนี้มีการแข่งขันกันนะครับเปิดการแข่งขันกันที่พัทยาครับสนาม2026พัทยาสปาร์ตันนะครับซึ่งวันนี้มีการแถลงข่าวกันนะครับที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับมีการแถลงข่าวเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์ระดับหนึ่งของโลกนะครับเพื่อประกาศความพร้อมก่อนการแข่งขัน2026พัทยาสปาร์ตันเทฟต้าวิกเอ็นนะครับ HS12HR นะครับ Wisdom Valley ที่พัทยานะครับซึ่งจะแข่งขันกัน 1-2 สิงหาคมนะครับมีทั้งสปาร์ตันคิดด้วยนะที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทชลบุรีนะครับซึ่งวันนี้มีการแถลงข่าวกันโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับคุณชัยพรแพรพิรมรัตน์นะครับและได้พูดถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดชลบุรีในการรองรับและก็จัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและก็ขอต้อนรับนักกีฬาผู้ติดตามทุกคนนะที่เข้ามานะจากทั่วประเทศนะมาทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะไม่ว่าจะเป็นนานาต่างชาติต่างๆนะครับทุกชาติมาพร้อมกันนะที่ชลบุรีนะครับแล้วก็ข่าวกลับเปิดงานยังเป็นทางการเพราะว่าเรื่องของกีฬาที่เป็นลิขสิทธิ์ระดับโลกนะครับมาแข่งขันที่เมืองไทยนะเราได้เรื่องของการท่องเที่ยวได้เรื่องของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬานะผ่านการท่องเที่ยวนะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีทางด้านของคุณบุญเพิ่มอินทรประสาทนะครับ CEO Runrio Thailand นะครับมิสเตอร์ชัมบี้เรมมิงเกียวเรดดีเรคเตอร์นะคุณบดินทรจึงรุ่งเรืองกิจนะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทนะครับมิสเตอร์จยากุมานะครับแบรนด์แอมบาสเตอร์นะครับก็แถลงข่าวความพร้อมของการแข่งขันพัทยาสปาร์ตันนะครับแล้วก็มีการมอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนและผู้กิจกรรมนะครับซึ่งรายการแข่งขันรายการนี้นะครับนอกจากจังหวัดชลบุรีแล้วนะครับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือว่าทีเซฟนะครับร่วมกับชลบุรีรันนิโอไทยแลนด์นะรันนิโอไทยแลนด์ก็เป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะซึ่งจัดกิจกรรมเรื่องของกรีธาเรื่องของวิ่งเนี่ยนะเยอะเยอะมากในประเทศไทยนะแล้วก็มีเครือข่ายของภาครัฐและเอกชนนะจัดการแข่งขัน2026สปาร์ตันนะครับทิฟต้าวีคเอนด์ HS12HR นะครับเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการแข่งขันวิ่งวิบากผ่าด่านอุปสรรคลิขสิทธิ์ระดับโลกสปาร์ตันเรสนะครับปีนี้ก็จะมีสปาร์ตันคิดด้วยนะครับของเราเป็นอันดับที่2ของเอเชียนะครับมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 2,000 คนนะครับรองจากจีนเนี่ยสปาร์ตันคิดของจีนเนี่ยเกือบ 20,000 นะครับของเราเป็นที่2นะครับแล้วก็จะโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้จัดละเพราะว่าเด็กจะมาแข่งขันด้วยนะครับซึ่งระยะนะก็มีการแข่งรายการนี้นะสปาร์ตันในพัทยาเนี่ยนะครับจากที่วิสดอมวอลเลย์นะครับมี3ระยะนะครับมีสปรินต์นะครับสปรินต์5กิโลเมตรนะฝ่าด่านอุปสรรค20ด่านซุปเปอร์นะฮะระยะทาง10กิโลเมตรเนี่ยฝ่าด่านอุปสรรค25ด่านนะครับบลาสต์นะครับ21กิโลเมตรนะฝ่าด่านอุปสรรค30ด่านนะครับแล้วก็มีเฮอริเคนHeat 12HR นะครับบททดสอบนะในการวิ่งต่อเนื่องเป็นทีมนะทำงานต่อเนื่องเป็นทีมนะฝ่าด่านอุปสรรคต่อเนื่องเป็นทีม12ชั่วโมงนะไม่มีการจับไม่มีการแข่งขันจับเวลาแต่เน้นเรื่องของภารกิจความอึดความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจนะครับก็ไปรอดูนะรายการนี้เนี่ยนะมีการแข่งขันกันแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาแข่งขันรวมแล้วเนี่ยผู้ติดตามด้วยนักแข่งขันด้วย 5,000 คนนะนอกจากประเทศไทยแล้วระดับนานาชาติมาแข่งขันที่บ้านเรานะครับแล้วก็ยังมีสปาร์ตันคิดที่ผมบอกนะครับอายุ 4-14 ปีแข่งขันในระยะ 1-3 กิโลเมตรด้วยนะฮะก็เป็นการยกระดับประเทศไทยสู่เป็นหมุดหมายในการท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาตินะครับสปอร์ตทัวริซึมดิสทริบิวชั่นนะครับนี่คือเรื่องของสปาร์ตันนะครับที่พัทยาเราติดตามกันนะครับส่วนเอเชียนเกมนะความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะบอกว่าเหลืออีกประมาณ50วันนะครับกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของเอเชียก็จะเริ่มขึ้นนะครับคือเอเชียนเกมนะครับจับสลากการแข่งขันประเภททีมนะหลายชนิดกีฬาแล้วนะครับส่วนเรื่องของการถ่ายทอดสดท่านผู้ว่าบอกว่าเราจะได้ชมฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทีสปอร์ต7นะครับสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬานะจะร่วมถ่ายทอดเป็นหลักร่วมกับพันธมิตรนะครับมี NBT ของเราด้วยถ่ายทอดสดนะครับขอไปนะครับ NBT ถ่ายทอดสดนะครับมี Mono Max Sport ช่อง29มีวัน31นะมีไทยรัฐทีวี32 PPTV 36แล้วก็ทางผ่านแอปพลิเคชันมือถือก็คือ AIS Play ก็ถ่ายทอดให้ชมพร้อมๆกันนะครับจาก

0: แข่งขันทั้งหมด43ชนิดกีฬา469เหรียญทองนะครับนะนี่คือเอเชียนเกมนะครับส่วนลิเวอร์พูลวันก่อนประเดิมชุดใหม่นะสีขาวทีมเยือนสวยงามสวยงามเอาชนะได้แคมป์เบาะ1ประตูต่อ0นะครับนะแข่งที่สหรัฐอเมริกานะครับชนะ 1-0 นะครับได้ประตูชัยจากการยิงของริโอเอ็นกูโมฮานะยิงแฉลบๆก็เข้าไปนะครับส่วนเชลซีก็ได้นักเตะหลายคนนะมองซองลาครัวจอร์แดนฮันเดอร์สันเดนนี่เวแบกมาร่วมทีมนะเชลซีนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาผมณัฐนนท์ชูเมืองรัติมานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังวันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมบริเวณริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคักประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกครั้งที่39ระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกด้วยวันที่30กรกฎาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในวาระฉลองวันเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโกประเทศไทยและโมร็อกโกมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดเป็นพิเศษในฐานะที่ทั้งสองราชอาณาจักรต่างมีประเพณีสืบทอดมายาวนานและมีอัตลักษณ์ทางสถาบันที่ช่วยส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจความเคารพให้เกียรติและความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดจะยังคงได้รับการส่งเสริมและขยายขอบเขตให้กว้างขวางออกไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับ เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดผ้าไตร12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 13:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ทับ2569ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ณห้องประชุมสำนักพระราชวัง1พระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 15:45 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล Emdrichic Sense of Thai 2026ณศูนย์การค้า M Sphere เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 19:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอขสงสารในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิปอเต็กตึงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอขสงสารและนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธี แล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีแล้วประทับพระเก้าอี้ณทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างยุคลจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จกลับเวลา 20:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 22:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสนับปกรณ์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและพิธีเผาเครื่องกระดาษณมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์ในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดยะลาจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569
2: ที่เบิงบาโดตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนนักศึกษาจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคมพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาสืบสานและต่อยอดและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงบาโดและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติขยายแหล่งอาหารของชุมชนและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: วันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมบริเวณริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคัก
3: บรรยากาศวันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมากโดยเฉพาะการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำอย่างประโยชน์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยนายสาธิตแก้วสนานกล่าวว่าชื่นชอบเนื้อหาของนิทรรศการที่ทำให้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของคูคลองให้อยู่คู่วิถีของคนไทย
4: งานนี้จัดเพื่อในหลวงของเราได้รู้ว่าเวลาท่านทรงงานมีอะไรบ้างเกี่ยวกับสายน้ำพยายามฟื้นฟูจากที่คลองดำๆตอนนี้เริ่มเห็นน้ำที่มันมีสีไม่ดำไม่เหม็นไม่มีกลิ่นคือไม่ได้สำเร็จแค่ปีเดียวมันเป็น10ปีก็อยากให้มาดู
3: ทางนี้บริเวณโดยรอบมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดการจัดงานโดยเฉพาะในช่วงค่ำที่มีผู้เข้าร่วมงานเดินทางมาอย่างต่อเนื่องทั้งบริเวณเวทีการแสดงจุดจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปจากภูมิภาคต่างๆพื้นที่ประดับไฟริมสองฝั่งคลองและบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างที่มีกำแพงสตรีทอาร์ตที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากโดยงานจะจัดไปจนถึงเวลา 21:30 นของวันนี้มาริชโยรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดทำหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
5: นายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดนราธิวาสโดยมีวัฒนธรรมจังหวัดผู้แทนจากส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาต้นฉบับหนังสือที่ระลึกหัวใจชาวนราธิวาสใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เนื้อหามีความถูกต้องสมบูรณ์และเหมาะสมก่อนจัดพิมพ์เผยแพร่สำหรับหนังสือดังกล่าวมีความยาว150หน้าแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ตอนได้แก่พระราชประวัติพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดนราธิวาสภายใต้หัวข้อหัวใจชาวนราธิวาสใต้ร่มพระบารมีและคาราวาลัยเพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาสต่อไปปภิชาณันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสของสเปนพร้อมด้วยนายเฟอร์นันโดกรัมเดมาลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางไปยังด่านชายแดนทาราฮาที่เมืองซูเอต้าดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายพันคนพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่พื้นที่เมืองซูเอต้า ทั้งนี้ทางการสเปนส่งทหารและตำรวจรวมกว่า160นายพร้อมด้วยเรือลาดตระเวนและหน่วยประดาน้ำไปยังเมืองเซลตาเพื่อเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังผู้อพยพผิดกฎหมายพยายามเข้าพื้นที่ขณะที่อิตาลีเรียกร้องให้ระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นของสเปนจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ทางการสเปนต้องเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำกรุงมาดริดเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือตรวจการไปเฝ้าระวังติดตามเรือของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG จำนวน2ลำบริเวณหน้าน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในวันนี้โดยเรือลำแรกอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกประมาณ280กิโลเมตรและอีกลำอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะกล้วยไม้ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของไต้หวันประมาณ79กิโลเมตรพร้อมยืนยันว่าไต้หวันจะเฝ้าระวังเรือของ CCG อย่างใกล้ชิดต่อไปซึ่งการลาดตระเวนเหล่านี้ถือเป็นการบังคับใช้กฎหมายแต่เพียงฝ่ายเดียวด้านนายเจียงเลี่ยโฆษกของ CCG กล่าวว่าจีนยังคงยกระดับการลาดตระเวนภายใต้การบังคับใช้กฎหมายในน่านน้ำเขตอำนาจของจีนและปกป้องอธิปไตยแห่งดินแดนรวมถึงสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของชาติอย่างแน่วแน่ต่อไปสำนักข่าวท้องถิ่นของเวียดนามรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาคมผลไม้และผักแห่งเวียดนามที่ระบุว่ามูลค่าการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมของปีนี้อยู่ที่กว่า 4,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 157,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามในเดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียวมีมูลค่าสูงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นครั้งแรกโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ38เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วและเพิ่มขึ้นร้อยละ13จากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางนี้เวียดนามตั้งเป้ารายได้จากการส่งออกผักและผลไม้ปีนี้อยู่ราว 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 334,500 ล้านบาทโดยมีผักและผลไม้ที่ส่งออกที่สำคัญได้แก่ทุเรียนแก้วมังกรกล้วยและมะม่วงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4หน้าศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดียวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขจากไทยเอาชนะชิโอริอิซึกะจากญี่ปุ่นไป 2-0 เซต 7-5 และ6-0 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนับเป็นการได้แชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่2หลังจากได้แชมป์จากสนามที่2พร้อมทำคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนนอกจากนี้นิดวรัตน์ยังได้ถ้วยแชมป์ใบที่2จากประเภทหญิงคู่ร่วมกับจันทรรัตน์ธารานิสรช่วยกันหวดเอาชนะเอ็มม่าเย่จากไต้หวันกับจือโยเหลียงจากฮ่องกงในรอบชิงชนะเลิศไป 2-0 เซต 6-4 และ6-2ด้านประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอนันต์นาทีพงศ์สิริเลิศของไทยพ่ายให้กับเรวันอมราสิงห์เหจากศรีลังกาไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เซต 7-5 3-6 และ5-7ได้รองแชมป์รับ133คะแนนส่วนประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงศ์จีนาพันธ์กับเมสันใจรัตน์โฮจากมาเลเซียเอาชนะอนันต์นาทีพงศ์สิริเลิศกับก้องภพแซ่ลิ้ม 2-1 เซต 6-4 และ2-6และซุปเปอร์ไทเบรก 12-10 ได้ครองแชมป์ชายคู่สนามที่4ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ E-Star World Cup เซปักตะกร้อ Championship Thai King Cup 2026ติดตามได้จากรายงาน
9: สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรือ E-Starแถลงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก E-Star World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39ระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยมี19ชาติเข้าร่วมการแข่งขันนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยกล่าวว่าประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งในด้านของการจัดการแข่งขันความพร้อมของสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาระบบการคมนาคมต่างๆซึ่งเป้าหมายของทีมชาติไทยในรายการนี้คือไปให้ได้ไกลที่สุดสำหรับการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก E-Star World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39จะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ฟรีทุกคู่ผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now ตลอดการแข่งขันปู่ลิมพัสสอนการรายงาน
8: กา การแข่งขันกีฬาเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่4ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โดมฟุตซอลสนามกีฬาพระรามีสวนจังหวัดลพบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภททีม5คนคลาสสิกทีมจังหวัดระยองทีม B ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมจังหวัดอุดรธานีทีม A คว้าแชมป์ประเทศไทยพร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานไปครองได้สำเร็จโดยมีทีมจังหวัดอุดรธานีทีม A คว้าอันดับ2ส่วนทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชทีม B คว้าอันดับ3ทั้งนี้ทีมที่ทำคะแนนได้ดีที่สุด8อันดับแรกจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในเดือนมีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพชลาไซกรุงเทพมหานครศาสตราจารย์สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ประดับเพชรประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4และรองศาสตราจารย์เพ็ญศรีเจริญวานิชรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวานิชมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4อย่างเป็นทางการพร้อมพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันทั้งนี้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4มีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น32ทีมที่ผ่านการชิงชัยจาก70ทีมใน5โซนภูมิภาคทั่วประเทศไทยมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทในวันที่3ถึง14สิงหาคมนี้ที่สนาม50ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากนี้ทีมที่ได้เข้าสู่รอบสุดท้ายจะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันในรอบมหกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่52ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่21ถึง30มกราคม2570อีกด้วยภาณิชย์คาดนาครายงาน
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อปราโมท
11: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติซะอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานและสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏสงสารที่เป็นบรมทุกข์เป็นกองทุกข์กันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป
12: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
13: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
12: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
13: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโล

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้านอกจากเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะและผลงานที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ามูลไส้เดือนประพันธ์โดยอินทร์อรพันธ์เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญไปติดตามรับฟังได้กันค่ะ

ายมัดทำตัวให้พ่อเกลียดครั้นอายุ18ปีเขาประกาศกล้าวจะเลือกพรรคการเมืองคนรุ่นใหม่ซึ่งอยู่ขั้วตรงข้ามกับพรรคที่พ่อเป็นหัวคะแนนครั้นอายุ20ปีเขามุ่งตรงเข้าร้านสะดวกซื้อหยิบเบียร์สั่งบุหรี่เดินเอ้อระเหยรอยยิ้มเปื้อนหน้าทำราวกับว่าตัวเองได้ลอกคราบจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่หันมาทางผมแสดงสีหน้ากังวลระคนห่วงใยอย่ารีลองเด็ดขาดก่อนที่จะพาตัวเองมานั่งทอดหุ่ยที่โต๊ะหินอ่อนซึ่งเป็นโต๊ะประจำที่พ่อใช้ดื่มเหล้ากับบรรดาเพื่อนทหารหรือไม่ก็พวกนักการเมืองท้องถิ่นเขานั่งไขว่ห้างหลังพิงพนักเก้าอี้ม้าหินอ่อนละเลียดเบียร์ทอดอารมณ์ไปกับสวนหย่อมหน้าบ้านยิ้มให้กับตัวเองก่อนที่จะหยิบบุหรี่ขึ้นสูบพ่นควันสีขาวขุ่นลอยละล่องขึ้นสู่อากาศข้อจำกัดหลายอย่างของเขาถูกทิ้งไว้เมื่อปีกลายนับจากนี้คือจุดเริ่มต้นของวัยผู้ใหญ่

วาดสายตามองหมู่พมรและมวลดอกไม้เคล้าคลอหยอกล้อกันอย่างอ่อนโยนเขาบอกกับผมว่านั่นเป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่อนาจารซ้ำอย่างสะท้อนให้เห็นถึงความงามในบทรักเขายังกล่าวติดตลกเซ็กเป็นสิ่งที่คนชอบทำแต่กลับไม่กล้าพูดถึงขณะตกอยู่ในภวังค์แห่งสุนทรียะพ่อซึ่งกลับมาจากค่ายทหารก็ด่าสาเสียเทเสียให้เขาว่าไม่รู้จักให้เกียรติตัวเองสร้างมลทินให้กับวงตระกูลทำราวกับว่าพ่อแม่ไม่มีตัวตนครั้นอายุ21ปีพี่ชายของผมกลับไม่ลังเลที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารกองเกินเขาบอกแม่ว่าหากจับได้ใบแดงจะดรอปเรียนแต่ถ้าหากจับได้ใบดำข้อผูกมัดทางกฎหมายระหว่างตัวเขากับทางการก็ถือว่าได้สิ้นสุดลงแล้วครั้นอายุ22ปีพี่ชายของผมก็ลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นหญิงแม่เล่าผมฟังว่าพี่ชายเป็นตัวปัญหาตั้งแต่เด็กๆตอนเรียนอยู่ชั้นอนุบาลวันหนึ่งหลังเลิกเรียนเขากลับบ้านมาพร้อมกับอารมณ์ฉุนเฉียวมุ่งตรงไปขอยืมปืนจากพ่อพร้อมลูกกระสุนอีกจำนวนหนึ่งแค่นี้ต้องชำระกดขี่ข่มเหงกันอยู่ได้อธิบายอะไรไม่ยอมรับฟังวันนี้ต้องมีคนตายเขาพึมพำกับตัวเองพ่อสอบถามชื่อของเหยื่อได้ความว่าเป็นครูประจำชั้นพ่อซึ่งตั้งวงเล่ากับเพื่อนทหารพากันหัวเราะท้องคัดท้องแข็งเพื่อนพ่อคนหนึ่งทำสีหน้าเครียดหยิบวิทยุขึ้นมาสั่งรวบรวมกำลังพลปิดล้อมโรงเรียนเพื่อนพ่ออีกคนหนึ่งก็ทำอย่างเดียวกันสั่งเตรียมรถถังและก็เครื่องบินขับไล่เพื่อนพ่ออีกคนหนึ่งก็หันมาถามพี่ชายว่าจะเอาเรือดำน้ำด้วยไหมพี่ของผมก็พยักหน้ารับข้อเสนอพ่อถามหาเหตุผลว่าทำไมถึงต้องฆ่าแกงครูประจำชั้นเพราะว่าการฆ่าใครสักคนหนึ่งต้องมีเหตุผลเพียงพอได้ความว่าครูประจำชั้นสั่งให้เขาเขียนถอถุงซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าตัวถอถุงมันเขียนหัวเข้ารู้หัวออกกันแน่ด้วยเวลากระชั้นชิดจะถามเพื่อนต่างคนต่างก็ก้มหน้าก้มตาเขียนของตัวเองเขาจึงตัดสินใจเขียนหัวออกครั้นนำไปส่งครูก็พบว่าตัวที่เขาเขียนก็คือพอสำเภาครูก็เลยสั่งให้เขาลบแล้วเขียนใหม่ซ้ำยังเพิ่มจำนวนหน้าเพื่อเป็นการลงโทษเขาอุทธรณ์โดยให้เหตุผลว่าไหนๆก็เขียนพอสำเภาไปแล้วจะต้องลบทำไมในเมื่อภายภาคหน้าก็ต้องเขียนอยู่ดีส่วนถอถุงค่อยคัดเพิ่มเอาเท่านี้ปัญหาก็จบไม่จำเป็นจะต้องมีบทลงโทษใดๆแต่แต่ว่าครูประจำชั้นไม่ยอมบอกว่าคำสั่งต้องเป็นคำสั่งเขียนผิดแล้วจะหัวหมอไม่ได้แล้วก็สั่งให้เขาเขียนเพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อนพ่อเอ่ยถามจะให้ยิงถล่มเลยไหมพี่ผมก็มีท่าทีลังเลเพราะว่าถ้าหากเปิดศึกโรงเรียนก็คงพังพินาศครูคนอื่นๆแล้วก็เพื่อนนักเรียนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องพลอยเดือดร้อนกันไปด้วยพี่ผมจึงสั่งระงับไว้ก่อนแล้วก็ขอเปลี่ยนเป็นยืมปืนไรเฟิลเพื่อเก็บเป็นคนๆไปจะได้ไม่เอิกกระเริกพอขึ้นปฐมหนึ่งพี่ชายก็นำชุดนักเรียนและกระเป๋านักเรียนไปจุ่มน้ำเพราะว่าอยากใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็สะพายกระเป๋าลายการ์ตูนไปโรงเรียนครั้นขึ้นปฐมปลายพ่อกับแม่ก็ถูกผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกพบเพราะว่าพี่ชายมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่มีสัมมาคารวะแล้วก็ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ขณะอยู่ในห้องผู้อำนวยการพ่อกับแม่ตัวงอหน้าเจือนรู้สึกขายหน้าแล้วก็โมโหเจ้าลูกชายตัวแสบจ้องเขม็งราวกับจะกินเลือดกินเนื้อผู้อำนวยการเล่าความเป็นมาเป็นไปทั้งหมดว่าพี่ชายพูดจากูมึงต่อหน้าครูท่านหนึ่งซึ่งกำลังต้อนรับคณะครูจากต่างโรงเรียนครูคนดังกล่าวเรียกพี่ชายไปตักเตือนบอกกล่าวว่าไม่ควรพูดคำหยาบเพราะว่าจะทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ติติงได้ว่าคุณครูไม่อบรมสั่งสอนหลังจากนั้นครูก็สั่งให้พี่ชายตบปากตัวเองแต่พี่ชายปฏิเสธแล้วก็ยืนยันหนักแน่นว่าไม่ได้กระทำในสิ่งที่ครูกล่าวหา
ขณะครูซึ่งมาศึกษาดูงานเริ่มมองดูการโต้เถียงครูคนดังกล่าวรู้สึกหายหน้าที่ลูกศิษย์ไม่เชื่อฟังจึงเริ่มขึ้นเสียงกับพี่ชายแล้วก็หันไปทางผู้อยู่ร่วมเหตุการณ์กล่าวว่าผู้เขาเหล่านั้นต่างก็ได้ยินว่าพี่ชายพูดคำหยาบพี่ชายเถียงหัวชนฝาปฏิเสธว่าการพูดกูมึงไม่ใช่คำหยาบหรือว่าคำไม่สุภาพแต่อย่างใดเป็นเพียงคำสรรพนามทั่วไปเช่นข้ากับเองผมกับคุณเธอกับฉันอยู่กับไอครูคนนั้นโกรธมากอยากจะฟาดซิให้ตัวขาดครึ่งแต่ด้วยความเป็นครูจึงต้องรู้จักควบคุมอารมณ์และเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายครูคนดังกล่าวจึงพาตัวพี่ชายเข้าพบกับผู้อำนวยการ

เมื่อผู้อำนวยการรับทราบเรื่องราวทั้งหมดจึงบอกให้พี่ชายขอโทษครูคนดังกล่าวเพราะว่าสิ่งที่พี่ชายทำมันผิดแล้วก็ทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงทว่าพี่ชายไม่ยอมเอ่ยคำนั้นออกมาผู้อำนวยการไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องโทรตามผู้ปกครองแม่หันไปทางพี่ชายแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขอโทษครูเขาสิลูกหนูทำผิดก็ต้องรู้จักขอโทษไม่หนูไม่ขอโทษเด็ดขาดหนูไม่ได้ทำอะไรผิดพี่ชายตอบกลับน้อยไอ้ลูกคนนี้พ่อพูดพร้อมกับง้างมือจะตบทว่าถูกผู้อุ้มในการยกมือปรามมึงทำผิดยังบอกว่าไม่ผิดมึงเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าวะถ้าผมผิดพ่อเองก็ผิดที่พูดกูมึงพ่อขุนรามเองก็ผิดสิ้นประโยคพี่ชายก็วิ่งออกนอกห้องไปทิ้งพ่อกับแม่ให้รับหน้าขอโทษขอโพยครูและผู้อำนวยการก่อนออกจากห้องผู้อำนวยการได้กำชับให้พ่อและแม่อบรมสั่งสอนลูกชายให้มากกว่านี้นั่นเป็นความอับอายอย่างถึงที่สุดในฐานะการเป็นพ่อเป็นแม่คน

กครั้งหลังแม่เล่าวีรกรรมของพี่ชายจบลงแม่จะสั่งสอนผมให้ประพฤติปฏิบัติในทางตรงกันข้ามกับผู้เป็นพี่ชายคือการพูดจาไพเราะแล้วก็มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ผมเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบุพการีอย่างเคร่งครัดหลังจากได้รับฟังเรื่องราวนอกลู่ของพี่ชายจึงไม่แปลกใจเมื่อทราบข่าวว่าเขาร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาจากการรัฐประหารพี่ชายใช้ผลงานศิลปะในการส่งสารถึงผู้มีอำนาจบางชิ้นผมมองไม่ออกว่ามันคือรูปอะไรบางชิ้นมีลักษณะอุจาดตาด้วยซ้ำผมไม่รู้ซึ้งถึงความหมายที่แฝงอยู่ในผลงานศิลปะแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะทำให้รัฐบาลสั่นคลอนได้อย่างไรแต่ถึงอย่างนั้นก็มีข่าวการบุกปลดผลงานศิลปะจากทางการตามหอศิลป์ของมหาวิทยาลัยต่างๆทุกครั้งที่ครอบครัวเรานั่งดูทีวีด้วยกันหากขณะนั้นมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเมืองโดยเฉพาะการนำเสนอข่าวกลุ่มนักเรียนเลวพ่อจะหันมาพูดกับผมว่าอย่าเยี่ยงอย่างเจ้าเด็กพวกนี้เพราะหน้าที่ของเยาวชนคือการเรียนหนังสือไม่ใช่มาชุมนุมลงถนนให้ยกเลิกนั่นยกเลิกนี่ยกเลิกเครื่องแบบนักเรียนบ้างละยกเลิกทรงผมนักเรียนบ้างละเด็กพวกนี้แต่อะไรนิดหน่อยไม่ได้ถูกตีก็หาว่าทำร้ายร่างกายดุนิดดุหน่อยก็หาว่าข่มเหงน้ำใจหลังจากนี้ประเทศชาติจะเป็นอย่างไรเมื่อเยาวชนอ่อนปวกเปียกเช่นนี้แล้วพี่ชายจึงพูดลอยๆขึ้นมาว่าร่างกายเป็นสิทธิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ควรให้ความเคารพต่อกันใครจะละเมิดไม่ได้แม้แต่บุปการีทุกคนควรมีเอกสิทธิ์เหนือร่างกายตนเองจะสวมจะใส่จะตกแต่งอย่างไรตามปรารถนาก่อนที่พี่ชายจะลุกออกจากโซฟาก็ได้พูดทิ้งท้ายว่าร่างกายยังถูกผู้อื่นกำหนดแล้วมนุษย์ยังจะมีเสรีภาพที่แท้จริงได้อย่างไรผมไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าข้อมูลของใครถูกต้องแล้วก็ใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติเพราะว่าถ้าหากฟังเหตุผลของพวกเด็กๆการเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่งกายส่วนผู้ใหญ่ก็ยังยืนยันเหตุผลของตัวเองว่าเครื่องแบบสามารถลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็นำมาซึ่งความปลอดภัยแก่เด็กๆครั้งหนึ่งผมเคยพูดคุยกับพี่ชายถึงเรื่องนี้เพราะว่าที่โรงเรียนมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่ออกมาขานรับให้มีการยกเลิกเครื่องแบบนักเรียนพี่ชายอธิบายว่าชุดยูนิฟอร์มต่างหากที่เป็นตัวแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกันไม่ใช่ชุดสีกากีหรอกเหรอที่แยกข้าราชการออกจากประชาชนไม่ใช่เพราะชุดสูทหรอกเหรอที่แยกคนจนออกจากคนรวยไม่ใช่เพราะเสื้อช็อปต่างสถาบันหรอกเหรอที่ทำให้วัยรุ่นยกพวกตีกันเราควรมองมนุษย์ในฐานะมนุษย์ไม่ใช่มองที่เครื่องแต่งกายหากเราปลูกฝังให้ทุกคนเคารพสิทธิส่วนบุคคลเคารพในความแตกต่างทั้งเรื่องฐานะเพศสภาพศาสนารูปร่างหน้าตาความสามารถรสนิยมและอุดมการณ์ทางการเมืองจะไม่มีการพูดดูถูกเหยียดหยามหรือว่าแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายเพราะมนุษย์เคารพซึ่งกันและกันและนั่นจะนำมาซึ่งเสรีภาพที่แท้จริงสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นได้จากสถาบันครอบครัว

ู้สึกว่าความคิดของพี่ชายมีลักษณะเป็นนามธรรมและดูเหมือนทุกย่างก้าวของความคิดจะเป็นปรปักษ์กับอุดมการณ์ของพ่อเสียทั้งหมดผมพยายามคิดหาเหตุผลว่าเพราะอะไรพี่ชายจึงได้ทำตัวแปลกแยกนึกอยากจะทำอะไรก็ตามอำเภอใจนั่นอาจเป็นเพราะพี่ชายรู้สึกว่าตัวตนของเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัวจึงเลือกที่จะสร้างปัญหาเพื่อเรียกร้องความสนใจหลายครั้งหลายหนผมรู้สึกว่าพี่ชายพยายามปลูกฝังความคิดความเชื่อบางอย่างให้แก่ผมโดยการหยิบยื่น

หลังเรียนจบมัธยมปลายพี่ชายเลือกเรียนทางด้านศิลปะหลังจากวันนั้นความรักที่เขาเคยได้รับความสัมพันธ์ต่อพ่อแม่ที่เคยเหนียวแน่นก็เริ่มจางหายทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นของเขาบัดนี้ถูกริดรอนก่อนนำทั้งหมดมาทุ่มเทไว้ที่ผมเป็นคนว่าง่ายเชื่อฟังทุกคำสอนสั่งของพ่อแม่นั้นยิ่งทำให้พี่ชายกลายเป็นตัววัยร้ายในสายตาพ่อแม่ด้วยเหตุนี้อาจทำให้พี่ชายไม่พอใจในตัวผมแล้วก็มองผมด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแม้พี่ชายจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของพ่อแต่สำหรับบรรดาเพื่อนๆของผมเขากลับกลายเป็นที่รักใคร่โดยเฉพาะพวกรักกับเพศต่างยกย่องว่าพี่ชายเป็นคนหนุ่มหัวก้าวหน้าและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลพี่ชายเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าภาพโมนาลิซาที่วาดโดยดาวินชีถ้าหากสังเกตให้ดีจะเห็นความเป็นเพศหญิงและเพศชายอยู่ในภาพนี้ฐานกันว่าภาพนี้อาจมีต้นแบบมาจากภาพใบหน้าของดาวินชีเองซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเขาก็มีแนวโน้มเป็นพวกรักร่วมเพศไม่เว้นแม้แต่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างอเล็กซานเดอร์ก็เคยมีพฤติกรรมลึกซึ้งกับพระสหายร่วมรบคนสนิทแล้วก็ยังมีใครอีกมากมายที่ต้องปกปิดความปรารถนาของตนเองเพราะว่าสังคมไม่ยอมรับศาสนาทุกศาสนาล้วนแต่กีดกันเพศสภาพอื่นให้ออกจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์และสถาปนาความเป็นชายขึ้นเป็นใหญ่สังเกตได้จากนักบวชในทุกศาสนาล้วนแล้วแต่เป็นชายทั้งสิ้นผู้หญิงถูกกีดกันให้อยู่ฝากฝั่งของกิเลสพวกลักกับเพศไม่มีพื้นที่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทำราวกับว่าผู้หญิงและเพศสภาพอื่นไม่สามารถตรัสรู้หรือเข้าถึงแก่นแกนของศาสนาได้พี่ชายยังบอกผมและเพื่อนๆ อีกว่าการเลือกที่จะเป็นอะไรนั้นคือเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นประชาธิปไตยเบื้องต้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลหากมองทะลุกฎเกณฑ์ซึ่งกดทับความแตกต่างทางเพศเมื่อนั้นเสรีภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นแต่ความคิดก้าวหน้าของพี่ชายกลับกลายเป็นศัตรูทางความคิดกับชายชาติทหารอย่างพ่อคาดหวังกับพี่ชายไว้มากหวังให้เดินตามรอยทว่าพี่ชายกลับกลายเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ซึ่งทำให้พ่อรับไม่ได้ผมยังจำวันแตกหักได้ดีเพราะจู่ๆพี่ชายก็ลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นหญิงทั้งที่ก่อนหน้านี้พี่ชายเป็นนักฟุตบอลฝีเท้าดีเป็นมือกีตาร์ฝีมือฉกาจแต่เป็นไปได้ว่าความอดทนในการกบเกลื่อนเพศสภาพที่แท้จริงของพี่ชายได้สิ้นสุดลงแล้ว

คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่ามูลไส้เดือนประพันธ์โดยอินทร์อรพันธ์ยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมา

0: ติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าพบกันในเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดครอบคลุมทุกมิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดครอบคลุมทุกมิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3ภายใน4ปีกำชับทุกคณะเห็นผลลัพธ์ภายใน6เดือน
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าภาครัฐและเอกชนได้ผนึกกำลังตั้งเป้าหมายยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีโดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน5ชุดเพื่อขับเคลื่อนในทุกมิติสำคัญอย่างครอบคลุมได้แก่ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลด้านเศรษฐกิจสีเขียวด้านนวัตกรรมทางการเงินและด้านนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเป็นกลไกหลักในการเร่งผลักดันสัดส่วนการลงทุนรวมให้เพิ่มจากร้อยละ22ถึง23ไปแต่ระดับร้อยละ30ของ GDP ภายใน4ปีโดยจะมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ปฏิพลตระพรมมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขยืนยันจะเร่งดำเนินการตรวจสอบทุกข้อร้องเรียนกรณีข้อมูลสุขภาพในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความชัดเจน
10: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลสุขภาพไม่ตรงกล่าวถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงข้อเท็จจริงในแอปพลิเคชันหมอพร้อมว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบหลักฐานมีการสวมสิทธิ์รักษาพยาบาลหรือการทุจริตในการเบิกค่ารักษาแต่เป็นความผิดพลาดในกระบวนการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการซึ่งกระทรวงได้เร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและได้รับคำร้องเข้าระบบแล้วกว่า 13,000 ครั้งโดยกระทรวงจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนและจะใช้เหตุการณ์นี้ยกระดับมาตรฐานการบันทึกข้อมูลสุขภาพเพิ่มความเข้มงวดในการยืนยันตัวบุคคลและตรวจสอบข้อมูลทั้งระบบนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงราบัตเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงเดินทางไปเมืองเซลตาประเทศโมร็อกโกหลังเกิดวิกฤตผู้อพยพกว่า 50,000 คน
9: สถานเอกอัครทูตณกรุงราบัตประกาศแจ้งเตือนคนไทยในประเทศโมร็อกโกถึงสถานการณ์วิกฤตผู้อพยพกว่า 50,000 คนฝ่าฝืนแนวชายแดนระหว่างโมร็อกโกกับสเปนทะลักเข้าไปยังเมืองเซวาตาซึ่งเป็นดินแดนส่วนแยกของสเปนที่อยู่ในแผ่นดินโมร็อกโกตั้งแต่เมื่อวานนี้ขอให้คนไทยในโมร็อกโกและนักท่องเที่ยวไทยที่อยู่ในโมร็อกโกและมีแผนที่จะเดินทางไปยังเมืองเซวาตาดังกล่าวขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองเซวาตาหรือการข้ามพรมแดนไปยังประเทศสเปนผ่านทางนี้และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เอ็มดีและฟูเน็กของประเทศโมร็อกโกจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมาพบกับประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวค่ะเป็นผักพื้นบ้านมากประโยชน์คุณผู้ฟังคะกระแสของคนรักสุขภาพในปีนี้ยังคงมาแรงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะคะเรามักจะเห็นจากคนรอบข้างและในสังคมออนไลน์ก็มีการนำเสนอเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการรับประทานอาหารหรือเมนูที่ทำเองได้ง่ายๆแล้วก็ได้ประโยชน์หนึ่งในผักที่เริ่มเห็นได้ว่ามีคนนำมาปรุงเป็นเมนูสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักควบคุมความหิวทั้งยังช่วยในการขับถ่ายได้ดีก็คือกระเจี๊ยบเขียวนั่นเองค่ะและกระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชผักยอดนิยมที่มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารสูงทั้งยังมีสรรพคุณทางยาและมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากมายค่ะมีสารอาหารหลากหลายชนิดทั้งวิตามิน B2 นะคะมีโฟเลตแล้วก็มีแคลเซียมที่ยังช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ข้อแล้วก็มีโพแทสเซียมแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะจึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้สำหรับกระเจี๊ยบเขียวนั้นยังเป็นผักที่มีแคลอรี่ต่ำแล้วก็มีใยอาหารสูงมีไฟเบอร์สูงด้วยนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักช่วยทำให้เราอิ่มได้นานแล้วก็บรรเทาอาการถ่ายลำบากทำให้ขับถ่ายได้ดีคล่องตัวขึ้นนอกจากนั้นค่ะในฝักอ่อนของกระเจี๊ยบเขียวมีสารเพคตินซึ่งเป็นสารพรีไบโอติกที่ดีให้กับลำไส้ใหญ่ของเราด้วยอย่างนั้นเราเห็นแล้วนะคะว่ากระเจี๊ยบเขียวผักพื้นบ้านมีประโยชน์มากมายอย่าลืมล้างให้สะอาดก่อนรับประทานนะคะไม่ว่าจะรับประทานเป็นผักสดหรือต้มนึ่งก่อนก็ตามเพื่อเลี่ยงสารเคมีที่อาจตกค้างและควรรับประทานแต่พอดีไม่มากเกินไปในแต่ละวันนะคะและไม่มากไม่น้อยจนเกินไปประมาณ 10-15 ฝักต่อวันนะคะควรระมัดระวังในการรับประทานสำหรับผู้มีโรคประจำตัวด้วยอย่างเช่นในกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมีสารออกซาเลตค่อนข้างสูงอาจจะทำให้เกิดภาวะนิ่วในไตได้หากรับประทานมากจนเกินไปค่ะดังนั้นเราจึงควรรับประทานกระเจี๊ยบเขียวแต่พอดีร่วมกับการเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายแล้วก็ครบ5หมู่ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันนะคะกระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชผักยอดนิยมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงทั้งยังมีสรรพคุณทางยาแล้วก็มีประโยชน์มากมายด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะกระเจี๊ยบเขียวข้อควรระวังอีกหนึ่งอย่างในผู้ป่วยเบาหวานที่รับประทานยาเมทฟอร์มินซึ่งเป็นยาที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคุณผู้ฟังไม่รับประทานกระเจี๊ยบเขียวมากจนเกินไปต่อวันเพราะอาจจะยับยั้งการทำงานของยานี้ได้อย่างที่3ในผู้ที่มีภาวะแน่นท้องปวดท้องอยู่หรือท้องอืดได้ง่ายระมัดระวังในการรับประทานด้วยค่ะเนื่องจากกระเจี๊ยบมีไฟเบอร์สูงอาจทำให้เกิดอาการเนี่ยเป็นขึ้นมากได้4. รับประทานไฟเบอร์มากเกินไปอาจขัดขวางการดูดซึมของวิตามินและแร่ธาตุบางชนิดได้ค่ะดังนั้นอย่าลืมรับประทานนะคะควบคู่กับการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันด้วยหากมีความจำเป็นต้องรับประทานมากๆหรือรับประทานเป็นประจำเพื่อเป็นยารักษาโรคอย่างการรับประทานในรูปแบบผงหรือแคปซูลสกัดก็อย่าลืมปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคลนะคะเพื่อพิจารณาต่อไปถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆวันนี้นะคะจากมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษค่ะสำหรับช่วงแรกก็ได้ฟังประโยชน์นะคะของกระเจี๊ยบเขียวผักพื้นบ้านมากประโยชน์ไปแล้วพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการสาระสารพันในเบรกต่อไปค่ะ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเปลี่ยนมือถือกันบ่อยไหมครับและราคามือถือในทุกวันนี้คุณผู้ฟังว่าแพงไหมครับโอ้โหถ้าเราสามารถเปลี่ยนมือถือได้เหมือนกับการที่เราเช่ารถหรือว่าการที่ไปเช่าดูหนังในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยมันจะดีกว่าไหมครับหลายๆคนเนี่ยก็ซื้อมือถือใหม่ทุก 2-3 ปีแต่ในวันนี้เนี่ยทาง Apple หรือว่าผู้ผลิต iPhone เนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าคุณเนี่ยไม่ต้องซื้อมือถือใหม่แล้วนะสามารถที่จะเช่าใช้แทนก็ได้แล้วถ้าเกิดมันมีทางเลือกให้2ทางแบบนี้ก็คือการซื้อแบบซื้อขาดเลยกับค่าเช่าเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังจะเลือกแบบไหนฟังดูเหมือนก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับที่เราจะผ่อนมือถือแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจครั้งใหญ่ของการซื้อขายมือถือเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ย Apple กำลังเริ่มที่จะทดลองให้ลูกค้าเช่า iPhone รายเดือนแทนการซื้อขาดเป็นเจ้าของเครื่องซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของเราทั้งหมดในอนาคตไปเลยก็ได้นะครับส่วนสาเหตุของการที่ Apple เนี่ยได้เลือกเปิดโมเดลธุรกิจนี้มาคืออะไรครับก็เรื่องมาจากต้นทุนการผลิตอุปกรณ์ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะต้นทุนของตัวชิปหน่วยความจำและก็การจัดเก็บข้อมูลนั่นเองซึ่งความต้องการชิปจากอุตสาหกรรม AI เนี่ยทำให้การแข่งขันแย่งชิงชิปต่างๆเหล่านี้ในตลาดสูงขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับส่งผลให้ราคาชิ้นส่วนหลายประเภทเนี่ยมันก็แพงขึ้นตามไปด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย Apple เขาก็เพิ่งปรับราคาตัวเครื่อง Mac แล้วก็ iPad ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยบางรุ่นเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นอย่างน้อยถึง100ดอลลาร์หรือว่า 3,000 กว่าบาทเลยนะครับขณะที่บางรุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 ดอลลาร์หรือว่า 30,000 กว่าบาทด้วยซ้ำซึ่ง Apple เขาก็ให้เหตุผลว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นผลมาจากภาวะขาดแคลนชิปหน่วยความจำและทีมคุกหรือว่า CEO ของ Apple เนี่ยก็เคยส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นราคาของ iPhone อาจจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากเพราะต้นทุนของชิปหน่วยความจำและก็ชิปจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันนี้เนี่ยมันแพงขึ้นอย่างมหาศาลเพราะ AI นั่นเองนะครับทีนี้มาดูตัวบริการเช่า iPhone ของ Apple กันดีกว่านะครับ Apple เนี่ยเขาก็เปิดตัวบริการที่ชื่อว่า Apple Update ในสหรัฐโดยร่วมมือกับแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า CloudNow ซึ่งให้ลูกค้าเนี่ยเช่าใช้อุปกรณ์ Apple ได้ไม่ใช่แค่ iPhone เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึง iPad แล้วก็เครื่อง Mac อีกด้วยโดยผู้ใช้เนี่ยก็จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนเมื่อครบสัญญาก็จะมี3ทางเลือกนะครับโดยผู้ใช้เนี่ยก็จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนโดยเมื่อครบสัญญาแล้วก็จะมีทางเลือกที่จะคืนเครื่องให้เขาหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอัปเกรดเป็นรุ่นใหม่แล้วก็จ่ายค่าเช่าต่อไปหรือว่าถ้าบางคนเนี่ยมีความผูกพันกับเครื่องนั้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะซื้อเครื่องนั้นเป็นของตัวเองเลยก็ได้โดย Apple ก็อธิบายว่าระบบนี้เนี่ยก็ช่วยให้คนเข้าถึงอุปกรณ์รุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็ต่ำลงและก็สามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆแล้วแนวคิดเรื่องของการเช่าอุปกรณ์รายเดือนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับเราเห็นกันในหลายๆธุรกิจแล้วซึ่งธุรกิจแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าโมเดล Subscription ไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถหรือว่าการที่จะเลือกซับ Netflix Streaming ต่างๆแทนการซื้อแผ่นหนังแผ่น DVD หรือว่าเลือกใช้ YouTube Music ในการฟังเพลงแทนการซื้อแผ่น CD หรือแม้แต่โปรแกรมซอฟต์แวร์อย่าง Microsoft Word Windows Excel อะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเช่าแทนการซื้อโปรแกรมแบบขายขาดได้แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ย Apple เขาก็กำลังทำสิ่งเดียวกันเนี่ยกับตัวฮาร์ดแวร์หรือว่าอุปกรณ์นั่นเองนะครับจากเดิมเนี่ยที่เราเนี่ยก็ซื้อเครื่องแล้วก็ใช้หลายปีแล้วก็ขายต่อหรือเก็บไว้ซึ่งก็เปลี่ยนเป็นการจ่ายรายเดือนแล้วก็ใช้โทรศัพท์ต่อไปแล้วเมื่อถึงครบกำหนดสัญญาเช่าก็มีทางเลือกที่จะเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือว่าจ่ายต่อก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าโมเดล Subscription Economy หรือว่าเศรษฐกิจแบบการสมัครสมาชิกนั่นเองที่บริษัทเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนจากการขายขาดครั้งเดียวเป็นการมีรายได้เข้ามาทุกเดือนสำหรับบริษัทโมเดลนี้เนี่ยก็ทำให้รายได้มีสม่ำเสมอนะครับคาดการได้ง่ายและก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยอยู่ในระบบของบริษัทได้นานมากยิ่งขึ้นและคำถามที่หลายๆคนกังวล นะครับก็คือเรายังสามารถเป็นเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนั้นได้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราเลือกวิธีการเช่าใช้เนี่ย เราอาจจะมี iPhone รุ่นใหม่อยู่กับตัวตลอดเวลาแต่ก็ต้องจ่ายเงินเช่าก็ต่อเนื่องซึ่งหากหยุดจ่ายเนี่ยก็ต้องคืนเครื่องเข้าไปและในระหว่างสัญญาเนี่ยเครื่องเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ให้เช่าในทางกฎหมายอยู่นะครับจนกว่าจะมีการซื้อขาดตามเงื่อนไขที่เขากำหนดเอาไว้ซึ่งในอีกมุมนึงเนี่ยสำหรับคนที่เปลี่ยนมือถือทุกปีอยู่แล้วเนี่ยการเช่าเนี่ยก็อาจจะคุ้มก็ได้เพราะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องราคาที่จะขายต่อหรือว่าต้องไปเสียเวลาโพสขายอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยจึงไม่มีคำตอบว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละคนนั่นเองซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการเช่า iPhone เท่านั้นนะครับแต่มันกำลังสะท้อนถึงแนวโน้มใหญ่ของโลกเทคโนโลยีจากยุคของการที่จะซื้อขาดเป็นเจ้าของกำลังเข้าสู่ยุคการเช่าแล้วก็การสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆได้ในอนาคตเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องซื้อรถหรือว่าซื้อคอมพิวเตอร์อีกแล้วแต่เราสามารถจ่ายรายเดือนเพื่อเข้าถึงบริการนั้นแทนแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับถ้าสามารถเลือกได้เนี่ยอยากจะเช่าแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ๆทุกปีหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะซื้อขาดเป็นของตัวเองมากกว่ากันแล้วก็ใช้มันไป3ปี4ปีคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เบรกที่3ของรายการสาระสารพันคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้ผมก็ยังคงมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยเรื่องราวที่ผมอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังคุยในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของ AI นั่นเองก็ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มันล้ำๆแบบ AI อย่างนี้คุณผู้ฟังชอบดูซีรีส์แนวตั้งในมือถือไหมครับตอนนี้เนี่ยซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเขาไม่ได้นิยมกันเฉพาะแค่ในเอเชียในประเทศจีนหรือว่าในไทยเท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยทางอเมริกาเนี่ยหรือว่าอุตสาหกรรมบันเทิงทั่วโลกเลยก็เริ่มที่จะยอมรับแล้วก็ติดซีรีส์แนวตั้งกันงอมแงมเลยนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าซีรีส์แนวตั้งเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นรูปแบบความบันเทิงใหม่ๆที่เราดูผ่านๆดูกันแบบไม่ได้เอามาซีเรียสจริงจังโอ้ต้องใช้ศิลปะหรือว่าสุนทรียะอะไรในการพินิจพิเคราะห์มันมากมายนักเป็นคอนเทนต์รูปแบบนึงที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าพอมันผ่านเข้ามาในหน้าจอมือถือเราแต่ละครั้งเนี่ยกว่ามันจะผ่านไปเนี่ยยากเย็นเหลือเกินนะครับบางคนเนี่ยโอ้โหติดงอมแงมเลยยอมเสียสตุ้งสตางค์เพื่อที่จะดูตอนต่อไปกันเยอะแยะมากมายจนกลายเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งไปแล้วนะครับและโดยเฉพาะในฮอลลีวูดเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มเล็งเห็นแล้วก็มองว่าในเมื่อคอนเทนต์มันเป็นรูปแบบของชานฉาบฉวยแบบนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แง่มุมทางศิลปะอะไรมาวิเคราะห์มันมากนักดังนั้นเขาจึงมองว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยการเอา AI มาทำซีรีส์แบบนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะสมดีเหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เนี่ยก็มีดาราคนใหม่เกิดขึ้นแล้วซึ่งก็ไม่ใช่ดาราที่เป็นคนจริงๆแต่เป็นดาราที่สร้างขึ้นมาจาก AI และเธอก็ยังมีชื่อด้วยนะครับเธอชื่อว่าทิลลี่นอร์ทวูดนะครับทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ใช่มนุษย์นะครับเธอก็คือนักแสดง AI หรือว่านักแสดงที่สร้างมาจากระบบ Artificial Intelligence ของคอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งถูกสร้างโดยสตูดิโอและก็ศิลปินดิจิตอลนะครับซึ่งหน้าตาของเธอเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างนักแสดงสาวสวยอย่างกาล กาด็อกหรือว่านางเอกจากเรื่อง Wonder Woman นั่นเองรวมไปถึงนักแสดงอย่างวานิซ่าฮัตเชสเธอเพิ่งเปิดตัวไปที่เทศกาลภาพยนตร์ซูริตและเอเจนซี่ในฮอลลีวูดหลายแห่งก็ให้ความสนใจเธอเป็นอย่างมากเลยผลงานที่ผ่านมาของทิลลี่นอร์ทวูดในรูปแบบของภาพยนตร์ AI เนี่ยก็มีทั้งหนังสั้นตลกและมิวสิกวิดีโอเพลงป๊อปและที่น่าจับตามองที่สุดก็คือเธอกำลังจะมีผลงานภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เซตฉากอยู่ในโลกจินตนาการโลกดิจิทัลโดยทิลลี่เนี่ยก็จะรับบทเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกชักจูงให้ฝ่าฝืนโค้ดคำสั่งจนเริ่มที่จะมีความรู้สึกและก็รู้จักอับอายแบบมนุษย์นั่นเองนะครับโอ้ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นพล็อตหนังที่เรียกได้ว่าน่าจะคิดเช่หรือว่าเล่ากันมาจนเบื่อแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับหนังที่หุ่นยนต์ที่เริ่มจะมีชีวิตเริ่มจะมีความคิดเริ่มที่จะมีจิตวิญญาณแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่ได้เล่นโดยมนุษย์แล้วนะครับมันกลับเล่นด้วย AI ล้วนทีนี้หลายคนคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าคนในวงการฮอลลีวูดเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับการมาของทิลลี่นอร์ทวูดหรือว่าดารา AI คนนี้นะครับบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าต่อต้านกันหนักมากโดยสหภาพนักแสดงนะครับของทางอเมริกาเนี่ยก็ได้ออกแถลงการฟาดแรงเลยนะครับว่าทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ใช่นักแสดงแต่เป็นเพียงคาแรคเตอร์ที่ถูกสร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้นซึ่งก็ไปดึงเอาผลงานทางการแสดงของนักแสดงมืออาชีพจำนวนมากมาฝึกฝนโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็ไม่จ่ายค่าตอบแทนให้กับคนที่เอามาเป็นต้นแบบเหล่านั้นเลยพวกเขามองว่า AI เนี่ยไม่มีประสบการณ์ชีวิตไม่มีความรู้สึกจริงๆที่จะถูกดึงเอามาใช้ในการแสดงดาราดังหลายคนเลยอย่างเช่นคุณเมลิซาบาเรล่าหรือคุณมาร่าวิลสันเนี่ยต่างก็ตั้งคำถามอย่างเจ็บปวดว่าผู้หญิงจริงๆมีเป็นร้อยเป็นพันคนทำไมถึงไม่จ้างเขาแต่กลับไปขโมยใบหน้าของพวกเธอมายำรวมกันเพื่อที่จะสร้างเป็น AI แทนแต่ทางฝั่งผู้สร้างสรรค์นะครับก็ไม่นิ่งเฉยเขาก็ได้ออกมาโต้แย้งว่าคุณทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ได้มาแย่งงานมนุษย์แต่เธอกำลังสร้างงานเพราะด้วยตัวเธอเองต่างหากคุณเอลลีเนี่ยบอกว่าตั้งแต่สตูดิโอของเธอหันมาใช้ AI เธอสามารถจ้างพนักงานเพิ่มได้ถึง40คนเลยทีเดียวทั้งโปรดิวเซอร์นักเขียนและก็นักแสดงจริงๆนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับการใช้นักแสดง AI ยังช่วยหันต้นทุนการผลิตลงได้ถึง 90% ซึ่งก็เอื้อให้บริษัทเล็กๆสามารถสร้างงานคุณภาพสูงไ และก็ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการถ่ายทำได้มากถึง 80-90% เลยทีเดียวโอ้คุณผู้ฟังครับพอเธอเอาเหตุผลตรรกะอะไรมาเชื่อมโยงอย่างเงี้ยนะครับก็น่าคิดไม่น้อยเลยว่าเวลาเราสร้างหนังกันแต่ละเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะพวกซีรีส์แนวตั้งพวกเนี้ยบางทีมันก็ไม่ได้เป็นงานที่โอ้โหจะมาซาบซึ้งดื่มด่ำในทางศิลปะหรือว่าสุนทรียะอะไรมากมายแต่มันทำมาเพื่อดูประเดี๋ยวประดาวดูเพื่อปัดผ่านไปและมันก็ช่วยให้ไม่เกิดการใช้ทรัพยากรโลกโดยไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่เหรียญก็มีสองด้านนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของแรงงานมนุษย์เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และมนุษย์เนี่ยจะอยู่ตรงไหนในสมการนี้ของโลก AI นั่นเองนะครับซึ่งแม้ว่าผู้สร้างเนี่ยจะอ้างข้อดีมากมายแต่ความกลัวของคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่คิดไปเองนะครับไม่ใช่แค่นักแสดงนำที่อาจจะเดือดร้อนแต่รวมไปถึงตัวประกอบด้วยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดซึ่งตอนนี้สตูดิโอใหญ่ๆก็

AI มาใช้ในการเป็นนักแสดงจริงๆเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของรายการสารสารพันในช่วงเรื่องเล่าจากรอบโลกสำหรับวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติก

0: และปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569พร้อมตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าน
10: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยการน้อมนำตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อร่วมแสดงความขอบคุณรำลึกถึงความเสียสละและเชิดชูเกียรติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชาติตลอดมารวมถึงสะท้อนภารกิจอันยิ่งใหญ่และความสำคัญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของทั้ง3หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อรองรับการดูแลรักษาพยาบาลการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บการดูแลทุนการศึกษาและคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้เสียสละปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัทฉางอานเปิดศูนย์ซ่อมแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแห่งแรกในไทยและพัฒนาทักษะช่างซ่อมบำรุง
11: นายพัทรวุฒิเพอร์แสละรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับนายเติ้งจื้อเทากรรมการผู้จัดการและประธานบริษัทฉางอานออโต้เซลล์ประเทศไทยจำกัดเป็นศูนย์บริการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยบนถนนสุขุมวิท77กรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนากำลังคนรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต ดยศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงเป็นศูนย์ให้บริการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแต่ยังเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับทักษะช่างเทคนิค EV ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมรองรับนโยบายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคโดยปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่จำนวน 15,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยปรับการทำงานชุดคุ้มครองตำบล51แห่งเน้นงานด้านการข่าวพร้อมเร่งติดตั้งตะแกรงท่อลอดถนนทั่วจังหวัด
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนราธิวาสว่าจังหวัดได้ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง51แห่งโดยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันในวันที่3สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่พร้อมกำชับให้เน้นงานด้านการข่าวลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสเมื่อเกิดเหตุผิดปกติผ่านนายอำเภอพร้อมวางระบบการปฏิบัติงานของชคต.ควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนอกจากนี้ยังเร่งรัดการติดตั้งตะแกรงป้องกันท่อลอดถนนทั่วจังหวัดกว่า 2,000 จุดภายหลังเหตุลอบวางระเบิดเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาโดยให้ประสานหน่วยเฉพาะกิจในแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งดำเนินการในจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญเป็นลำดับแรกปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มอย่างมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891
1: KHz ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะครับวันนี้31กรกฎาคม2569ติดตามเรื่องฝนด้วยนะเห็นทางกรมอุตุเตือนว่ามีฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่แล้วก็มีน้ำท่วมนะน้ำป่าเมื่อวานก็ติดตามข่าวกันอยู่นะครับพื้นที่เสี่ยงต้องติดตามใกล้ชิดหน่อยนะข่าวจากปภ.ข่าวจากทางราชการต่างๆครับแล้วก็ดูแลสุขภาพควบคู่กันไปเลยสมุนไพรก็ใช้ได้ครับแต่ว่าต้องทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาการใช้ให้ถูกต้องนะแล้วก็ถ้าหากว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีๆก็ฝากไว้ด้วยนะอภัยภูเบศรครับชื่อนี้มั่นใจนะคุณภาพและความปลอดภัยครับคืนวันศุกร์เราเน้นแพทย์แผนไทยครับสำหรับสุขภาพดีวิถีไทยนะวันศุกร์ก็จะเน้นแพทย์แผนไทยเพราะว่าคืนนี้หมอปอนครับแพทย์แผนไทยประยุกต์หมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านเป็นวิทยากรในค่ำคืนนี้นะเดี๋ยวใครที่อยากจะปรึกษาสอบถามเกี่ยวกับสมุนไพรตำรับตำรายาไทยของอภัยภูเบศรต่างๆนะเดี๋ยวปรึกษาได้หลังพักเบรกก่อนนะช่วงแรกก็จะให้หมอปอนเนี่ยได้ให้ความรู้ก่อนพอพักเบรกก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาโดยตรงนะกับทางหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยเลยซึ่งตอนนี้อาจารย์ท่านมารอแล้วด้วยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับฮัลโหล
4: สวัสดีครับคุณละพม
3: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอยู่ปราจีนบุรีหรือเปล่าอาจารย
4: ์ครับวันนี้อยู่ปราจีนบุรี
3: เชิญครับเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
4: ครับก็สวัสดีคุณมันโลมนะครับผมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมช่วงนี้ก็เจ็บป่วยกันไปตามสภาพอากาศครับ
3: ใช่อากาศมันฝนกลับมาอีกแล้วครับเชิญครับ
4: ผมก็เบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านระวังเรื่องของการออกนอกบ้านเนาะมลภาวะแล้วก็เรื่องสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนนะครับผมก็ถ้าเปียกฝนโดนละอองก็ถ้าเป็นไปได้ก็รีบอาบน้ำสระผมดีกว่านะครับผม
3: ครับ
4: จะเป็นเหมือนผมโอเคครับก็วันนี้ก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงนะครับผมครับก็เดี๋ยวไปกันเลยนะครับ
3: ครับความดันโลหิตสูงนะครับเป็นโรคฮิตเหมือนกันเชิญครับ
4: ครับความดันโลหิตสูงนะครับผมก็เป็นหนึ่งใน3โรคยอดฮิตนะครับผมของทุกที่เลยไม่ใช่แค่บ้านเราเนาะความดันเบาหวานไขมันนะครับผม
3: ครับ
4: ความดันโลหิตสูงเนี่ยก็คือถูกจัดอยู่ในหนึ่งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับผมหรือ NCD นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นมีความสำคัญเนาะทางสาธารณสุขบ้านเรามากที่ควรจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลนะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับหรือแม้กระทั่งโรคไตนะครับผม
3: ครับ
4: พื้นฐานการดูแลสุขภาพที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมความดันโลหิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวนอยู่ในเรื่องของ พฤติกรรมนะครับผมรวมไปจนถึงการทานยานะครับผม
3: อือฮึครับ
4: เริ่มต้นเราก็มาทำความรู้จักกันก่อนนะครับผมการดูแลสุขภาพดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้ผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงนะครับมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สามารถดูได้อย่างเป็นปกติสุขนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าการถูกแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเนี้ยครั้งเดียวนะครับผมเป็นตลอดชีวิตไปเลยนะครับผมก็คือความหมายของความดันโลหิตก่อนนะครับความดันโลหิตเนี่ยก็คือมันเป็นแรงดันที่เกิดขึ้นในหลอดเลือดของเรานะครับหลอดเลือดแดงเนี่ยหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำเนี่ยก็คือเป็นหลอดเลือดที่อยู่ตามร่างกายเลยนะครับผมหัวใจเราเนี่ยมีหน้าที่สูบฉีดเลือดนะครับผมปอดเนี่ยมีหน้าที่รับสารอาหารดีๆมาให้เม็ดเลือดในหลอดเลือดเนี่ยนำสารอาหารเหล่านี้ไปเลี้ยงทั่วร่างกายนะครับไตเราเนี่ยมีหน้าที่รับเลือดที่เอาของเสียเนี่ยมาฟอกนะครับผมแล้วก็กลับไปเลี้ยงที่หัวใจต่อให้หัวใจฉีดอัดส่งหัวใจเนี่ยเหมือนเครื่องปั๊มนะครับผมไตเนี่ยเหมือนการกรองแล้วก็ปอดเนี่ยก็คือเหมือนกับโรงงานรับสารอาหารนะครับผมซึ่งความดันโลหิตเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นแรงดันที่อยู่ข้างในนะครับผมเป็นแรงดันที่ผลักต้านภายในหลอดเลือดนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยจะบอกว่ามีเวลาเราวัดเป็นตัวเลขหลักๆ ก็คือเวลาคุณผู้ฟังเนี่ยไปวัดความดันนั่นแหละนะครับผมเอาแขนเข้าเครื่องเนาะเขาก็จะบอกออกมาประมาณ3ตัวเลขนะครับผมก็คือเขาจะบอกตัวบนตัวล่างแล้วก็มีชีพจรนะครับผมตัวบนตัวล่างเนี่ยก็คือหมายถึง2ตัวนี้นี่แหละนะครับผมตัวบนก็คือความดันโลหิตซิสโตลิกหรือเป็นค่าความดันขณะที่หัวใจเนี่ยบีบตัวนะครับผมเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงนะครับผมแน่นอนว่าเมื่อมีการบีบปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องมีการคลายเพื่อบีบใหม่นะครับผมก็จะเป็นค่าความดันตัวล่างที่เรียกว่าความดันไดแอสโตลิกนะครับผมเป็นค่าความดันขณะที่หัวใจเนี่ยคลายตัวนะครับผมซึ่งเวลาเราคุยกับคุณหมอหรือเอาไปวัดความดันเนี่ยเขาก็จะแปลผลออกมาเป็นค่า2ตัวก็คือ120ทับ80 130ทับ70อะไรอย่างนี้นะครับผมหน่วยเป็นมิลลิเมตรตลอดนะครับผมความดันเนี่ยเขาก็จะมีระดับเนี่ยบอกไว้อยู่นะครับผมซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับผมความดันโลหิตซิสโตลิกหรือตัวที่บีบตัวเนี่ยถ้าเขามีค่าอยู่ระหว่าง90ถึง120เนี่ยครับผมก็คือเป็นความดันโลหิตปกตินะครับผม120เนี่ยกำลังดีเลยนะครับผม
3: ครับ
4: แต่ถ้าสมมุติว่าเริ่ม120ถึง139เนี่ยมันจะเริ่มเสี่ยงเป็นความดันสูงนะครับผมความดันสูงเราจะตัดที่140นะครับผมขึ้นไปนะครับผมก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องถูกวัดในกรณีที่คนผู้ฟังเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ปกติที่สุดนะครับถ้าเราออกกำลังกายแล้วเรามาวัดมันสูงอยู่แล้วหัวใจบีบตัวนะครับผมหรือเราอ่อนเพลียเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต่ำก็ต่ำก็ได้เหมือนกันนะครับผมในทางกลับกันเนี่ยความดันตัวล่างนะครับผมค่าไดแอสโตลิกเนี่ยมันจะมีหน่วยเป็นน้อยกว่านะครับผม เขาก็จะอยู่ที่ถ้าสมมุติว่าต่ำกว่า90ลงมาเนี่ยแต่ว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่อยู่ระหว่าง60ถึง90นะครับผม
3: ครับ
4: ถ้าตัวล่างเนี่ยเริ่มสูงขึ้นไปอย่างเช่นจาก80เป็น90 หรือ80ถึง89เงี้ยมันก็จะเริ่มปิ่มๆแล้วก็ถ้าเป็น90ขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มสูงก็คือ2ตัวนี้จะพากันสูงนะครับถึงจะเรียกว่าความดันโลหิตสูงนะครับ
3: ครับ
4: ถ้าความดันต่ำเนี่ยเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีนึงนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยในกรณีที่เป็นลักษณะของความดันโลหิตสูงเนี่ยเขาก็จะมีในลักษณะของเป็นภาวะอาการที่แสดงออกมานะครับผมซึ่งถ้าเปรียบให้ฟังง่ายๆเนี่ยมันก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับทางแรงดันนะครับผมถ้าสมมติว่าเลือดมันไหลแรงมากๆเนี่ยครับผมมันก็จะมีอาการที่เป็นลักษณะของการกำเริบหรือเหมือนกับกระแทกนะครับผมในที่นี้คุณผู้ฟังก็อาจจะมีคุ้นๆอยู่บ้างถ้าสมมติว่าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วมีอาการแสดงนะครับผมมันก็จะมีอาการลักษณะของอย่างเช่นแรงดันขึ้นไปที่หัวเยอะๆก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะได้นะครับผมหรือถ้ามันขึ้นมากๆจริงนอกจากปวดศีรษะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการคลื่นไส้นะครับผมอาเจียนวิงเวียนนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือสมมุติว่าความดันมันสูงมากๆเนี่ยแล้วเราไปเกิดเหตุที่มันมีการตกใจนะครับผมหรืออะไรมากก็อาจจะทำลายหลอดเลือดได้ง่ายนะครับผมปวดศีรษะเนี่ยก็มักจะปวดที่ท้ายทอยหรือตึงๆหัวนะครับผม
3: ครับ
4: เวียนศีรษะมึนงงเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเหมือนแบบบ้านมันหมุนมันโครงเคลงมันเดินไม่ตรงนะครับผมตาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกแบบตาพร่ามัวนะครับผมมองไม่ชัดหรือหัวใจเต้นเร็วมากๆเนี่ยก็จะถ้ามีเริ่มด้วยก็อาจจะเกิดอาการรู้สึกเหมือนใจสั่นนะครับผมหรือถ้าบางรายเนี่ยมันเป็นแรงดันเยอะๆแล้วหลอดเลือดฝอยมันแตกอย่างเช่นที่จมูกเนี่ยก็อาจจะเกิดเป็นเลือดกำเดาได้นะครับผมซึ่งมันมากับการบีบตัวของหัวใจเนาะถ้าสมมติว่ามันมีอาการในลักษณะของการเจ็บแน่นหน้าอกนะครับผมหรือปวดศีรษะรุนแรงมากๆหายใจติดขัดอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็อาจจะต้องรีบไปพบแพทย์นะครับผม
3: ครับ
4: ทีนี้เบื้องต้นเนี่ยในลักษณะของตรงนี้เนี่ยพอมันเป็นนะครับผมเราก็จะต้องเฝ้าระวังกันนะครับผมในเรื่องของการดูแลเรื่องความดันโลหิตเนี่ยการดูแลเนี่ยก็จะมีทั้งหลายๆแง่เลยหลอดเลือดเนี่ยต้องบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความอ่อนไหวเนาะตัวเขาจะเปรียบเหมือนสายยางเลยครับผมคุณเปิดน้ำแรงมันก็มีแรงดันเยอะคุณเปิดน้ำเบาแรงดันมันก็น้อยนะครับ
3: ครับผม
4: แต่การเปิดในที่นี้มันไม่ใช่สวิตช์เปิดปิดแต่มันคือพฤติกรรมสุขภาพครับผมพฤติกรรมสุขภาพเนี่ยคือสวิตช์ที่มีผลต่อความดันโลหิตนะครับผมเขาจะบอกเป็นหัวข้อเลยก็คืออย่างเช่นถ้าคุณออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับผมออกกำลังกายนี่คือต้องพอดีด้วยนะไม่หนักจนเกินไปนะครับผมก็จะทำให้ถ้าเห็นภาพหน่อยออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับผมหรือการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องนะครับผมระดับการออกกำลังกายที่สามารถออกได้เนี่ยก็คือแบบเบาๆปานกลางตรงนี้ก็จะช่วยให้หลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงมีความยืดหยุ่นดีขึ้นนะครับอย่างในนักกีฬาที่เขาออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยความดันเขาอาจจะค่อนข้างต่ำเพราะว่าหลอดเลือดเขาเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงนะครับผมก็จะทำให้เขาเนี่ยไม่เสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคที่มันจะตามมาจากภาวะความดันโลหิตสูงนะครับผมอันนี้ก็คือการออกกำลังกายนะแต่ถามว่าไม่ออกกำลังกายหลอดเลือดดีได้ไหมก็ดีได้นะครับผมแต่ถ้าออกก็จะดีเข้าไปอีกนะครับอย่างเรื่องของการดื่มการสูบนะครับผมการดื่มการสูบเนี่ยเป็นผลที่จะเรียกว่าทางตรงกับทางอ้อมผสมกันเลยก็ได้นะครับผมถ้าเอาทางตรงเนี่ยก็คือการดื่มเนี่ยมันคือแอลกอฮอล์เนาะแอลกอฮอล์คาเฟอีนอะไรเงี้ยนะครับผมก็มีผลทำให้หัวใจเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นมีการสูบฉีดเร็วมากขึ้นโดยไม่จำเป็นนะครับผมมันเหมือนร่างกายมันตื่นตัวตลอดเวลาอะไรเงี้ยบางทีมันก็ทำให้เกิดความล้าของร่างกายได้ถ้ามันสูงมากๆเนี่ยก็อาจจะเป็นโรคอื่นๆตามมาด้วยนะครับผมการสูบบุหรี่เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับคล้ายๆกับเรื่องของทางปอดมากกว่าเนาะแต่จริงๆก็คือกระทบเพราะอย่างที่บอกปอดเนี่ยเขามีหน้าที่นำสารอาหารที่ดีเข้าสู่ร่างกายเนาะก็คือออกซิเจนถ้าเราสูบบุหรี่จัดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้ขมเหลานิโคตินนะครับผมหรือต่างๆเนี่ยมันก็จะเกาะตามถุงลมนะครับผมในคนที่เป็นแบบถุงลมป่งพองเนี่ยก็คือคุณภาพของอาหารหรืออากาศที่เข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยก็ไม่ดีนะครับผมก็อาจจะทำให้มันเกิดความรู้สึกเหนื่อยง่ายมากขึ้นหรือในทางกลับกันมันก็อาจจะเป็นตัวที่ทำให้หัวใจทำงานมากขึ้นก็จะมีความดันโลหิตสูงตามมานะครับผม
3: ครับ
4: ซึ่งเป็นผลกระทบแบบกว้างๆแต่โดนเรื่องของความดันด้วยนั่นเองนะครับผมในอีกในนึงเนี่ยปัญหาที่เรามักจะเจอก็คือผู้ที่เป็นความดันโลหิตแล้วเนี่ยไม่ได้กินยาสม่ำเสมอนะครับผมการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่แพทย์เนี่ยก็จะส่วนใหญ่ถ้าความดันมันสูงต่อเนื่องเนาะไม่ว่าจะในขนาดพักหรือว่าในขณะที่ทำกิจกรรมเนี่ยแพทย์เขาก็จะเริ่มเฝ้าระวังแล้วว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นความดันโลหิตสูงการให้ยาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยทำให้หัวใจเนี่ยไม่ทำงานหนักมากจนเกินไปนะครับผมแล้วก็ช่วยเรื่องของความดันนะครับมันจะมีที่กล่าวกันประจำนะครับผมก็คือกินยาแผนปัจจุบันมากๆแล้วจะเป็นโรคไตหรือเปล่านะ
3: ครับ
4: ในที่นี้ขอบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นความดันโลหิตสูงแล้วคุณเลือกที่จะไม่กินยาหมอแผนปัจจุบันเพราะกลัวเรื่องไตอันนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะครับผม อย่างที่บอกเลยความดันโลหิตสูงเนี่ยเขามีต้องไปกรองเลือดที่ไตด้วยเหมือนกันเนาะไตเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าหน่วยกรองไตอยู่นะครับผมหน่วยกรองไตเนี่ยเขาก็จะมีหลอดเลือดฝอยเนี่ยมาผ่านเพื่อเลี้ยงลำเลียงเลือดมาฟอกเนาะถ้าสมมติว่าคนที่เป็นความดันโลหิตสูงมากๆเนี่ยแรงดันเนี่ยมันจะอัดไปที่หลอดเลือดฝอยอาจจะทำให้หลอดเลือดฝอยที่ไตเนี่ยเสื่อมได้ง่ายหรือแตกเลยนะครับผมแน่นอนว่าพอมันแตกแต่มันไม่ใช่หลอดเลือดใหญ่มันก็อาจจะไม่ได้เกิดปัญหาอะไรโดยตรงชัดๆแต่ลองนึกภาพว่าถ้าหลอดเลือดฝอยที่หน่วยกรองไตเนี่ยมันเสื่อมหรือมันเสียหายไปเรื่อยๆไตก็จะเสื่อมครับ พอไตเสื่อมเนี่ยก็จะทำให้คุณภาพของการฟอกของเสียเนี่ยมันลดลงนะครับร่างกายเราก็จะมีโอกาสที่จะมีของเสียมากขึ้นทั้งนี้ก็คือเกิดจากความดันโลหิตสูงนะครับผมฉะนั้นถ้าบอกว่าไม่กินยาความดันเพราะกลัวโรคไตกินแล้วขอโทษถ้ากินยาแล้วกลัวเรื่องโรคไตไม่กินเป็นแล้วไม่กินมีความเสี่ยงเรื่องโรคไตมากกว่านะครับผม
3: ครับ
4: นะครับผมอีกอันนึงนะครับผมก็คือการควบคุมน้ำหนักนะครับผมการควบคุมน้ำหนักเนี่ยแน่นอนว่าไร่างกายของเขาเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเราเนี่ยเหมือนกับภาชนะเนาะที่บรรจุอวัยวะต่างๆกระดูกกล้ามเนื้อข้างในนะครับผมความดันเนี่ยแม้จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเหมือนกับระบบหลอดเลือดเนาะแต่ว่าถ้าร่างกายเราเนี่ยมันมีมวลนะครับผมมีน้ำหนักเยอะก็มีโอกาสที่จะทำให้ความดันเนี่ยมันขึ้นได้นะครับผมเพราะว่าแรงดันในร่างกายเนี่ยก็จะสูงนะครับผมอีกอันนึงนะครับผมก็คือการเลือกรับประทานอาหารนะครับผมอาหารเนี่ยมีผลต่อความดันไม่มากก็น้อยแต่ส่วนใหญ่จะมากนะครับแพทย์เนี่ยจะพูดไว้เสมอว่าอาหารรสจัดเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเรื่องความดันโดยเฉพาะบ้านเรานะครับผมจะพูดประจำเลยว่าบ้านเราเนี่ยชอบทานอาหารรสอร่อยรสอร่อยเนี่ยก็คือรสที่ผ่านการปรุงมาอย่างดีแล้วว่าอร่อยถูกปากแน่นอนนะครับรสอร่อยเนี่ยเขาจะเป็นการปรับให้มันดีที่สุดทานแล้วมีความสุขที่สุดนะครับผม
3: ครับ
4: ซึ่งรสเหล่านี้ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับเหมือนก๋วยเตี๋ยวหรือส้มตำนะครับผม
3: ครับ
4: ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโอ้ตอนแม่ค้าเขาต้มน้ำซุปกระดูกหมูเนี่ยเป็นหม้อเนี่ยหรือน้ำซุปอื่นๆเนี่ยเขาก็ต้องใส่เครื่องปรุงรสอยู่แล้วนะม
3: ัน
4: จะมีความรสจัดมาประมาณหนึ่งแต่พอมันเป็นต้มเป็นหม้อเนี่ยไอ้มันอาจจะไม่ได้เข้มขนาดนั้นแต่จริงๆเขาใส่เยอะเนาะเพราะให้มันเข้มทั้งหม้อนั้นได้เนี่ยคือต้องใส่เยอะหรือแกงสักหม้อหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับผมแต่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวจะเห็นภาพกว่าทีนี้พอพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเรานะครับเราชิมนะเฮ้ยมันยังขาดเติมน้ำตาลหน่อยเฮ้ยหวานไปเติมน้ำปลาหน่อยเฮ้ยเค็มไปรสยังไม่กลมกล่อมเติมเปรี้ยวเข้าไปอีกหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับผมก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เห็นภาพชัดว่าอาหารเนี่ยมันเป็นรสอร่อยจริงๆนะครับผมถ้าไม่ถูกปากเราก็อาจจะทานได้ไม่เต็มที่ก็ได้เหมือนกันส้มตำก็เช่นกันนะครับผมส้มตำเนี่ยกว่าเขาจะปรุงให้น้ำส้มตำเนี่ยอร่อยเนี่ยบางทีมันต้องใส่หลายอย่างเนาะมีน้ำตาลมีน้ำปลามีพริกมีมะนาวอะไรเงี้ยนะครับผม
3: ครับ
4: ซึ่งก็ต้องเป็นรสที่มันมีความจัดจ้านนิดนึงนะครับผมและยิ่งเราแบบซดน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยเนาะทั้งส้มตำหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันก็จะได้ความรสจัดเข้ามานะครับผ
3: ม
4: รสจัดเนี่ยหรือตัวความเค็มเนี่ยมันก็จะมีส่วนทำให้ความตึงตัวของหลอดเลือดเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับผม
3: คร
4: ับ จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เราไม่กินอาหารรสจัดหรือดูแลตัวเองดียังไงเนี่ยครับในช่วงเวลาที่เราเริ่มมีอายุมากขึ้นหลอดเลือดก็จะเริ่มเสื่อมตัวได้ตามธรรมชาติด้วยเช่นกันนะครับผมบางคนบอกว่าฉันใช้ชีวิตอย่างดีมาตลอดความดันปกติมาตลอดแต่ทำไมพอเข้าเลข6เลข5ปลายเลข6เนี่ยทำไมความดันเพิ่มขึ้นนะครับผม
3: ครับ
4: ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งจากที่หลอดเลือดเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นลดลงนะครับผมเป็นความเสื่อมตามช่วงวัยนะครับผม
3: ครับ
4: แต่สิ่งที่พูดเนี่ยอย่างที่บอกมันไม่ได้หมายถึงทุกท่านนะครับผมแต่มันคือความเสี่ยงนะฮะแล้วความดันโลหิตต่ำล่ะเป็นยังไงนะครับผมความดันโลหิตต่ำเนี่ยเขาจะถูกนิยามไว้ว่าความดันโลหิตตัวบนเนี่ยจะต่ำกว่า90และตัวล่างเนี่ยจะต่ำกว่า60นะครับผมซึ่งอาจจะต่ำเพียงตัวเดียวหรือ2ตัวก็ได้นะครับผมอาการของความดันโลหิตต่ำเนี่ยจะสวนทางกับความดันโลหิตสูงมากๆนะครับผมถ้าความดันโลหิตสูงคือเลือดเนี่ยมันไหลแรงมันอัดแน่นมากมีแต่ปวดหัวเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนอะไรอย่างนี้ความดันโลหิตต่ำจะแสดงออกมาในลักษณะของเลือดไปเลี้ยงไม่พอนะครับผมเลือดไปเลี้ยงไม่พอก็อาจจะมีอาการก็คือสวิงสวอยเวียนศีรษะหน้ามืดจะเป็นลมนะครับผมบางทีนั่งอยู่แล้วลุกขึ้นมาพวดเหมือนจะหงายหลังเพราะว่าเหมือนจะเป็นลมเลือดไปเลี้ยงจะไม่ทันนะครับ
3: ครับ
4: พอเป็นมาก อาจจะมีอาการหายใจเร็วนะครับผมการหายใจเร็วคือการเอาอากาศเข้ามาเนาะรีบกระตุ้นให้เลือดมันสูบฉีดนะครับผมเหนื่อยง่ายนะครับชีพจรเต้นเบาชีพจรเนี่ยเราก็จะจับได้ตามตำแหน่งต่างๆตำแหน่งยอดนี้ก็จะมีอ่ะข้อมือเนาะหรือถ้าเราดูในหนังกันหน่อยเขาก็จะคำที่คอนะครับที่คอเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดใหญ่อยู่นะครับผมตัวเนี้ยก็อาจจะรู้สึกว่าเต้นแผ่วเต้นเบานะครับผมหลักๆเนี่ยของความดันโลหิตต่ำเนี่ยครับผมการดูแลก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็คืออ่าอย่างเช่นดื่มน้ำไม่เพียงพอนะครับผมเพื่อเหมือนกับไปช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเลือดนะครับผมการเปลี่ยนอิริยาบถการทำกิจกรรมอะไรต่างๆควรจะทำอย่างช้าๆเอาให้ปลอดภัยนะครับจริงๆคนความดันสูงก็ไม่ควรจะเคลื่อนไหวเร็วมากจนเกินไปด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะการเกิดความดันเนี่ยก็ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมสูงนะครับผมแต่ในผู้ที่เป็นความดันโลหิตต่ำเนี่ยการเปลี่ยนท่าเนี่ยถ้าเปลี่ยนเร็วเกินเลือดไปเลยไม่ทันก็จะเกิดอาการเวียนหัวได้นะครับผมแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามีอาการหายใจเหนื่อยนะครับผมเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ยก็เป็นอาการหนึ่งที่ควรพบแพทย์เนาะซึ่งตอนนี้เรื่องของประเด็นอันเนี้ยมันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจคุณบรรลมก็ตามข่าวอยู่เนาะเรื่องของคุณครูเนาะ
3: ใช่ใช่
4: ซึ่งผมเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมากจริงๆนะครับผมแต่หลักๆเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่าโรคหัวใจเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งมาจากความดันได้ด้วยหรือจากไขมันหรือจากเบาหวานได้ด้วยเหมือนกันแต่สิ่งนี้มันทำให้เราได้เห็นว่าไม่ต้องรอให้อายุเท่าไหร่ถึงจะเป็นใครๆก็มีความเสี่ยงได้นะครับผม
3: ครับ
4: สิ่งที่ผมจะพูดก็คือไอ้เรื่องกระบวนการอะไรก็ให้เขาว่าไปตามนั้นนะครับผมแต่สิ่งที่ผมจะสื่อก็คือเมื่อมันมีความเสี่ยงเนี่ยที่มันไม่แน่นอนสิ่งสำคัญเลยก็คือการตรวจสุขภาพประจำปีครับผ
3: ม
4: การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยถ้าเราพูดกันให้กว้างๆเนี่ยก็คือเป็นการดูว่าระบบของร่างกายตามเกณฑ์ของระบบสาธารณสุขเนี่ยมันมีอะไรในร่างกายเราที่มันดูมีความผิดปกติไหมอย่างเช่นสัญญาณชีพเนี่ยเนาะสัญญาณชีพมันก็จะมี4อย่างเนาะความดันโลหิตนะครับผมสูงไหมต่ำไหมชีพจรหัวใจเต้นแรงไหมนะครับอุณหภูมิร่างกายเป็นยังไงนะครับผมการหายใจเราหายใจช้าหายใจเร็วหรือหายใจผิดปกติไหมหรือการตรวจสุขภาพที่เจาะลงไปอีกหน่อยการดูผลเลือดต่างๆความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวการดูค่าตับค่าไตการดูค่าไขมันความดันขอโทษไขมันน้ำตาลนะครับหรือการดูตับอะไรเงี้ยนะครับผมหรือลึกไปกว่านี้ก็จะเริ่มเป็นเฉพาะโรคมากขึ้นนะครับการคัดกรองความเสี่ยงโรคต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญครับผม อาจจะไม่ต้องรอให้อายุมากก็ได้นะครับผมอายุมากที่ผมว่าเนี่ยคือหมายถึง50 60อะไรเงี้ยค่อยตรวจไม่ใช่ถ้าหลักๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือเขาก็จะแนะนำนะว่าควรตรวจเนี่ยเมื่อก่อนก็จะอยู่ที่แบบ35ปีเนี่ยควรตรวจแหละแต่จริงๆถ้าเรารู้สึกว่าเรามีอาการอะไรที่มันผิดปกติเนี่ยเป็นไปได้เราก็ควรจะตรวจให้มันแน่ชัดก่อนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะฮะ
3: ครับ
4: อันนี้เลยนะครับผมปีนี้เนี่ยก็คือมันก็เพิ่งผ่านวันความดันโลหิตของโลกไปนะครับผมสสช.นะครับผมเขาก็มีร่วมกับ5ภาคีเครือข่ายเนาะสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยกรมควบคุมโรคนะครับผมสมาคมและเครือข่ายโรคไม่ติดต่อและบริษัทแอสตราเซเนกาเนาะเขาก็จะมีแถลงเกี่ยวกับเรื่องของ Beat the Pressure นะครับผมหรือเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตนะครับเนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลกช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสถานการณ์ที่เขาบอกเนี่ยก็คือคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยเริ่มมีป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วสูงถึง 29.5% นะครับถ้าตีเป็นจำนวนคนก็คือ 17.5 ล้านคนเสี่ยงนะคุณบรรล
3: ม
4: 15ปีเองนะครับผมและเกือบครึ่งหนึ่งไม่รู้ตัวว่าป่วยครับผม
3: ครับมันเหมือนภัยเงียบเหมือนกันความดันโลหิตสูงครับ
4: เนี่ยเป็นเขาเรียกเลยว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบนะครับผม
3: ใช่ๆครับ
4: อีกอันหนึ่งคุมอาการไม่ได้ผู้ที่ป่วยและเข้าสู่ระบบการรักษาแล้วเขาบอก 75% ยังไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้คือรู้แล้วว่าตัวเองเป็นแต่ยังควบคุมไม่ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าพอคุมไม่ได้เนี่ยมันเป็นความดันสูงเรื้อรังมันจะเริ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจแล้วก็โรคไตเรื้อรังนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงที่สูงมากนะครับแน่นอนว่าพอมีการเจ็บป่วยเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยนะครับผมมันก็จะเป็นการทำให้เกิดการเสียโอกาสละกันเนาะใช้คำนี้ในหลายๆแง่มุมเลยนะครับผม การจ้างงานระบบสุขภาพอะไรเงี้ยก็มีผลด้วยเหมือนกันแต่หลักๆที่ผมจะพูดก็คือมันเจอในคนอายุน้อยขึ้นเอ้ยขอโทษเจอในคนอายุน้อยลงและในคนที่เป็นก็ยังคุมได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผม
3: คร
4: ับ หลักๆเนี่ยภาครัฐเนี่ยรวมถึงภาคเอกชนเนี่ยเขาก็จะพยายามร่วมมือกันนะครับผมเพื่อส่งเสริมผลักดันนะครับผมให้เราเนี่ยมีความตระหนักรู้นะครับผมถึงการแก้ปัญหาหรือการบรรเทาปัญหาเนี่ยเนาะเป้าหมายที่เขาวางเนี่ยก็คือพยายามให้ผลักดันให้รู้และเฝ้าระวังให้คุมอาการได้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยเนี่ยมากขึ้นนะครับผมแนวคิดง่ายๆเลยเขาใช้หลักว่า know your numbers control your pressure รู้ค่าความดันกินยาทุกวันคุมทันห่างไกลโรคนะครับ
3: ครับ
4: เป็นส่งเสริมการป้องกันก็คือเน้นย้ำเพิ่มกิจกรรมทางกายนะครับการออกกำลังกายต่างๆการเดินการวิ่งนะครับผมลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนะครับผมเหนื่อยนิ่งก็คือในแง่นี้ไม่ได้หมายถึงการอยู่เฉยๆแต่หมายถึงการเพิกเฉยนะครับผมเพื่อให้ประชาชนเนี่ยตระหนักเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเอาง่ายๆถ้าเป็นไปได้นะครับคุณผู้ฟังเราก็ถ้าบ้านเราเป็นครอบครัวใหญ่มีพ่อมีแม่มีเราหรืออาจจะมีสูงขึ้นไปอีกปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาบ้านนึงเนี่ยอาจจะมีเครื่องวัดความดันดีๆไว้สักหน่อยสักเครื่องนึงนะครับผมวัดเนี่ยเขาจะแนะนำวัดช่วงหลังตื่นนอนเนาะเป็นค่าความดันที่ค่อนข้างนิ่งนะครับผมหรือถ้าสมมุติมันมีอาการผิดปกติอะไรขึ้นมาลองวัดนะตอนนั้นดูว่ามันสูงเกินเกณฑ์ไหมนะครับผมตรงนี้ก็เอาไปพบหมอได้นะครับผม
3: ครับ
4: ในมุมของแผ่นไทยบ้างนะครับผมแผ่นไทยเนี่ยจริงๆทั้งโดยภาคส่วนเนาะแล้วก็อย่างของโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยในมุมมองของแผ่นไทยเนี่ยความดันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการละคนกันของธาตุแต่หลักๆก็จะอยู่ที่ปิตะแล้วก็วาตะนะครับเป็นไฟกับลมที่กำเริบไฟกับลมพอมันกำเริบเรานึกถึงเปลวไฟกองไฟความร้อนมันจะขึ้นสูงนะครับผมพอมันขึ้นสูงเนี่ยมันก็จะไปกระทบต่างๆนะครับผมหลักๆก็คือนั่นแหละสมองหลอดเลือดนะครับผมหัวใจนะครับผมกล้ามเนื้อนะฮะซึ่งก็จะทำให้เกิดอาการเกิดความไม่สมดุลขึ้นมาพอความร้อนสูงน้ำก็จะแห้งก็จะเกิดปัญหาต่างๆออกมานะครับผมซึ่งอย่างของแผนไทยเนี่ยการดูแลส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้เรื่องของการกำหนดลมหายใจนะครับหรืออย่างรูสีดัดตนเนี่ยก็จะมีเรื่องการกำหนดสมาธิขึ้นมานะครับการปรับเรื่องอาหารนะครับผมไม่ทานรสเค็มไม่ทานรสจัดต่างๆนะครับผมมากจนเกินไปนะฮะการใช้ยาสมุนไพรนะครับผมที่มีรสสุขุมเย็นหรือรสจืดนะครับผมเพื่อช่วยลดความดันโลหิตนะครับหรือการทานยาสมุนไพรที่ช่วยขับปัสสาวะนะอย่างเช่นชากระเจี๊ยบนะครับผมกระเจี๊ยบเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องลดความดันโลหิตสูงอยู่แล้วนะครับการทานกระเจี๊ยบเนี่ยก็คือมีส่วนช่วยเรื่องของการขับปัสสาวะนะแล้วก็เขามีแอนโทไซยานินเนาะเพิ่มประสิทธิภาพและความแข็งแรงให้กับหลอดเลือดนะครับผมตรงตัวเลยบำรุงหลอดเลือดนะครับผมถ้าจะทานกระเจี๊ยบเพื่อลดไขมันเนี่ยก็ต้องทานปริมาณมากซึ่งผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะครับคือคุณกินเพื่อขับปัสสาวะอะไรเงี้ยได้แต่สมมติว่าถ้าคุณทานกระเจี๊ยบเยอะเขามีเขาเรียกอะไรอาจจะต้องระวังในเรื่องของโรคไตนะครับผมถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับไตบกพร่องหรืออะไรเงี้ยก็ต้องระวังสตรีมีครรภ์ผู้มีปัญหาตับและไตเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการใช้นะครับกระเจี๊ยบแดงเนี่ยนอกจากช่วยเรื่องของความดันเขามีฤทธิ์ระบายด้วยนะครับผมคนธาตุอ่อนอาจจะคือมันมีความเปรี้ยวเนาะมันก็อาจจะเกิดอาการท้องเสียได้นะครับผมกระเจี๊ยบเราจะเจอในบ้านเราหลักๆก็คือเครื่องดื่มเนาะคุณบรรลม
3: ครับ
4: แต่หลักๆน้ำกระเจี๊ยบที่เรากินกันหวานมากครับ
3: หวานเจี๊ยบเลยครับน้ำกระเจี๊ยบแบบหวานเจี๊ยบเลยครับผม
4: คือความเปรี้ยวเนี่ยคุณได้ของเขาเต็มๆดีสดชื่นแต่ถ้าหวานอีกสักหน่อยจะสดชื่นขึ้นใช่ครับน้ำกระเจี๊ยบส่วนใหญ่ที่เรากินกันหวานครับผมอันนี้ก็ถ้าชงเองคุณจะได้ความรู้สึกหนึ่งเลยนะครับผมมันจะมีความเปรี้ยวโดดมากนะครับผมให้ความสดชื่นอีกแบบหนึ่งนะครับผมแต่หลักๆพอใส่น้ำตาลเนี่ยมันจะเป็นน้ำกระเจี๊ยบที่เราทานกันทุกวันนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับผมนอกจากกระเจี๊ยบนะครับผมก็มีบัวบกนะครับผมบัวบกเนี่ยเขาก็จะอยู่หมวดเดียวกับอันนี้เลยนะครับผมก็อย่างเขาเรียกอะไรนะเม็ดแปะกล้วยนะครับผมบัวบกเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนะครับผม บัวบกเนี่ยเป็นยาฤทธิ์เย็นนะครับผมซึ่งหลักๆเนี่ยเขาก็ช่วยในเรื่องของความดันโลหิตแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจนะครับผมตัวนี้ทดลองในสัตว์ก็คือทำให้หนูที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยหลอดเลือดเขามีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับผมทำให้ความดันโลหิตเฉลี่ยเนี่ยลดลงนะครับผมสารสกัดใบบัวบกเนี่ยช่วยเรื่องหลอดเลือดแล้วก็ช่วยเรื่องความดันโลหิตเนี่ยได้ค่อนข้างดีทั้งตัวบนและตัวล่างเลยนะครับไม่ทำให้หัวใจเนี่ยเต้นผิดปกติด้วยนะครับผมซึ่งบัวบกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราทานกันเนี่ยก็มักจะอยู่ในรูปแบบอาหารเนาะยำบัวบกน้ำใบบัวบกนะครับหรืออย่างของโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยเราก็จะมีเป็นแคปซูลบัวบกนะครับเราก็จะใช้จ่ายในกลุ่มที่บัวบกเขาเป็นยาเย็นเนาะเขาก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดศีรษะช่วยผ่อนคลายช่วยบำรุงสมองนะครับผมแล้วก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของหลอดเลือดให้หลอดเลือดเนี่ยมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นนะครับถ้าไฟลมมันร้อนมากๆมันตีขึ้นตาเนี่ยเราก็จะมีแนะนำในเรื่องของการใช้เป็นยาพอกตานะครับผมยาพอกตาเนี่ยจะเป็นการรวมกันของยาที่มีฤทธิ์เย็นเนี่ยด้วยกัน3ชนิดนะครับผมมีฟ้าทลายโจรมีบัวบกมีบอระเพ็ดนะครับผมอย่างเงี้ยมันเขาจะออกขมหมดเลยขมเนี่ยคือยาเย็นนะครับผมมีการเอาผงฟ้าทลายโจรผงบัวบกนะครับผมผงบอระเพ็ดเนี่ยมาผสมให้เข้ากันในอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับผมแล้วก็บางที่ก็จะใช้ไข่ขาวเนาะหรือบางที่ก็จะผสมน้ำเย็นนะครับผมให้มันเป็นเหมือนกับกลายเป็นเนื้อครีมนะครับผมแล้วก็เอาแผ่นสำลีเนี่ยมาชุบน้ำพอหมาดแล้วก็แปะที่ตาแล้วค่อยเอาตัวครีมที่ได้จากผงที่บดเนี่ยมาพอกที่ตานะครับผมเราก็จะเชื่อว่าความเย็นตรงนี้เขาก็จะช่วยลดการอักเสบลดความร้อนนะครับผมช่วยดูดพิษไข้พิษร้อนเนี่ยออกนะครับผมก็จะเป็นที่มาของยาพอกตาที่เราทำกันอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศหรือว่าภูมิภูเบศด้วยนะครับผมซึ่งในตรงนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราจะสามารถใช้เป็นตัวเลือกได้นะครับคือพอเราเป็นเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องพบคุณหมอแผนปัจจุบันอยู่แล้วเรามักจะมียาทานนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถมาปรึกษาใช้ยาตรงนี้รวบได้นะครับผมที่แผนไทยใกล้บ้านนะครับผมโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลภาครัฐนะครับผมหรือโรงพยาบาลสูตรเนี่ยก็ได้หมดเลยนะครับผมความดันโลหิตสูงอย่างที่บอกเลยนะประเทศไทยเรามียอดสะสมเยอะนะครับผมสิ่งสำคัญที่อยากเน้นย้ำทุกท่านอีกทีก็คือการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพนะครับผมเขาจะบอกเลี่ยงหวานเลี่ยงมันเลี่ยงเค็มนะครับผมแล้วก็ระวังอาหารที่มีโซเดียมอาหารที่มีโซเดียมคุณอาจจะไม่รู้นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปแบบของอาหารที่ทำในปริมาณมากๆนะครับผมถ้าทำกันเองก็คือแกงหม้อนั่นแหละนะครับผมแกงหม้อก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเลิกกินนะคุณอาจจะต้องทานในปริมาณที่น้อยลงนะครับหรือไม่รู้ว่ามีใครเป็นไหมถ้าคุณไปกินหมูกระทะหลังกินหมูกระทะเสร็จคุณจะรู้สึกคืนนั้นคุณนอนปากแห้งมากนะครับผมคือมันมีความเค็มเยอะนะครับเค็มจากตัวที่หมูที่หมักเค็มจากอาหารสำเร็จรูปที่เขาทำเป็นถาดๆเค็มจากน้ำจิ้มนะครับผมเขาทำมาเป็นหม้อนะครับผมซึ่งบอกว่าซึ่งไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องไม่กินหมูกระทะเลยนะครับผมไม่ใช่ จะต้องเว้นช่วงบ้างให้ร่างกายคุณได้ฟื้นฟูนะครับผมเวลาทานอะไรที่รสจัดมากๆพยายามดื่มน้ำตามเยอะๆนะครับผมแต่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรจิบให้ตลอดวันนะครับผมเพื่อไปช่วยเจือจางความเข้มข้นตรงนั้นนะครับผมกรองจางดีกว่ากรองเข้มเอางี้ดีกว่านะครับถ้าไตพูดได้เขาจะพูดแบบนี้นะครับผมแล้วก็มันก็จะเป็นคำนี้ลดละเลี่ยงนะครับผมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับผมบุหรี่ไฟฟ้านะอันนี้ก็คือผลของทางเรื่องความดันโลหิตเนี่ยทางตรงทางอ้อมนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้มันก็จะมีเรื่องมลภาวะเข้ามาเนาะจริงๆต่อให้ฝนตกหนักขึ้น PM 2.5 ก็ยังอยู่กับเรานะครับผมมลภาวะสารต่างๆก็ยังมีอยู่นะครับผม
3: ครับ
4: แล้วก็เรื่องของน้ำหนักตัวเนาะอันนี้ก็อาจจะต้องลองปรึกษากับคุณหมอแผนปัจจุบันด้วยเหมือนกันมันจะมีค่าดัชนีมวลกายอยู่นะครับผมซึ่งผมอันนี้ก็เกินเยอะอยู่ก็ต้องพยายามกันไปนะครับผม
3: ครับ
4: กิจกรรมทางกายที่บอกเลยเนาะการออกกำลังกายนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยก็คือ30นาทีต่อวันหรือ150นาทีต่อสัปดาห์นะครับผมอันนี้จากกรมควบคุมโรคเลยนะยากอยู่แต่ว่า ถ้าทำได้ก็จะดีนะครับผม
3: ครับ
4: ความเครียดความคิดต่างๆนะครับผมมีผลต่อจิตใจนะครับผมตรงนี้ถ้าเราได้ทำอะไรที่มันมีความผ่อนคลายไม่รบกวนหรือเดือดร้อนใครเนี่ยแล้วเราสบายใจมันก็ลดความเสี่ยงเรื่องความดันได้เหมือนกันนะฮะ
3: ครับ
4: แล้วก็สิ่งสำคัญเหมือนเดิมอย่างที่บอกถ้าเป็นไปได้อันนี้เผื่อคือคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเครื่องวัดความดันมันอาจจะเป็นอะไรที่เข้าถึงยากเนาะเราอาจจะหมั่นตรวจวัดความดันเนี่ยจากอนามัยใกล้บ้านหรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เหมือนเราได้ไปดูสุขภาพของเราด้วยนะครับผมแต่ก็ดูให้เหมาะให้สมละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทิ้งท้ายกันนิดนึงนะครับในส่วนของผมเนี่ยก็คือผมรู้มันก็เร็วๆเหมือนเดิมอ่ะเนาะก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณผู้ฟังมีคำถามหรือว่าอยากปรึกษาการใช้ยาหรือว่าการรักษาด้วยแผนไทยก่อนจะมาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาเนาะเราอาจจะโทรคุยกันก่อนเพื่อดูว่าต้องเตรียมตัวไหมหรือว่าต้องทำอะไรเบื้องต้นให้ทางเราแนะนำก่อนโทรมาเลยได้นะครับผมที่0853912255นะครับ0853912255นะครับผมเบอร์นี้เป็นเบอร์ของหน่วยงานแผนไทยนะครับผมบริการให้คำปรึกษานะครับผมรวมถึงแนะนำการเตรียมตัวนะครับผมถ้าเกิดจะเดินทางมานะตรงนี้โทรมาได้ทุกวันเลยนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดถ้าโทรมาก็สักช่วงสายๆหรือไม่ก็ช่วงบ่ายๆก็ได้นะครับผมแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเดินทางไม่สะดวกอยากปรึกษาหรือรับยาสมุนไพรนะครับก็สามารถเราก็จะมีคลินิกออนไลน์นะครับผมตัวนี้ก็เพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับผมที่ช่องทางไลน์ตัว SI นะครับผมตัว A ตัว B ตัว HThaiMed นะครับผม SIABSThaiMed นะครับผมตรงนี้ก็บริการให้คำปรึกษาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุยแล้วคุณหมอแนะนำเรื่องการใช้ยาอะไรอย่างนี้ก็สามารถมีบริการจัดส่งนะครับในส่วนตรงนี้ก็คือไม่สามารถใช้สิทธิ์การรักษาได้แล้วก็มีค่าส่งต่างหากนะครับ
3: คร
4: ับ แล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็คือเรื่องการทำหัตถการเนาะพอกตาเนี่ยหลายๆโรงพยาบาลจริงๆก็มีแล้วนะการนวดเนี่ยก็เป็นการช่วยให้หลอดเลือดกล้ามเนื้อเนี่ยคลายตัวนะครับผมก็ช่วยให้มันมีความยืดหยุ่นได้แล้วก็ช่วยให้เกลือเรื่องการไหลเวียนด้วยนะครับผมอย่างที่บอกสนใจหรือว่าสงสัยอะไรก็สามารถโทรมาได้นะครับประมาณนี้ครับคุณบรรลง
3: โอเคครับงั้นพักเลยนะ
4: ฮะได
3: ้ครับผมให้ทางอาจารย์ปอนพักแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราเปิดสปอร์ตนะพักฟังสปอร์ตกันแป๊บหนึ่งจบสปอร์ตแล้วใครที่ฟังอยู่มีข้อสงสัยถามได้หรือว่าเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆนะเรื่องราวของสมุนไพรยาไทยอภัยภูเบศของเราเดี๋ยวถามกับหมอปอนได้นะครับอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีครับพักฟังสปอร์ตนะครับจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมนะฮะ02-290-0473นะครับย้ำเบอร์นะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ02-290-0473เดี๋ยวหลังเบรกผมรับสายนะครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะคุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ

0: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศของเรานะตัวใหม่ก็มียาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลนะตัวนี้เป็นตัวใหม่ทำขึ้นมาเสริมยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรดั้งเดิมนะครับมีอภัยโบนแคร์นะดูแลเรื่องของกระดูกและข้อนะจากเพชรสังฆาฏนะแล้วก็ยังมีครีมกันแดดนะตัวใหม่ของอภัยภูเบศนะครับอภัยพรีเมียม UV Shield นะสนใจก็นะสอบถามปรึกษาการใช้ได้เลยนะครับโทรศัพท์ไปที่ฝ่ายขายก็ได้หรือว่าทีมแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศเราก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับผู้ฟังครับเปิดสายโทรมาได้เลยนะฮะ02-290-0473รับทีละ1ท่านทีละ1ท่านนะเคลียร์เสร็จก็วางสาย02-290-0473วันนี้เน้นสมุนไพรนะใครจะถามเรื่องสมุนไพรยุกยาต่างๆถามได้เลยนะผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับโทรจากไหนครับ
2: โทรจากมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะคุณบรมค่ะคุณหมอปอนค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะดิฉันอยากจะเรียนรบกวนเรียนถามคุณหมอว่าได้ยินว่าการรับประทานยาความดันโลหิตนะคะไม่จำเป็นต้องหลังอาหารเลยใช่ไหมคะรับประทานได้เลยเหรอคะ
3: อันนี้เบื้องต้นเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่ก็แนะนำให้ทานตามที่ยาระบุเลยนะครับผมเพราะว่าจริงๆจริงๆเรื่องการดูดซึมยาเนี่ยมันก็จะมีผลเหมือนกันนะครับผมถ้าสมมติว่ายาชนิดนั้นของคุณผู้ฟังเนี่ยครับผมเขาบอกเลยว่าให้กินเวลานี้เวลาไหนเนี่ยก็คือต้องกินให้ตรงนะครับผม
2: หลังอาหารนี่ประมาณ9 โมงได้ไหมคะคุณหมอคะ
3: อ๋อคือหมายถึงมื้ออาหารใช่ไหมครับผม
2: ค่ะมื้ออาหารนะคะ
1: ทานห่างจากอาหารกี่นาทีถึงจะเหมาะสม
2: กี่นาทีคะคุณหมอคะ
1: เดี๋ยวฟังโอเค
3: ถ้าเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวหลังอาหารเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมมันจะไม่เหมือนกับยาลดกรดที่ว่าต้องทานทันทีแต่จริงๆก็คือให้มันอยู่ในเลนส์ประมาณแบบไม่เกิน15-30 นาทีอะไรเงี้ยครับผมกำลังดีนะครับผม
1: หลังจากกินข้าวเสร็จเรียบร้อยกินอาหารเสร็จเรียบร้อยหลังประมาณ15-30 นาทีครับ
2: รบกวนอีกนิดนึงค่ะ
1: เชิญครับ
2: เราจะรับประทานต้องรีบรับประทานตอนเช้าเลยหรือเปล่าคะถ้าเรารับประทานหลัง8 โมงจะช้าไปไหมคะ
3: จริงๆคือมัน
1: อันนี้เป็นคนไม่เหมือนกัน
3: ถูกต้องครับคุณบรมคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าแพทย์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ลงลึกตรงนี้เนาะแต่ที่เห็นมาคล้ายๆกันคือเขาจะอิงว่าช่วงเวลาการทานอาหารของคนเนี่ยให้อิงตามเวลาเหมือนบ้านเราเลยเช้าเนี่ยเราจะไม่เกิน8 โมงใช่ไหมถ้าเริ่ม8-9 โมงมันจะไปทางสายแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าคุณหมอเนี่ยเขาต้องอิงก่อนว่าผู้ป่วยเนี่ยทานครบ3 เวลาด้วยนะเช้ากลางวันเย็นก็คืออ่ะ8 โมงเที่ยง4 โมง5 โมงเย็นประมาณนี้เลยครับผมทีเนี้ยถ้าถามว่าทานห่างมันจะมีเรื่องรอยต่อยาขึ้นมาครับผมถ้าเป็นไปได้เนี่ยตรงเนี้ยถ้าคุณหมอปกติอย่างของคุณผู้ฟังคุณหมอให้กินกี่เวลาครับ
2: เวลาเดียวค่ะหลังอาหารเช้าค่ะ
3: ถ้าหลังอาหารเช้าอันนี้ไม่ซีเรียสมากก็คือทานตามที่เราต้องทานเนี่ยก็ให้มันอยู่สักประมาณช่วงเขาจะใช้ว่าโมงถึง2 โมงเช้าเนาะ7 โมง8 โมง
1: ตื่นกี่โมงครับตื่นกี่โมงของคุณเนี่ยตื่นกี่โมง
2: ตื่นแต่เช้าอยู่ค่ะประมาณ5:00ดื่มน้ำอุ่นแล้วก็จะเว้นไปถึงได้เรียนถามคุณหมอว่าเว้นไปนานถึง8 โมงมันช้าไปไหมคะ
3: แล้วปกติทานข้าวกี่โมงครับ
2: ทานข้าวเช้าประมาณ8 โมงค่ะแต่ว่าตอนเช้าจะรับประทานกล้วยไข่อะไรประมาณนี้นะคะทานยาได้เลยไหมคะหลังประมาณนี้ไม่ใช่เป็นข้าวนะคะ
3: มันจะมีเชิงลึกด้วยเหมือนกันนะคุณบารโลอันนี้ผมไม่มั่นใจมากเลยแต่ว่าถ้าจริงถ้ากินประมาณ8โมงเนี่ยทานหลังอาหารได้ครับ 15-30 นาทีกำลังดีเลยนะครับผมแต่ว่ามันถ้าคุณหมอไม่ได้ห้ามอะไรเป็นพิเศษผมว่าไม่น่ามีปัญหาครับผมมันน่าจะดีกว่าไม่กินอะไรแล้วกินยาแน่นอนนะฮะ
1: ครับ
2: อาหารเช้าจะเป็นกล้วยน้ำว้าผลหนึ่งกับไข่ต้มฟองหนึ่งนะคะคุณหมอคะ
1: อันนั้นเป็นรองท้องมั้ง
3: คือก็ว่ากันไม่ได้นะคุณบรมเพราะปริมาณการทานแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกัน
1: ใช่เขากินรองท้องแต่เขากินมื้อเช้าคือกินข้าวประมาณ8โมงใช่ไหมล่ะ
3: ครับ
1: ใช่ไหม
2: ได้นิดเดียวค่ะทานนิดเดียวจะเป็นมื้อเที่ยงค่ะ
1: ข้าวกินนิดเดียวแต่ว่าคุณจะแสดงว่าคุณกินข้าวเช้า2มื้อใช่ไหมกินเช้า2มื้อ
2: ค่ะกินประมาณนี้ค่ะคุณบรมค่ะ
1: กินสองมื้อ
2: นิดเดียวกินนิดเดียวแต่ว่าคือมันจะอิ่มกล้วยกับไข่ฟองนึงไปแล้วนะคะพอจะพอจะกินยา
1: อย่างนี้อย่างนี้คิดว่าควรจะกินหลังมื้อกล้วยหรือหลังมื้อข้าวดีครับอาจารย์แบบนี
2: ้ค่ะ
3: ข้าวเนี่ยไปโปะกี่โมงครับ
2: ประมาณ8โมงก็กินนิดหน่อยค่ะกินนิดหน่อยแต่ว่ามันจะเป็นอาหารเช้าปกติคือกล้วยกับไข่นะคะอิ่มตอนเช้าแล้วกินยาตอนนี้ได้เลยไหมคะ
3: อีกมื้อนึงกินตอนไหนนะครับ
2: 8โมงกินข้าว
1: 8โมงกินข้าว 5:30 กินกล้วยกับอะไรนะ
2: กับไข่ต้มฟองนึง
1: กินกล้วยกับไข่ต้มฟองนึงประมาณ 5:30 แล้วมากินข้าวเช้ากินข้าวนิดหน่อยตอนเช้าประมาณ8โมงครับ
3: งั้นจริงๆนะเอาที่หมอเขาสื่อเลยผมว่า8โมงครับผมกินหลังนั้นไม่มีปัญหานะครับผมคือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นยาที่มีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องกัดกระเพาะเนาะเขาจะระบุเลยว่าต้องกินหลังอาหารทันทีซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นกลุ่มยาความดันติดเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกบอกว่าต้องกินหลังอาหารทันทีแต่ว่าแค่บอกว่าหลังอาหารนะครับผมหลังอาหารเนี่ยก็คือนี่เลย 15-30 นาทีก็แล
1: ้วเป็นยาความดันก็กินหลังอาหาร 15-30 นาทีครับ
2: ก็ให้อยู่ที่ยาละลายค่ะประธานโทษคุณหมอค่ะยาละลาย

0: แล้วทั้งสองที่ทราบไหมครับว่าเราทานยาอย่างอื่นอยู่ด้วยเนี่ย
1: ทราบแล้วค่ะเพราะว่าเขาส่งมารับยาที่มหาสารคามกูก็สั่งสองอย่างนี้แหละค่ะให้
0: โอเคครับงั้นสบายใจได้ครับผมก็ให้ตีที่8โมงนี่แหละครับหลังทานข้าวเช้านี่เลยนะครับผมขอนับเป็นมื้อเช้าแล้วกันเพราะว่าของตื่นตีห้าอันนี้มันเหมือนทานรองท้องก่อนเนาะแล้วก็กินเวลาปกติก็อิงเป็นเวลานี้ก็ได้ครับจริงๆหลักๆเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันมีความไม่สบายใจเล็กน้อยเรื่องตรงนี้จริงๆผมว่าถ้าเกิดคุณหมอเขานัดอีกรอบนึงที่ไม่ใช่รอบเติมยานะเป็นรอบที่ได้เจอหมอเนี่ยเราก็อาจจะถามคุณก็ได้ครับผมแต่ผมว่าปลอดภัยครับผมถ้าแบบนี้นะค
2: ือ
0: เรากินยาสม่ำเสมอแล้วเราก็กินหลังอาหารจริงๆครับ
2: ก่อนลอง
1: ขอบคุณ
2: เพราะว่าของคุณเคสพิเศษเนี่ยคุณกิน2มื้อย่อยตอนเช้าแล้วก็ลองถามหมอดูแล้วกันว่ากินแบบนี้ควรจะให้กินยาเป็นมื้อไหนมื้อตีห้าหรือมื้อ2โมงเช้า8โมงเช้าถ้าเจอหมอลองถามดูก็ดีเหมือนกันนะครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากค่ะคุณบรมขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะขอบคุณค
2: ่
1: ะ
2: ครับครับครับโอเคครับต่อครับแต่ก็จริงๆเลือกมื้อใดมื้อหนึ่งก็ได้ผมว่าเนาะจริงๆมันก็คือมื้อเช้าเหมือนกันแต่คุณย่อยเป็น2มื
0: ้อคือถ้ามันเป็นรอยต่อคุณบรมอันนั้นผมจะกังวลเพราะว่าอย่างยาพาร์กินสันเนาะเขาก็จะมีแบบคนไข้จะรู้ตัวเลยว่าถ้าต้องกินเช้ากลางวันเย็นเนี่ยคนไข้จะรู้เลยว่าต้องกินประมาณตอนไหนถ้ากินติดเกินในช่วงมื้อที่ถัดไปมันจะมีรอยต่อแล้วเขาจะมีอาการกำเริบได้ง่ายอะไรเงี้ยครับ ซึ่งตรงเนี้ยผมแนะนำถ้าคุณผู้ฟังหลายๆท่านสงสัยเนี่ยผมแนะนำให้อาจจะลองคุยกับคุณหมอเจ้าของไข้เบื้องต้นก่อน
2: ใช่คือ
0: เพราะว่าคุณหมอจะไม่รู้ว่าเฮ้ย
2: คุณจะแยกมื้อใช่
0: เป็นยังไง
2: ใช่เขาคิดว่าคุณกินมื้อเช้ามื้อเดียวไม่คุณกินย่อยสองมื้อ
0: ใช่ okay, บางทีคุณกินแต่กาแฟอะไรเงี้ยหมอเขาก็ไม่รู้
2: ใช่ใช่โอเคครับสายนี้จากไหนครับฮัลโหล
3: คร
2: ับ เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: ผมโทรจากอายุยาวนะครับ
2: ถามด่วนเลยเพราะเวลาเหลือน้อยแล้วครับเชิญครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าต้องให้อาจารย์พูดสั้นๆนิดนึง
3: ไอ้ความดันสูงแต่ว่าผมหายแล้วครับหายมาเป็นปีแล้วตอนนี้ผมก็ปกติอยู่อยากจะถามคุณหมอว่าตั้งแต่ผมเลิกกินยาความดันมาเนี่ยผมปัสสาวะแบบขัดลำกล้องนะครับ
0: มัน
3: ปัสสาวะ
0: ปีนี้อายุเท่าไหร่นะครับ
3: ขัดลำกล้องด้วยครับ
0: ปีนี้อายุเท่าไหร่นะครับ
3: 80ครับ
0: โอ้จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ที่ยาความดันอย่างเดียวนะอันนี้คุณหมอเขาบอกไหมว่ากินยานี้แล้วอาจจะทำให้ปัสสาวะขัดไม่ได้บอกใช่ไหมครับ
3: ก็ผมถามหมอเขาก็บอกอย่างเดียวว่าให้กินน้ำมากๆแต่ผมก็ไปหาหมอทุก3เดือนน่ะหมอนัดทีไปทีก็ไม่มีอะไรไปเขาก็ไม่ให้ยาให้อะไรมาครับ
0: คือคำว่าปัสสาวะขัดเนี่ยครับมันมีหลายกรณีมากจริงๆนะครับผมคุณผู้ฟังอาจจะต้องลองดูตั้งแต่ประเด็นเรื่องของอาหารการกินหรือแม้กระทั่งน้ำดื่มเลยนะครับคือปัสสาวะขัดเนี่ยมันเกิดได้จาก1อาจจะเป็นตะกอนหรือว่าเป็นนิ่วได้อันนี้1นะอย่างที่2ก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของหูรูดหรือว่าการทำงานของหูรูดอะไรเงี้ยมันเสื่อมนะครับผมเพราะว่าด้วยวัยด้วยเนาะมันจะมีพวกแล้วเป็นต่อมลูกหมากโตไหม
3: อะไรครับ
0: เป็นต่อมลูกหมากโตไหมครับ
3: ไม่โตครับไม่โตปกติครับ
0: ครับอันนี้ก็ดีหน่อยนะครับผมก
2: ็
0: คือหลักๆมันอาจจะเป็นจากการดื่ม
3: น้ำผมกินพวกไอ้น้ำกระเจี๊ยบใบบัวบกต้มน้ำตะไคร้กินใบเตยต้มกินสารพัดนะครับผมกินไอ้พวกตรงเนี้ย
2: เวลามันจะหมดแล้วไปกินแล้วเป็นไงบ้างล่ะครับกินแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นกินแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นไหม
3: อ๋อไอ้อย่างพวกความดันมันดีครับมันความดันผมว่าปกติแต่ผมขัด
2: ไม่ทัน
3: เรื่องผมปัสสาวะนี่นะ
2: โอเคมันไม่ทันแล้วเวลามันหมดเวลามันหมด
0: รบกวนเยอะลองหาหมอปัสสาวะ
2: ไปหาหมอนะไปหาหมอนะเวลาหมดโอเคโอเคครับหมดเวลาฮะเดี๋ยวฟังข่าวต่อนะครับโชคดีมีความสุขนะครับขออภัยด้วยสวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นติดตามกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น
5: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทเป็นประธานการประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรโดยผู้แทนสทได้ชี้แจงว่าพบกลุ่มผู้เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายและแก้ไขคะแนนจำนวน 5,925 รายแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ 5,129 รายและกลุ่มที่2ตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์แต่ได้รับการปรับคะแนนขึ้น790รายโดยสทเตรียมส่งเรื่องไปยังหน่วยงานตรวจสอบทั้งปปช.ปปท. DSI และปปง.เพื่อดำเนินคดีผู้กระทำผิดรวมถึงพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งด้านเจ้าหน้าที่สทยืนยันว่าขอบเขตการจ้างงานหรือ TOR มีความรัดกุมและโปร่งใสไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยใดขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลสอบให้ได้ข้อสรุปชัดเจนชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: อธิบดีกรมการกงสุลเร่งประสานนำร่างคนไทยเสียชีวิตในจอร์เจียกลับประเทศแต่สาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
6: นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลเปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโลที่ประเทศจอร์เจียว่ากระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้ญาติได้จะทำหนังสือมอบอำนาจและอยู่ระหว่างส่งเอกสารมายังกรมการกงสุลคาดว่าจะได้รับวันที่3สิงหาคมนี้ก่อนรับรองทำแปลและส่งต่อให้สถานเอกราชทูตณกรุงอังการาเพื่ออบมรณบัตรและประสานนำร่างทรัพย์สินและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยส่วนกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุอย่างแน่ชัดและอยู่ระหว่างการสืบสวนของทางการจอร์เจียดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่21ณจังหวัดภูเก็ตช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและปลดภาระผู้ค้ำประกัน
7: พันตำรวจเอกอิทธิกรจิตรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่21ที่โรงแรมเดอะพาโกดีไซน์จังหวัดภูเก็ตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีปัญหาหนี้สินได้เจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ทั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาโดยมีสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า15แห่งเข้าร่วมงาน เพราะมีการเชิญชวนลูกหนี้กว่า 21,176 คนเข้ารับการไกล่เกลี่ยทางนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2569ได้จัดมหากรรมแก้หนี้มาแล้ว20ครั้งมีผู้เข้าร่วมไกล่เกลี่ย 34,288 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ 33,920 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 6,971 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า 4,429 ล้านบาทและช่วยปลดภาระผู้ค้ำประกันกว่า 26,000 รายอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยที่ผ่านมาแก้ปัญหาได้สำเร็จร้อยละ98และการจัดงานในครั้งนี้ตั้งเป้าช่วยเหลือลูกหนี้ให้สำเร็จร้อยละ100ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่1สิงหาคม2569หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านสายด่วนยุติธรรม1111กด77ตลอด24ชั่วโมงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับเราพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา5ทุ่มนะครับ5ทุ่มหน่อยๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็5ทุ่มหน่อยๆนิดๆนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายและรายการเราก็เป็นรายการสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันครับพบกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการแน่นอนเพลงที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยสากลเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่รายการเพลงประทับใจเราก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อนั้นเป็นสัญลักษณ์นะครับหลายคนจำทำนองเพลงนี้ได้นะครับวิหกเขินลมใช่ไหมนะครับถ้าเราร้องกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคงจะจำกันได้ดีเพลงนี้เป็นเพลงไทยนะครับมาใส่เนื้อหลายๆเนื้อเลยทีเดียวนะแล้วก็หนึ่งเนื้อที่คุณจำได้ดีก็คือวิหกเขินลมก็เลยนำมาเป็นต้นรายการนะครับเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของรายการขอบคุณการบรรเลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่เราจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราซึ่งก็นำมาเริ่มต้นกันเป็นประจำนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงชุดแรกครับที่จะเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงของเพลงประทับใจครับ

ยังอยู่ในช่วงที่ผมเปิดเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นการนำเพลงเก่ามาเรียบเรียงดนตรีแล้วก็ขับร้องใหม่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทำนองและเนื้อเพลงรวมถึงวิธีการร้องก็ยังคงสไตล์นักร้องดั้งเดิมของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าปรับให้เป็นการมาฟังเพลงในคนรุ่นใหม่แล้วก็ทำดนตรีใหม่นะครับคนใหม่ๆจะได้ฟังได้ด้วยคนเก่าๆที่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆถึงแม้เพลงนี้จะไม่ใช่ต้นฉบับแต่ว่าก็ยังสามารถฟังได้นะครับก็เลือกกันมาฝากกันสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับบ้างหรือว่าจะเป็นเพลงที่นำมาขับร้องกันใหม่บ้างนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้เสียงเทียนนะครับก่อนหน้านั้นก็คือจุฬาตรีคูณนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังครับเริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะสำหรับไทยช่วยไทย plus ในช่วง1นะฮะเขาขึ้นในระบบว่าช่วงที่1ก็คือเดือนกรกฎาคมจริงๆมันจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือมิถุนายนและกรกฎาคมมิถุนายนผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกเดือนนึงก็เป็นกรกฎาคมแล้วเดี๋ยวพอช่วงที่2ก็จะเป็นสิงหาคมแล้วก็กันยายนแต่ว่าเดือนละ 1,000 บาทเหมือนเดิมนะครับสำหรับโครงการนี้ไทยช่วยไทย plus 60-40เริ่มกันมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแล้วนะครับคุณผู้ฟังมาถึงวันนี้เริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะครับถ้าใช้จริงๆแบบจ่ายแบบเต็มแม็กที่เขากำหนดเนี่ยก็คือวันละ200บาทนะครับทีนี้วิธีการสแกนเนี่ยจริงๆอ่ะวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลวางไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตอนนี้ก็ยังคงใช่อยู่อย่างนั้นก็คือคุณซื้ออะไรก็ตามในร้านเนี่ยก็พอซื้อปุ๊บจ่ายเงินคิดออกมาก็คือ60-40ก็คือเราเนี่ยจ่าย40บาทแล้วรัฐบาลจ่ายให้เรา60บาทใน1ยอด1บินที่เราชำระนะครับแต่ว่าคือคนก็อาจจะเฮ้ยรถเนี่ยสินค้าตัวนี้ที่เราซื้อเนี่ยเราต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วรัฐบาลต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งระบบมันคำนวณให้อยู่แล้วนะครับคิดง่ายๆเลยซื้อ100บาทก็เราจ่ายไปแค่40แล้วรัฐบาลก็ซื้อก็จ่ายให้60ซื้อ200บาทเราก็จ่าย80บาทอีก160บาทก็อีกไม่ใช่สิ120บาทนะฮะ120บาทรัฐบาลก็จ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าซื้อ300บาทล่ะยังไงเราจ่ายไป120รัฐบาลจ่ายไป180ใช่ไหมฮะมันก็ได้แต่เกินนั้นพอเกินนั้นแล้วมันไม่ได้แล้วนะครับแล้วอันนี้คือวัตถุประสงค์จริงๆนะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยหลายคนก็ใช้แบบนี้สมมติซื้อเท่าไหร่ก็ตามจะ200จะ400 500 300อะไรอย่างเงี้ยฮะคุณผู้ฟังก็บอกสแกนไปเลยแล้วก็สแกนมันตัดไปเลยตัดจากเนี่ยไป200เลย1บินในวันเดียวอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันจริงๆแล้วมันก็ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลให้ตั้งแต่แรกเขาจะให้เราใช้แบบใช้จ่ายในวันนึงเนี่ยในวงเงินไม่เกิน200บาทสำหรับที่รัฐบาลจ่ายให้ที่อยู่ในเป๋าตังค์ที่เขาเติมมาให้เราเนี่ยเขาจะกำหนดให้เราเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมนะผมรู้สึกว่าผมเสียดายอ่ะผมไม่ได้ใช้แบบยกเว้นมันอยากได้สิ่งนั้นจริงๆเงี้ยผมก็ซื้อไปแล้วซื้อในราคามากอ่ะเช่นซื้อทุเรียน350อย่างเงี้ยแล้วพอสแกนพวกมันก็ตัดไป200เลยใช่ไหมเราก็จ่ายเอง150บาทอันนั้นมันก็ใช่แต่ว่าเหมือนทุกวันเนี่ยเวลาผมไปทำงานใช่ฮะเวลาไปทานข้าวตรงโรงอาหารของสถานีเนี่ยซื้อข้าว1จาน50บาทมีกับข้าว3อย่างใช่ไหมครับเราก็ใช้สิทธิ์พอใช้สิทธิ์ปุ๊บเนี่ยยอดเงินเต็มมัน50บาทใช่ไหมครับเขาก็จะเทียบบัญญัติตรายางซึ่งตรงระบบเนี่ยเขาจะเทียบเองผมจำได้ว่าเมื่อไหร่ที่ซื้อ50บาทผ
ผมจะจ่ายแค่20บาทเท่านั้นแหละแล้วก็อีก30บาทก็ระบบจ่ายให้ไปก็คือรัฐบาลจ่ายให้ไปมีวันนึงซื้อข้าว1จานแล้วก็เห็นแกงมันน่ากินน่าทานเนาะก็เลยซื้ออีก1ถุง50บาทก็เป็น100บาทพอดีอันนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยก็คือเขาจ่ายให้เรา60เราก็จ่าย40บาทเท่ากับว่าวันนั้น1จานสำหรับข้าวที่ทานตอนนั้น20บาทแกงที่เอาไว้ทานตอนเย็นอีก20บาทอันนี้ครบครันนะครับเพราะฉะนั้นใช้ประหยัดนะครับบางคนโอ้ใช้แบบประหยัดมากไว้หมดสิ้นเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะปีเดือนที่แล้วเนี่ยผมใช้อยู่ได้ประมาณช่วงสักวันที่20กว่าๆมั้ง21นะฮะ21มิถุนายนก็หมดละเราผมไม่ได้ซื้อของแบบใหญ่ๆไงก็ซื้ออย่างที่ว่านั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นไทยช่วยไทย Plus 60 40ที่มาชวนคุณคุยในช่วงนี้ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: าถึงช่วงนี้ได้เวลาชื่นชมนิยมไทยแล้วครับวันนี้ชื่นชมนิยมไทยคุณคณิษฐายิ้มดีจะนำเสนอตอนอะไรเราไปติดตามรับฟังกันเลยเพราะว่าชื่นชมนิยมไทยเนี่ยมีให้คุณได้ฟังเป็นประจำในรายการเพลงประทับใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นนะครับคือบางสิ่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันเริ่มต้นได้อย่างไรแล้วคุณคณิษฐาเนี่ยก็ไปค้นข้อมูลมาทำให้เราได้รู้มากขึ้นในช่วงของชื่นชมนิยมไทยซึ่งแต่ละวันก็จะสลับกันมาก็เป็นตอนต่างๆนะเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนำมาฝากกันในช่วงของชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองพดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาสี่พระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ดเวลาแล้วครับกับเพลงประทับใจวันนี้หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็ความสุขความบันเทิงด้านเสียงเพลงที่หยิบมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่นี่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำนะฮะว่าจันทร์อังคารพุธพบกับผมที่ AM 819 kHz พฤหัสบดีและศุกร์ FM 92.5 MHz AM 891 kHz และ AM 819 kHz รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้หลับฝันดีตื่นมาพรุ่งนี้ด้วยความสดใสสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: าติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
2: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
1: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะก็เหมือนเช่นเคยค่ะขออนุญาตนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะมาสนทนากับท่านผู้ฟังเล่าให้ฟังแล้วก็ทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้มีความเข้าใจทราบซึ้งมากขึ้นในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมซึ่งเป็นที่เคารพบูชายิ่งของพุทธศาสนิกชนเรานะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันเสาร์ก็มาพบกับพระอาจารย์และคุณเตือนใจเพื่อที่จะมาพูดคุยเรื่องราวในพระไตรปิฎกในช่วงที่เราเรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎก
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ต้องมาพูดคุยนั้นเพราะว่านี่คือเหมือนกับว่าเป็นแก่นเป็นรากเป็นพื้นฐานของเรา
0: เจ้าค่ะ
1: ข้อมูลไม่ว่าจะครูบาอาจารย์รูปไหนคนใดที่เขาจะนำมาเล่ามาบอกก็ต้องมาจากพระพุทธเจ้าซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนที่สำคัญสำคัญก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกก็มีส่วนที่อาจารย์หลุดหายไปบ้างก็มีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะศึกษาเอาเราจะรู้ได้ไงว่าท่านสอนอะไรก็กลับมาที่ในพระไตรปิฎก
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนที่ศึกษาก็มีส่วนที่ไปปฏิบัติก็มีบางรูปบางท่านก็ศึกษาด้วยการปฏิบัติของตนมีความรู้ความเข้าใจอะไรขึ้นมาแล้วก็มาเทียบเคียงกันในพระไตรปิฎกว่าถ้าลงกันได้เข้ากันได้อันนี้ก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จึงใช้เวลากันสักสัปดาห์หนึ่งชั่วโมงหนึ่งครั้งหนึ่งโดยพระอาจารย์ก็จะไปอ่านมาก่อนศึกษาทำความเข้าใจอ่านคำแปลของฉบับมหามงกุฎราชวิทยาลัยบ้างฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบ้างหรือฉบับภาษาอังกฤษบ้างบาลีบ้างเทียบเคียงต่างๆแล้วก็มาสรุปหมายถึงอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยมีคุณตนใจมาร่วมสนทนาด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: รูปแบบของการสนทนาของเรานั้นก็จะไล่ไปตามข้อเลยโดยจะเริ่มจากเล่ม1ข้อ1หน้า1ไปเรื่อยๆจนถึงบรรทัดที่2บรรทัดที่3ขึ้นข้อใหม่หน้าใหม่จนจบเล่มแรกก็ไปต่อเล่ม2
0: เจ้าค่ะ
1: ที่เราศึกษาไล่กันไปเป็นข้อเป็นข้อเนี่ยมีข้อดีซึ่งวันนี้เราจะเห็นข้อดีอย่างหนึ่งในวันนี้โดยว่าจะทำให้ความรู้ของเราเนี่ยมันไปตามลำดับขั้นแล้วก็ไล่เรียงไปด้วยความกว้างขวางซึ่งบางทีในช่วงอื่นๆเนี่ยพระอาจารย์บางทีอยากจะหยิบข้อนี้ขึ้นมาแล้วบางทีก็กระโดดไปข้อนั้นแล้วก็กลับมาข้อนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เรียง

0: กันไปตามลำดับขั้นเพราะว่าแบบว่าตามความที่ว่าตัวเองสนใจหรือถ้าผู้ฟังถามมาก็จะไปเจาะเอาส่วนนั้นแต่ในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยจะไล่กันมาเลยโดยในรอบปีที่เราตั้งแต่เริ่มรายการออกมาเนี่ยนะก็สองปีที่ผ่านมานี่ขึ้นปีที่สามนะแล้วเราก็อยู่ในหมวดของอังคุตรนิกายที่เอาหมวดนี้ข้อนี้คัมภีร์นี้ขึ้นมาก่อนเพราะว่ามันจบในตัวเป็นข้อของเขาเนี่ยจบในตัวก็เลยมาตั้งแต่หมวดที่มีข้อเดียวคือเอกนิบาตธรรมะที่มีสองประการคือทุกขนิบาตธรรมะที่มีสามประการสี่ประการจนถึงตอนนี้เรามีธรรมะที่มีห้าประการ
1: ก็เรียกว่าเป็น
0: ใช่ฮะก็
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เรียกว่าเป็นปัญจกนิบาตคือเลขข้อมันก็จะเป็นจุดหนึ่งนะถ้าเราใช้คำว่าข้อกับข้อมันก็จะซ้ำไปซ้ำมาก็จริงจะใช้คำว่าประการแล้วกันเรามีห้าประการก็คือปัญจกนิบาตในแต่ละข้อจะมีห้าประการธรรมะนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยในวันนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: วันนี้เรามาอยู่ในข้อที่45ในหมวดของธรรมะที่มี5ประการข้อที่45ข้อที่45นั้นเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยห่วงบุญกุศลปุญญาภิสันทสูตรห่วงบุญกุศล
1: เจ้าค่ะ
0: พออ่านข้อนี้ปุ๊บนะมันไปตอบคำถามของข้อ44
1: คุณได้จำได้ไหมที่ผ่านมา
0: คราวที่แล้วคุยเรื่องของอุกหะคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ท่านถวายของ6อย่างให้พระพุทธเจ้า
1: แ
0: ล้วทำไมของ6อย่างแล้วมาอยู่ในหมวด5ข้อพระอาจารย์ก็หาคำตอบไม่ได้นะ
1: ก็สงสัยอยู่นะ
0: สงสัยข้อนี้อยู่ยังเป็นคำถามปลายเปิดไว้ให้ดูฟังแบบว่าได้ฟีดแบ็กกันมาบ้างอะไรบ้าง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่พอมาอ่านข้อ45โอ้มันตอบคำถามข้อนี้ที่เราโพสต์ไว้ในข้อ44แล้วเลย
1: เจ้าค่ะถึงบางอ้อเลยนะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เรามาทำความเข้าใจข้อ45กันก่อนว่า5ประการนี้คืออะไรแล้วเดี๋ยวคุณเตือนใจสรุปให้พระอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟังฟังว่าโอ้ยที่6อย่างนี้มันจับใน5ข้อนี้อย่างไรนะโอเคข้อแรกมีอะไรท่านพูดถึงห่วงบุญกุศลห่วงบุญกุศลห่วงบุญกุศล5อย่างนี้จะนำมาให้เพื่อความอารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขน่าปรารถนาน่าพอใจเขามีแต่ดีๆทั้งนั้นนะ
1: ม
0: ีแต่ดีๆเราจะต้องทำไงใน5อย่างนี้ก็คือพูดถึงจีวรบิณฑบาตเสนาสนะตังเตียงและปัจจัยเภสัชบริการ5อย่าง5อย่างเนี้ยของใครของผู้ให้ทายกนี่คือผู้ให
1: ้ค่ะ
0: ผู้ให้คนใดคนหนึ่งที่ให้กับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่บรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินี่คือเป็นพระอรหันต์นั่นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีภิกษุหรือผู้บรรลุอรหันต์แล้วเราเป็นผู้ให้คือทายกให้อะไรให้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะเตียงตังเภสัชบริการให้ภิกษุที่เป็นพระอรหันต์ใช้สอยอยู่เนี่ยนั่นแหละจะเป็นห่วงแห่งบุญห่วงแห่งบุญเนี่ยหมายความว่าต่อเนื่องไม่ขาดสาย
1: ค
0: ำว่าห่วงก็คือต่อเนื่องไม่ขาดสาย
1: เจ้าค่ะ
0: ตรงนี้จะเป็นข้อดีมากแล้วก็เปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนห่วงมหาสมุทรเนี่ยว่าเราจะประมาณว่ามีกี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยโอ้เราจะไปกะประมาณได้ไงว่าเท่านั้นลิตรเท่านั้นล้านลิตร
1: เจ้าค่ะ
0: นักสมุทรศาสตร์ชาวญี่ปุ่นนะคุณใจก็เคยประมาณการเอาไว้ว่ามหาสมุทรเนี่ยมีกี่ลิตรปริมาณน้ำเนี่ยแต่นั่นเป็นเพียงแค่การประมาณการเฉยๆจริงๆเขาไม่สามารถรู้ได้เลยเพราะรอยแยกรอยลึกอะไรต่างๆยังสำรวจไม่ครบด้วยซ้ำว่ามันจะไม่มีน้ำอยู่เท่าไหร่ประมาณได้ยากมากสมมติว่าถ้าเราเดินไปทางเหนือจนกระทั่งสุดไปต่อไม่ได้มีปริมาณน้ำเท่าไหร่มองไปจนสุดเนี่ยนะเดินไปทางใต้ตะวันออกตะวันตกไปจนสุดแล้วไปจนต่อไม่ได้มีปริมาณน้ำเท่าไหร่เอาน้ำพวกนั้นน่ะมารวมกันทั้งหมดนี่นะมาเปรียบเทียบว่าโอ้ฉันจะได้บุญเท่าไหร่เนาะในการที่ ให้ภิกษุที่เป็นพระอรหันต์ใช้สอยสิ่งของ5อย่างนี้ของเรา
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่ใช้อยู่ทุกวันทุกเดือนทุกปีใช้อยู่นั่นน่ะเป็นห้วงบุญตลอดห้วงบุญตลอดแต่จะเปรียบเทียบเหมือนกับธุรกิจอย่างนี้ก็ได้เป็นแคชโฟลว์เช่นคุณมีบ้านแล้วคุณเปิดให้เช่าตราบใดที่ยังมีผู้อยู่อาศัยอยู่นะ
1: มีคนเช่านะเจ้าค่ะ
0: มีคนเช่าอยู่เนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: จะมีค่าเช่าเกิดขึ้นตลอดตราบใดที่มีผู้อยู่อาศัยอยู
1: ่เจ้าค่ะ
0: ก็จะมีแคชโฟลว์หมายถึงกระแสเงินเข้าเนี่ยตลอด
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือลักษณะของเศรษฐีที่ก็จะมีความคิดมีแนวคิดนะว่าคุณทำลักษณะที่ว่าเป็น passive income หมายถึงเป็นรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการที่เราคุณต้องไปลงมือทำแต่จะเปรียบเทียบส่วนต่างคือ active income
1: เจ้าค่ะ
0: active income เช่นคุณเป็นหมอคุณเป็นพยาบาลคุณเป็นหมอผ่าตัดคุณก็ต้องไปผ่าตัดคุณถึงจะได้เงิน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: คุณต้องไปทำงานเป็นข้าราชการหรือรับราชการกฤษหรือว่าพนักงานบริษัทคุณก็ต้องไปทำงานคุณถึงจะได้เงิน
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือลักษณะของ active income แต่ถ้าเป็น passive income คือคุณไม่ต้องไปทำอยู่ๆเงินมันเข้ามาเองเพราะว่าสินทรัพย์นั้นเนี่ยเป็นตัวที่หาเงินเข้ามาให้เช่นเปิดบ้านให้เช่าหรือคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วคุณไม่ต้องไปทำให้ลูกน้องทำหรือมีเงินไหลเข้ามาทุกเดือนเช่นเดียวกันว่าบุญเนี่ยคุณสร้างไว้เนี่ยด้วยสิ่งของ5อย่างนี้แล้วให้บุคคลนั้นเขาใช้อยู่ตลอด
1: เจ้าค่ะ
0: บุญเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเขาเรียกเป็นห่วงบุญกุศลไม่ขาดสาย
1: บุญต่อบุญไปเรื่อยๆไม่ขาดสายเจ้าค่ะ
0: เกิดขึ้นมาตลอดอยู่เรื่อยๆ
1: เจ้าค่ะ
0: เหมือนน้ำน้ำจืดน้ำอะไรก็ไหลลงทะเล
1: เจ้าค่ะ
0: บางทีระเหยขึ้นไปเป็นเมฆก็ไปตกตรงนู้นแล้วก็ไหลลงทะเลคือมันเป็นโฟลว์อยู่ตลอดมันไหลมาตลอดอันนี้จึงเป็นข้อที่น่าสนใจท่านเปรียบเหมือนกับว่าแม่น้ำทุกสายไหลไปยังมหาสมุทรในมหาสมุทรโอ้มีรัตนะมีทองคำมีสินทรัพย์มีอะไรต่างๆอยู่ในนั้นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นค่านิยมตั้งแต่นั้นสืบมาในคุณใจตั้งแต่คือเราเริ่มจากพระสูตรนี้ก็ได้ว่าทำให้มีคนที่เขาคิดว่าไปสร้างกุฏิไว้ที่วัด
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไมไปสร้างกุฏิไว้ที่วัดเพราะว่าพระเนี่ยอยู่ตลอดถึงเมื่อสร้างกุฏินี้ปุ๊บอะแล้วมีพระมาอยู่พระที่อยู่ตลอดนั่นแหละก็ทำให้เราคนเจ้าของกุฏิที่เขานึกถึงบุญข้อนี้เขาก็ได้บุญอยู่ตลอด
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะมาเป็นห่วงบุญไม่ขาดสายแล้วถ้ายิ่งพระที่มาใช้สอยเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ยิ่งได้บุญเต็มที่อยู่ตลอด
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จึงมีวิธีการที่เขาทำกันนะที่พระอาจารย์เคยเห็นแม้คือว่าถวายให้สงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศให้หมู่สงฆ์ไม่ได้เฉพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเราเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งก็คือถ้ารูปนั้นตายไปก็ต้องก็แค่นั้นไง
1: ก็จบไป
0: แต่ถ้าสงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศก็คือเป็นหมู่สงฆ์ซึ่งจะได้บุญมากกว่าพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเวลาที่ไปสร้างกุฏิถวายพระก็คือให้ถวายแก่สงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศอาจจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอาจจะเป็นภิกษุสงฆ์อาจจะเป็นแม่ชีถ้าได้มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ใช้
1: เจ้าค่ะ
0: นี่บุญเกิดขึ้นกับคนที่ทำทายกนั้นตลอด
1: สาธุเจ้าค่ะ
0: โอเคนะอันนี้5 ก่อ
1: ก็เรียกว่าเป็นห่วงบุญกุศลซึ่งนับว่าเป็นกองบุญที่ใหญ่แบบนับไม่ได้เลยแล้วก็ประมาณไม่ได้เลยนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้อง
1: ถ้าว่าเราถวาย5สิ่งนี้กับพระภิกษุซึ่งท่านยิ่งเป็นพระที่หมายถึง
0: ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ยังรวมถึงก็คือเฉพาะเจาะจงมาในพระสูตรนี้ก็คือเฉพาะภิกษุที่พูดถึงภิกษุที่เป็นพระอรหันต์เลย
1: เจ้าค่ะเป็นพระอรหันต์ยิ่งดี
0: ใช่ทีนี้ถ้าเราใช้หลักการข้อนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนตัวแปรจากภิกษุที่เป็นพระอรหันต์เป็นภิกษุที่เป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีได้ไหมก็ได้เหมือนกันบุญก็จะลดลงไปตามสัดส่วนเอาแล้วถ้าจะเหนือขึ้นไปล่ะก็เป็นพระพุทธเจ้าอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เหนือขึ้นไปจากพระอรหันต์ก็เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก่อนแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเหนือขึ้นไปกว่านั้นก็คือหมู่สงฆ์ไงหมู่ภิกษุสงฆ์เนี่ยแปลว่าหมู่
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคือหมู่ที่ไม่เฉพาะเจาะจงยิ่งได้บุญมากขึ้นไปอีก
1: เจ้าค่ะมากกว่าเฉพาะเจาะจงด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้องมากกว่าเฉพาะเจาะจง
1: ค
0: ืออันนี้เคยเล่าไว้ถ้าจะไม่ผิดนะเราอยู่ในหมวด3เนี่ยคุณเดชัย
1: เจ้าค่ะ
0: หมวดที่มีธรรมะ3ประการหรือ1ประการนี่แหละที่ลำดับของการให้ทานแต่ว่าถ้าเราให้ทานกับสัตว์เดรัจฉาน
1: เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: ก็ได้บุญเท่านี้ให้ทานกับมนุษย์ทุศีลก็ได้บุญมากกว่าให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานให้กับมนุษย์มีศีลก็ได้บุญมากกว่าให้กับมนุษย์ทุศีลให้กับมนุษย์ที่นับถือพระรัตนตรัยก็ได้ขึ้นไปอีกแล้วก็ขึ้นไปอีกก็เป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เหนือขึ้นไปอีกก็คือสงฆ์คือหมู่โดยไม่เจาะจงโดยไม่เจาะจง
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จึงเป็นค่านิยมที่ว่าเออถวายสังฆทานสังฆะนี่ก็คือหมู่
1: สงฆ
0: ์โดยไม่เจาะจง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นก็จึงมีประเพณีอย่างที่พระอาจารย์พูดในเมื่อสักครู่นะว่าถวายกุฏิให้กับหมู่สงฆ์ที่มาจากทั้งสี่ทิศโดยไม่ได้เจาะจงก็ได้บุญมากได้บุญมากนี่คือไม่ใช่ว่าครั้งเดียวมากนะแต่ได้ตลอดต่อเนื่องไม่ขาดสายเป็นห้วงบุญกุศล
1: สาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้ในบริบทข้อที่45เนี่ยนี่คือท่านพูดโดยทั่วไปใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: 5อย่างนี้โดยทั่วไปเอาเรากลับมาดูข้อที่44ทำให้พระอาจารย์เข้าใจเลยว่าโอ้สิ่งของที่อุกขะก็ได้บดีถวายในข้อที่44เนี่ยมันคือ5อย่างนี้คือ5อย่างนี้
1: เจ้าค่ะขมวดรวมมาแล้วมันรวมลงได้5อย่างนี้
0: ถูกต้องถูกต้องเราดูไล่มาไล่จากข้อแรกนี่กลับมาข้อที่44นะทบทวนของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอุกขะคฤหบดีเนี่ยถวายอะไรถวายของเคี้ยวชื่อว่าคือแป้งทอดที่ทำด้วยข้าวแป้งสาลีที่ดูเหมือนกับต้นสาระนี่คือเป็นลักษณะของของหวานคือเป็นออเดิร์ฟนะเป็นออเดิร์ฟ
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นแอปเปไทเซอร์เป็นของกินก่อนอาหารคาว
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วอาหารคาวเนี่ยก็คือเนื้อสุกรที่ปรุงรสอย่างดีนี่คืออาหารคาว2 อย่างนี้เป็นอาหาร
1: รวมเป็นอาหารนะเจ้าค่ะ
0: รวมเป็นอาหารใช่
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ยังมีต่อไปอีกนะก็คือของทอดสาคูที่มีรูปคล้ายก้านบัวหรือที่ของทอดชื่อนาลิยะสากะอันนี้ก็ข้อที่3เป็นอาหารข้อที่4ก็คือข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่สะอาดมีแกงและกลับเป็นนั้นมากทั้งหมดนี้เป็นอาหาร
1: รวมเป็นหมวดอาหาร
0: รวมเป็นหมวดอาหารหนึ่งใน4อย่างนี้จะเป็นยานะถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดก็น่าจะเป็นอย่างแรกที่ว่าเป็นของเคี้ยวทำด้วยแป้งสาลี
1: สาระบุพกะ
0: ถูกต้องถูกต้องในอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นยาอีก3อย่างที่เหลือเป็นอาหารก็ไปละสองอย่างนะไปละสองอย่างก็คือบิณฑบาตและขี้ละนะเภสัชปัจจัยบริการสองอย่างไปละต่อมาก็เป็นผ้าทอจากแคว้นกาสีนั่นก็คือเป็นจีวรถูกไหมแล้วก็เตียงตังก็คือบัลลังก์ที่ท่านถวาย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจึงเป็น5ข้อที่จะมาลงในข้อที่45พอดี
1: เจ้าค่ะ
0: นับได้5ข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นข้อดีนะคุณเดชัยของการที่เราศึกษาไปตามลำดับแต่ว่าบางทีคำเฉลยของข้อก่อนๆมันมาอยู่ในข้อต่อๆไป
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้จะเป็นประโยชน์ของการที่ศึกษาไปตามลำดับทีนี้อย่างเช่นถ้าพระอาจารย์เสิร์ชหาอุกขะคฤหบดีมาเจาะข้อนี้ทำไมอยู่ในหมวด5ประการแต่มี6ข้อเนาะก็แบบจะผ่านไปละจะไม่ได้หาคำตอบในข้อนี้ได
1: ้
0: แต่พอเราอ่านข้อต่อไปปุ๊บโอ้คำตอบมันอยู่ในตรงนี้สิ่งของที่ถวายเนี่ยมันจัดอยู่ในหมวด5อย่างนี้อันใดหนึ่งลงตรงนี้ได้ต่อไปในตัว6ประการที่ท่านถวายก็คือเป็น5ประการอยู่ในหมวดปัญจกนิบาตได
1: ้เจ้าค่ะ
0: โอเคนั่นก็ที่45และ44ทบทวนไปถัดมาพระสูตรที่สอนในวันนี้ก็คือข้อที่46สัมปทาสูตรว่าด้วยสัมปทา5อย่างสัมปทาแปลว่าความถึงพร้อมความถึงพร้อมก็จะมีความถึงพร้อมด้วยศรัทธา ความถึงพร้อมด้วยศีลความถึงพร้อมด้วยสุตตะความถึงพร้อมด้วยจาคะและความถึงพร้อมด้วยปัญญา
1: เจ้าค่ะ
0: ห้าอย่างนี้ก็คิดว่าได้อธิบายไปสักสองสามตอนก่อนหน้านู้นเนาะว่าศรัทธาหมายถึงศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความมั่นใจมีความเลื่อมใส
1: เจ้าค่ะ
0: ความเรื่องศีลก็คือศีลหน้าเรานี่แหละหรือศีล8หรือศีลตามแต่ลักษณะของบุคคลบุคคลส่วนสุตตะก็คือการฟังเทศน์ฟังธรรมธรรมะเหล่าใดที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนี่คือสุตตะจาคะคือการให้การบริจาคการสละออกแล้วก็ปัญญาปัญญาในที่นี้มี2นัยยะคือนัยยะที่หมายถึงปัญญาในการจะเอาตัวรอดทำมาหากินนี่ก็แบบหนึ่งหรือนัยยะที่2ก็รู้จักที่จะปล่อยวางความถึงพร้อมตรงนี้คือหมายถึงว่าเราต้องฝึกให้มันเกิดขึ้นฝึกให้มันถึงพร้อมขึ้นมาเช่นเราอาจจะบอกว่าสุตตะนี่ฉันไม่ค่อยมีเลยนะฉันไม่ค่อยได้ฟังธรรมเท่าไหร่ก็มีเท่าที่มีนะจะเรียกว่าเป็นความถึงพร้อมก็ยังไม่ได้แต่เราก็ค่อยๆฝึกค่อยๆทำมันก็จะค่อยๆถึงพร้อมขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: ถึงพร้อมคือคุณค่อยๆพัฒนาสัมปทาตอนนี้ยังไม่พร้อมหรอกแต่ฟังมากขึ้นแล้วก็พร้อมขึ้นมาศีลฉันยังไม่ได้ศีล5ข้อหรอกได้3ข้อเท่านั้นแหละเอา3ข้อเป็นหลักไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกทำเพิ่มมันก็จะได้4ข้อ5ข้อขึ้นมาปัญญาในการที่จะปล่อยวางตอนนี้ยังปล่อยวางไม่ค่อยได้หรอกยังไม่ถึงพร้อมแต่คุณฝึกไปก็ค่อยถึงพร้อมขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อ46กับ47เนี่ยอธิบายไปพร้อมกันเลยก็ได้เพราะว่า
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไส้ในเหมือนกันเลยคุณใจไส้ในเหมือนกันเลยแต่ว่าหัวข้อต่างกันท่านในข้อ46บอกว่าสัมปทาคือความถึงพร้อม47 คือธนะหมายถึงทรัพย์สมบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ทอธงนอหนูสลานะคือธนะเช่นเวลาเราจะได้ยินคำให้พรนะขอให้เจริญด้วยจตุพิพรชัยมีอายุวรรณะธนะสารสมบัตินี่คำว่าธนะเนี่ยหมายถึงทรัพย
1: ์เจ้าค่ะ
0: ก็คืออันเดียวกันเลยคือได้แก่ทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือสุตตะทรัพย์คือจาคะทรัพย์คือปัญญา
1: ปัญญาโอเค
0: มี5อย่างเอ้าเหมือนกันเลยเหมือนกันในข้อสัมปทา
1: โอเค
0: สัมปทาคือความถึงพร้อมคือศรัทธาศีลสุตตะจาคะและความถึงพร้อมด้วยปัญญาเหมือนกันเลย
1: โอเค
0: ตรงนี้แหละคือหมายความว่าทรัพย์เนี่ยอย่างที่พระอาจารย์บอกไปตอนก่อนๆนะว่ามันจะเป็นการสะสมเหมือนกับจอมปลวกหรือว่ารวงผึ้งที่เขาก็จะค่อยสะสมก็มีใหญ่ขึ้นมาได้เป็นจอมปลวกใหญ่ขึ้นมาได้เป็นรวงผึ้งใหญ่ขึ้นมาได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ความถึงพร้อมเราก็สะสมทรัพย์สมบัติเราก็สะสมมันก็ค่อยถึงพร้อมมากขึ้นมาได
1: ้เจ้าค่ะซึ่งทั้งศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: จึงได้มีชนะสูตรว่าด้วยทรัพย์อันนี
0: ้ถูกต้อง
1: ในข้อ47นี้นะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่มาด้วยกัน
1: สาธุเจ้าค่ะ
0: แล้วก็ในข้อ47เนี่ยก็จะอธิบายรายละเอียดว่าศรัทธาหมายถึงอะไรท่านก็จะพูดถึงมีความมั่นใจคือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทรัพย์คือศีลหมายถึงอะไรก็คือศีลหน้าเรานี่เองทรัพย์คือสุตตะหมายถึงอะไรคือการที่เราเป็นผู้หูสูตรฟังมากทำเหล่าใดอันงดงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุดฟังโดยอัตถาพยัญชนะฟังให้ได้คล่องปากขึ้นใจแต้มตลอดด้วยดีด้วยความเห็นส่วนจาคะก็คือการสละความตระหนี่มีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการขอยินดีในการจำแนกแจกทาน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สัตปัญญาหมายถึงการที่ให้เห็นความเกิดขึ้นดับไปแล้วก็ปล่อยวางได
1: ้เจ้าค่ะ
0: สองข้อนี้มาด้วยกัน46กับ47
1: 47เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้น5ข้อนี้จึงเป็นคุณสมบัติของคนที่จะไปสวรรค์ด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะอยู่ในหมวดของเทวตานุสติคือการตามระลึกถึงเทวดาก็ตามระลึกถึงคุณธรรม5อย่างนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เป็นทั้งความถึงพร้อมด้วยเป็นทั้งสมบัติของเราด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: พูดถึงสมบัติแล้วก็อยากจะเปรียบเทียบอันนี้เป็นเนื้อหาเพิ่มเติมในข้อ47ที่จะเปรียบเทียบกับทรัพย์สมบัติทั่วๆไปนะ
1: จ้าค่ะ
0: ถ้าเราจะเปรียบเทียบทรัพย์สมบัติทั่วๆไปกับเงินทองไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์คือที่ดิน
1: เจ้าค่ะ
0: หรือว่าเป็นธนบัตร
1: แก้วแหวนเงินทอง
0: ทั้งหลายหรือแม้แต่บางทีทรัพย์สมบัติที่ไม่ข้ามห่วงเวลาได้เช่นราคาทองนี้เป็นต้นราคาทองมันก็อยู่แค่วันนี้ราคานี้วันอื่นมันก็เปลี่ยนแล้ว
1: ขึ้นลงไปตาม
0: ขึ้นลงตามเวลา
1: ใช่เจ
0: ้าค่ะหรือราคาผลผลิตราคาปาล์มราคายางก็ดีจนช่วงนี้ช่วงอื่นมันก็เป็นราคาอื่นละบางครั้งทรัพย์บางอย่างข้ามสถานที่ไม่ได้เช่นอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์บางอย่างข้ามเวลาไม่ได้เช่นราคาของสิ่งของทรัพย์บางอย่างข้ามพื้นที่เช่นบางทีเขาไม่ให้ส่งข้ามประเทศก็ได้แค่ในประเทศนั้นอย่างนี้นะทีนี้ทรัพย์ห้าอย่างนี้ทรัพย์ห้าอย่างนี้ไม่เนื่องด้วยเวลาสถานที่หรือว่าสิ่งแวดล้อมสามารถข้ามสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะหมายคือข้ามเวลาได
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วก็เป็นของตนของตนขโมยไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: คนจะมาขโมยเอาไปไม่ได้อยู่ที่ตัวเราอย่างเดียว
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็สามารถเอาข้ามเวลาไปได้เป็นของเราเท่านั้นใช้แล้วก็ไม่ได้หมดไปใช้แล้วมีแต่เพิ่มเช่นเราฝึกเรื่องศีลเนี่ยศีลก็มีแต่เพิ่มเราฝึกเรื่องจาคะจาคะเราก็มีแต่เพิ่มไม่สูญหายไป
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่เหมือนทรัพย์อย่างอื่นมันหายได้มันสูญตามเวลาได้คนหนึ่งขโมยไปเงินทองอยู่ในกระเป๋าใครมันก็ฟังคนนั้นมันไม่ฟังเราแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ทรัพย์เหล่านี้ที่ว่าเป็นอริยทรัพย์นี่มันอยู่กับเรา
1: เจ้าค่ะ
0: มันจึงดีกว่าไงจึงดีกว่า
1: เจ้าค่ะก็คือเป็นทรัพย์ที่ใครมาแย่งไปจากเราไม่ได้แล้วโยมเชื่อว่าทรัพย์อันนี้อริยทรัพย์นี้ก็คือเป็นทรัพย์ที่เราสามารถนำติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปได้ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จึงเป็นรายละเอียดในข้อ46และ47ว่าด้วยสัมปทาแล้วก็ว่าด้วยทรัพย์ต่อมาข้อ48ข้อ48นี่เป็นฐานะสูตรเป็นว่าด้วยฐานะที่มีได้แล้วก็มีไม่ได้คำว่าฐานะกับอฐานะสองคำนี้ก่อนหมายความว่ามันเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาหรือเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาต้องพูดอย่างนี้เช่นว่าแก้วเนี่ยมันแตกได้เป็นธรรมดาแต่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่แตกแต่ธรรมดาว่าเนี่ยมันจะแตกได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันมีความเสื่อมเป็นธรรมดาตอนนี้มันยังตั้งอยู่นะแต่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดาเนี่ยคือมันเกิดขึ้นได
1: ้เจ้าค่ะ
0: โอเคฐานะนี่ก็คือจึงเป็นเหตุที่มีได้แต่ถ้าฐานะคือเป็นไปไม่ได้เช่นตั้งแต่ในหมวดแรกๆเลยที่เป็นธรรมะหนึ่งประการเนี่ยสิ่งที่จะเป็นฐานะคือมีไม่ได้เลยเช่นว่าจะมีพระพุทธเจ้าสององค์ปรากฏอุบัติขึ้นพร้อมกันนั่นเป็นฐานะ
1: ในเวลาเดียวกันเป็นไปไม่ได้
0: เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นฐานะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คือมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวอุบัติขึ้นแต่ตอนนั้นอาจจะยังไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นช่วงที่เป็นสุญญกัปคือกัปที่ไม่มีพระพุทธเจ้า
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าจะมีเนี่ยมีได้องค์เดียวนั่นเป็นฐานะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคทีนี้ฐานะอะไรที่เราพูดถึงในที่นี้ฐานะ5อย่างกับสิ่งที่เป็นอฐานะ5อย่างฐานะ5อย่างคืออะไรคือสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เนี่ยคุณจะไม่ได้สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เนี่ยคุณจะไม่ได้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้คือมันจะขอไม่ได้ไงว่าอย่าเป็นอย่างน
1: ั้
0: นนี่คือเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้ฐานะที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าใครก็ตามที่ขอว่าสิ่งที่จะแก่ว่าอย่าแก่เนี่ยนะถ้าเขาจะขอว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เนี่ยนะถ้าเขาขอปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องมีความทุกข์แน่นอนนี่เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคเอาใหม่นะเอาใหม่นะคุณเดชานุบุญซ้อนกันอยู่สองชั้นเอาใหม่ก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: สิ่งที่เป็นฐานะก่อนขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เนี่ยเป็นฐานะ คุณจะไม่ได้
1: คือเป็นไปไม่ได้
0: เป็นไปไม่ได
1: ้ยังไงมันก็ต้องแก
0: ่มันก็ต้องแก่โอเค
1: เจ้าค่ะ
0: ประเด็นมันคือตรงนี้ว่าทีนี้ถ้าเราบอกว่างั้นฉันจะขอแล้วให้มันเป็นฐานะจริงๆอ่ะโอเคฐานะที่จะมีได้นะถ้าคุณขอนะฐานะที่จะมีได้ก็คือว่าคนที่ขอของที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เนี่ยฐานะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะก็คือคุณจะต้องเศร้าโศกร่ำไรรำพันทุบอกคร่ำครวญถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเบ้ออาหารก็ไม่อยากจะกินถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจพวกมิตรก็จะเสียใจนั่นเป็นฐานะที่จะเกิดขึ้นได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ถ้าคุณขอของที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลย
1: หรืออย่าแก่เลย
0: อย่าแก่เลยอย่าตายเลยอย่าสิ้นไปเลยอย่าเปลี่ยนแปลงไปเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ฐานะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคือคุณจะเศร้าโศกร่ำไรรำพันทุบอกร่ำไห้ถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเบ้อข้าวก็ไม่อยากจะกินดูอย่างคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ยฉันไม่มีเหตุไปใช้ในการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วนะออกกำลังกายอย่างดีแล้วก็แต่ว่าไม่ค่อยได้ฝึกจิตเป็นต้นนะ
1: เลยมาป่วยได้ยังไงก
0: ็
1: เลยแบบโมโหนะเจ้าค่ะ
0: แล้วคิดว่าฉันต้องสุขภาพแข็งแรงแต่พอไปหาหมอตรวจประจำปีอ้าวเป็นมะเร็งอย่างงี้
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นไปได้ไงเนี่ยคือถ้าเรามีจิตใจว่าฉันต้องสุขภาพดีเนี่ยแล้วมันนั้นสุขภาพไม่ดีก็คือคุณมีความอยากไว้การตั้งความอยากไว้นั่นคือขอนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ปัญหามันก็คือขอนั่นแหละขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้ว่าอย่าเจ็บไข้เลยพอเจ็บไข้ปุ๊บฐานะที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือเศร้าโศกร่ำไห้คร่ำครวญนี่จะเกิดขึ้นได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เป็นฐานะที่ท่านบอกว่าสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆเขาจะไม่ได้นี่เป็นฐานะที่จะเกิดขึ้นนึงคือเขาจะไม่ได้เราจะมองแง่มุมนี้ก็ได้หนึ่งมองในแง่มุมของความเป็นอาฐานะคือมันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคือของที่มีความสิ้นไปว่าอย่าสิ้นไปเนี่ยไม่ได้อาฐานะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นอาฐานะหรือถ้ามันจะเป็นฐานะนะก็คือถ้าคุณขอนะคุณจะร่ำให้คร่ำครวญนี้จะเป็นฐานะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือฐานะอย่างนึงนะก็คือถ้าขอของที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเนี่ยเป็นฐานะที่ใครๆไม่ว่าจะเป็นสมณพราหมณ์เทพมารพรหมเขาจะไม่ได้นั่นจะเป็นฐานะ
1: เจ้าค่ะ
0: คำนี้มันซ้อนอยู่หลายชั้นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือพอเราอ่านในพุทธพจน์ตรงนี้แหมมันจะสวยงามในความที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยดักไว้ทุกทางพระอาจารย์เนี่ยอ่านซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมาเนี่ยจะคิดไปเป็นแบบอื่นก็ไม่ได้แล้วท่านล็อกไว้หมด
1: เจ้าค่ะ
0: สมมติเราจะไปขอเช่นถ้าเราเจ็บแค่ได้ป่วยนิมนต์พระมาท่านเนี่ยสวดบทไหนเนี่ยขอให้หายได้ไหม
1: โพชฌงค์เจ้าค่ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยขอให้หายได้ไหมนี
1: ่
0: เมื่อก่อนในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเราก็ได้พูดถึงเรื่องโพชฌงค์นี้อยู่เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าก็จะมีคราวที่พระพุทธเจ้ากับท่านพระมหาโมคคัลลานะนี่แหละแล้วได้ฟังเรื่องโพชฌงค์อาการก็ดีขึ้นอยู่แต่นั่นคือโดยควรแก่ฐานะที่จะหายได้
1: ไ
0: ม่ใช่เป็นเรื่องงมงายแต่เพราะว่าจิตใจเนี่ยมีความสงบระงับมีปีติเกิดขึ้นร่างกายมันก็ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพที่มันเป็นไปได้
1: เจ้าค่ะก็คือจิตใจดีขึ้นสบายขึ้นร่างกายก็ดีขึ้นตามไปตามควรแก่ฐานะที่จะเป็นไปได้นะเจ้าค่ะ
0: ตามควรแก่ฐานะใช่คำนี้ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าในฐานะที่ว่าแก่แล้วตายแล้วหรือว่าเจ็บไข้แล้วมันเป็นฐานะที่มันจะเป็นแล้วเราขอว่าให้มันอย่าเป็นหน้าอย่าเจ็บไข้หน้าเป็นฐานะที่จะเกิดขึ้นคือฐานะที่เขาจะไม่ได้ฐานะที่เกิดขึ้นคือใครๆก็ตามพระรูปนั้นที่คุณไปขอว่าเนี่ยท่านสวดบทไหนดีขอให้ท่านแบบให้หายได้ไหมโถพระองค์นั้นก็ยังจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยตายเป็นธรรมดาแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะมาพูดถึงอะไรว่าจะมาอวยพรหรือจะมาขอให้เราหายให้เราแบบไม่ตาย
1: เจ้าค่ะ
0: มันเป็นฐานะคือฐานะที่จะไม่พึงได้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นฐานะที่สมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆไม่พึงได้เอาไม่ต้องเอาพระคุณบนบานต่อเทพเจ้าองค์ไหนก็ตามอ่ะเทพเจ้าแห่งความเจ็บไข้ได้ป่วยเทพเจ้าแห่งเดี๋ยวนี้เขานิยมอะไรอ่ะท้าวเวสสุวรรณอ่ะ
1: ใ จ้าค่ะ
0: เออท้าววิสุวรรณเขาบอกว่าจะหายจากเจ็บแค่ได้ป่วยได้มีสุขภาพแข็งแรงท้าววิสุวรรณก็ต้องตายก็ต้องสิ้นไปต้องเจ็บไข้เป็นธรรมดาเทพองค์นั้นนะเทพองค์นั้นหรือพรหมอ่ะต่อให้ขอกับท้าวมหาพรหมท้าวมหาพรหมก็ไม่ได้ข้อนี้น่ะท้าวมหาพรหมจะว่าไม่สิ้นไปก็ไม่ได้ก็ยังต้องสิ้นไปอยู่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: เขาจะไม่ได
1: ้คือท่านมีเวลาที่จะสิ้นไปหรือหมดอายุไปอยู่ดีแต่ว่าเพียงแต่ว่านานมากอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ถูกต้อง
0: อันนี้คือลักษณะ5ประการนะสมณพราหมณ์เทพมันพรหมคือไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นคนอื่นที่เราคิดว่าเราจะไปขอพึ่งเขาขอพึ่งสมณะคือพระรูปนี้ขอพึ่งพราหมณ์คือผู้ทำพิธีกรรมคนนั้นอาจจะเป็นหมอดูอาจจะเป็นพราหมณ์หรือใครก็ตามขอพึ่งเทวดามารพรหมเทพเทวดาองค์ไหนพรหมหมายถึงพระเจ้าองค์ไหนคือเขาจะไม่ได้
1: ถูกค่ะ
0: โอเคนี่คือประการที่1ประการถัดมาก็คือน้อมมาตัวเราอันนี้คือคนอื่นนะทีนี
1: ้
0: ตัวเราถ้าตัวเราเนี่ยไปขอตัวเรานี่คือหมายถึงเอาคนทั่วไปแล้วกันเช่นปุถุชนทั่วๆไป
1: เจ้าค่ะ
0: ปุถุชนคนธรรมดาที่ถ้าเมื่อสิ่งที่มีความแก่ไปแล้วนี่แล้วเขาไม่พิจารณาให้ดีว่าไม่ใช่ความแก่ที่เป็นของเราเท่านั้นนะหรือความเจ็บไข้ของเราเท่านั้นนะคนอื่นเขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเทวดาเทพมารพรหมหรือสมณพราหมณ์เขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแหละไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราคนเดียวเนี่ยเขาไม่พิจารณาอย่างนี้คนนั้นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เขาไม่พิจารณาแบบนี้พอสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาเป็นฐานะที่จะมีได้คือเขาจะร่ำไห้กร่ำครวญทุบอกชุกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อย่อมเศร้าโศกย่อมทำตัวเองให้เดือดร้อนระหว่างนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ย่อมทำตัวเองให้เดือดร้อนถ้าเราไม่พิจารณาให้ดีถ้าเราไม่พิจารณาให้ดีว่าไม่ใช่ตัวเราเองเท่านั้นที่เกิดขึ้นปัญหานี้แม้คนหนึ่งก็เกิดขึ้นเหมือนกันคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้คุณย่อมเศร้าโศกย่อมทำตัวเองให้เดือดร้อนถูกลูกศรคือความโศกทิ่มแทงลูกศรที่อาบยาพิษด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ยาพิษของมันคืออวิชชาย่อมทำตนให้เดือดร้อนโอ้จะเศร้ามาก
1: เจ้าค่ะ
0: คุณทุกวันเนี่ยคุณใจเศร้าแบบว่ามีปัญหานะปัญหาสังคมเอาเรื่องแค่ว่าคนทุกข์ใจเนี่ยนะมีความทุกข์เรื่องไหนเรื่องหนึ่งเนี่ยนะมันก็ห้าอย่างนี้แหละคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นแก่โอ้ยปวดหลังปวดเอวอันนี้เนี่ยบ่นทำไมฉันมีความทุกข์อย่างนี้อันนั้นเนี่ยเป็นยังไงคือความแก่ของที่มีความแก่ไปแล้วหรือเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งบ้างโรคนั้นโรคนี้ต่อมไทรอยโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เศร้าก็ของที่มันมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามันเจ็บไข้แล้วหรือว่าคนที่เรารักไปตายโอ้ทำไมลูกตายทำไมผัวตายทำไมคนนั้นตายก็ของที่มีความตายแล้วหรือของที่มีความสิ้นไปมีความเปลี่ยนแปลงไปชิบหายไปได้สิ้นไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่เที่ยงไปแล้วแปรปรวนไปหมดแล้วเราก็เลยมีความทุกข์แน่นอนใน5อย่างนี้ประเด็นคือถ้าเราไม่พิจารณาว่าไม่ใช่เราคนเดียวนะคนหนึ่งเขาก็เป็นเหมือนกันสมมติว่าคนที่เรารักจากไปเช่นพ่อแม่จากไปสมมติพ่อแม่จากไปโอ้ยฉันเศร้าใจเหลือเกินทุกข์ใจเหลือเกินแต่ทำไมพ่อแม่คนอื่นแบบว่าจากไปเหมือนกันเราไม่ทุกข์ใจเท่าไหร่
1: เพราะมันไม่ใช่พ่อแม่ของเราถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่พ่อแม่ของเราไงใช่ไหมล่ะความที่ว่าเป็นของเรานี่มันเกิดขึ้นเรายึดถืออยู่ตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวไม่ใช่เราคนเดียวนะเนี่ยเข้าใจมั้ยของคนหนึ่งเขาก็จากไปเหมือนกันถ้าสมมติเราคิดว่าเอ้ยความตายเนี่ยเกิดขึ้นกับเราคนเดียวนะความสิ้นไปเนี่ยเกิดขึ้นกับเราคนเดียวนะความแก่เกิดขึ้นกับเราคนเดียวนะนึกคุณค่อยทุกข์ค่อยมีเหตุผลหน่อยแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราคนเดียวไงคนอื่นเขาก็เกิดขึ้นเหมือนกันอ้าวทำไมเกิดขึ้นกับคนอื่นคุณไม่ทุกข์อ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: คนอื่นเขาก็ทุกข์เหมือนกันนั่นแหละอ้าวถ้าเกิดขึ้นกับคนหนึ่งเขาก็ทุกข์เกิดขึ้นกับเราก็ทุกข์โอ้ยงั้นเราจะทุกข์ไปทำไมก็ในเมื่อเกิดขึ้นกับคนอื่นเราไม่ทุกข์แต่เกิดขึ้นกับเราเองเราทุกข์เราไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราเองคนเดียวนะเกิดขึ้นกับคนอื่นเหมือนกันก็ถ้าเกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วตัวเราไม่ทุกข์แล้วเกิดขึ้นกับตัวเราเองเราจะทุกข์ทำไม
1: เจ้าค่ะอันนี้คงจะต้องมองว่ามันเป็นธรรมดาของโลกไหมเจ้าค่ะ
0: ธรรมดาของเขา
1: เจ้าค่ะ
0: เป เป็นธรรมดาเป็นธรรมดา
1: ในสังสารวัตรนี้ทุกคนเกิดมาถ้ายังไม่บรรลุพระอรหันต์ก็ต้องวนตายวนเกิดวนเจ็บวนไข้วนแก่กันอยู่เงี้ยนะเจ้าค่ะเป็นเรื่องธรรมดาต
0: ้
1: องเข้าใจโลกถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่ะธรรมดามากๆเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เราต้องเข้าใจธรรมดานี้ตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่เกิดความสิ้นไปยังไม่สิ้นไปความแก่ยังไม่แก่หรอกความเจ็บไข้ยังไม่ได้ปรากฏเราต้องเข้าใจตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่ปรากฏ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าไม่เข้าใจนะโอ้มันจะยากถึงเวลานั้นปุ๊บเนี่ยนัยยะนี้เป็นนัยยะที่ในพระสูตรนี้นะเป็นนัยยะที่ดีมากที่อธิบายเรื่องความทุกข์ไปอย่างชัดเจน
1: เจ้าค่ะ
0: คือท่านจะอธิบายถึงความที่ว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวเป็นปู้งุนงงคลั่งเพ้อนี่คือข้อที่หนึ่งบางที่ก็จะพูดแค่นี้สั้นๆจบแต่ในพระสูตรนี้จะพูดต่อไปอีกว่าอาหารก็ไม่อยากรับประทานกายก็เศร้าหมองสู้ผอมการงานก็หยุดชะงักศัตรูก็ดีใจมิตรก็เสียใจเพราะฉะนั้นพอเวลาเราฟังถึงว่าใครมีความทุกข์เนี่ยถ้าทุกข์มากๆเลยก็คือพวกนี้ครบเซ็ตร่ำให้กล่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้เงินกว้างเพ้อข้าวก็ไม่อยากกินการงานก็ไม่อยากทำศัตรูก็ดีใจมิตรก็เสียใจ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือครบเสร็จถ้าใครทุกป่านี้นะทุกพระอาจารย์ว่าทุกมาก
1: เจ้าค่ะ
0: ทุกมากมาก
1: แสดงว่าพวกนี้จะไม่ได้ว่ารู้ความจริงในข้อนี้หรือว่าไม่ตระหนักแก่ใจในข้อนี้ที่พระพุทธองค์ได้สั่งสอนไว้แล้วก็เลยยอมรับความจริงไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะทำให้เกิดกลายเป็นโรคซึมเศร้าทำร้ายตัวเองอะไรไปในสมัยนี้ก็มีให้เห็นเยอะนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือคนที่ไม่พิจารณาให้แยบคาย
1: เจ้าค่ะ
0: ในที่อื่นก็จะพูดถึงว่าผลของความทุกข์มีอยู่สองอย่างคือหนึ่งนี่แหละจมอยู่ในกองทุกข์แล้วในพระสูตรนั้นก็จะอธิบายกองทุกข์ด้วยคำว่าสั้นๆประมาณนี้แต่ในพระสูตรเนี้ยฐานสูตรข้อ48เนี่ยจะอธิบายเต็มกระบี่ของความทุกข์เลยว่าลักษณะคนที่ทุกข์เนี่ยมันทุกข์มากอย่างนี้แหละประมาณนี
1: ้เจ้าค่ะท่านนิยมขอเสริมตรงนี้นิดได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: เผื่อว่าหลายท่านฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยคงอยากจะให้พระอาจารย์แนะนำนิดนึงว่าจะใช้พระธรรมคำสอนอย่างไรมาชโลมใจให้เราเข้าใจตรงจิตนี้เจ้าค่ะตามความเป็นจริงแล้วก็ทำใจได้ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ยังไม่ได้สูญเสียหรือยังไม่ได้เสื่อมในสิ่งที่เราอยากให้มันไม่เสื่อมไป
0: โอเคในข้อ48เนี่ยบอกไว้ทั้งสองส่วนคือส่วนที่ทุกข์และส่วนที่แก่ทุกข์ด้วยเดี๋ยวประการต่อไปก็จะพูดถึงว่าท่านเปรียบเทียบส่วนต่างส่วนที่มันทุกข์ก็มียกขึ้นมาละเมื่อทุกข์เราพูดพระอาจารย์อธิบายแต่ละจุดละจุดไปเรียบร้อยละ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ก็ยกส่วนต่างว่าแล้วจะไม่ทุกข์เนี่ยต้องทำยังไงนี่คือข้อ48
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะอยากจะพูดถึง use case ก่อนก็คือเคสที่มีเคสแบบนี้จริงๆคือข้อ49และ50ที่จะพูดถึงเคสการเอาไปใช้งานเอาข้อ48
1: เลยเจ้าค่ะ
0: โอเค48ในส่วนที่ว่าจะพ้นทุกข์จะไม่ทุกข์ได้ทำยังไงเอ้าคนที่เขาได้รับฟังสดับธรรมะนี่กลับไปเมื่อสักครู่ข้อ46กับ47ใช่ไหมสุตตะสุตตะคือคุณฟังข้อนี้เป็นทรัพย์ของคุณข้อนี้เป็นความถึงพร้อมของคุณฟังว่าไงนะคนที่เขาได้ฟังธรรมะเนี่ยเขาย่อมรู้ว่าโอ้สิ่งที่มีความแก่ไปเป็นธรรมดานี่คนนั้นเนี่ยเขาย่อมพิจารณาว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของเราเท่านั้นนะที่ตายไปแท้จริงแล้วของคนอื่นมันก็ตายเหมือนกันย่อมมีความการมาการไปการสิ้นไปการเกิดขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันอะแล้วถ้าเราจะมาเศร้าโศกร่ำไห้คร่ำครวญมันจะไม่ดีมันจะไม่ถูกเราควรจะไม่เศร้าโศกพอเขาพิจารณาได้ดังนี้เนี่ยเขาก็จะไม่เศร้าโศกคือสิ่งที่เขาพิจารณาคืออะไรนะคือไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นกับเราคนเดียวแต่คนอื่นก็เกิดขึ้นแบบนี้เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: สมมติว่าลูกตายลูกของคนอื่นตายเราไม่ทุกข์ลูกของคนอื่นตายคนอื่นนั่นแหละเขาทุกข์โอเคป่ะเขาทุกข์ใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอลูกของเราตายสมมติลูกของเราตายเอาลูกของเราตายแล้วเราจะทุกข์เดี๋ยวก่อนนะก็ไม่ใช่ลูกของเราคนเดียวเท่านั้นที่ตายนะลูกของคนอื่นเขาตายเขาทุกข์แต่เราไม่ทุกข์ก็ในเมื่อลูกของเราตายแล้วเราจะทุกข์ทำไมเราไม่ควรทุกข์เพราะพอลูกของคนอื่นตายเรายังไม่ทุกข์เลยแล้วพอลูกของเราตายเราจะทุกข์ทำไมเราไม่ควรทุกข์เขาจะเห็นข้อนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: คุณเข้าใจลอจิก หมายถึงกระบวนการลำดับขั้นความคิดตรงนี้นั้นสำคัญนะในข้อนี้นะ
1: เจ้าค่ะแต่พ่อแม่บางคนนะเจ้าค่ะก็อาจจะคิดไม่ได้ง่ายๆอย่างที่พระอาจารย์ว่าเจ้าค่ะโยมว่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายถ้าสมมุตินะเจ้าค่ะว่าเสียลูกไปก็อาจจะเสียใจไปบ้างล่ะแต่ต้องตั้งสติให้ได้ว่า
0: okay. อ
1: ันนี้มันเป็นธรรมดาของโลกว่าเกิดมาแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องตายแต่ไม่มีใครรู้ว่าเราจะตายเมื่อไรอย่างไรเรารู้แต่วันเกิดแต่วันตายไม่มีใครรู้ดังนั้นเราก็จะบรรเทาความเศร้าโศกลงอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ถึงเวลาที่ลูกเราจะต้องตายจากไปแล้วเป็นกาละของเขาอย่างนี้น่าจะน่าต้องคิดได้ประมาณนี้นะเจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะก็นี่ข้อนี้เลยอธิบายลำดับขั้นความคิดไว้อย่างนี้เมื่อก่อนหลวงพ่อคุยให้พระอาจารย์ฟังว่าวันตายเราก็ไม่รู้จริงๆวันเกิดเราก็ไม่รู้เหมือนกันวันเกิดเนี่ยพ่อแม่จะมาบอกวันเกิดพ่อแม่เนี่ยบอกเราจริงๆเราไม่รู้นะแต่ท่านบอกเรามาเฉยๆบอกว่านี่คุณเกิดวันนี้นะลูกจริงๆเราไม่รู้หรอกมันเกิดเราก็ไม่รู้มันตายเราก็ไม่รู
1: ้
0: เออก็ในเมื่อเราก็ไม่รู้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะทุกข์ไงเราไม่ควรจะทุกข์เพราะฉะนั้นผลของความทุกข์ในข้อที่สองก็คือว่าแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าโอ้ใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์เนี่ยสักหนึ่งหรือสองวิธีในบรรดากระบี่ความทุกข์ที่แบบมากเนี่ยนะคือความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคือมีก็มี 100% ไม่มีก็ไม่มี 0% เลยไม่ใช่แต่มันเป็นลักษณะที่ว่าเป็นเกรดเป็นลำดับเป็นขั้นนะสมมติกองทุกทั้งหมดนะที่ว่าคนที่จะทุกข์หนักๆมากๆเลยเนี่ยนะก็คือร่ำให้กรำกวนทุบอกชกตัวอาหารไม่กินการงานไม่ทำร่างกายเศร้าหมองเฮ้ยเราอาจจะไม่ทุกข์ปานนั้นนะงานเราอาจจะไม่ทำหรอกฉันขอลาสัก 4-5 วันแต่ว่าก็ยังกินข้าวอยู่ความทุกข์คุณก็ลดลงไปหน่อยเพราะว่าคุณพิจารณาได้บ้างงานฉันไม่ลาก็ได้ฉันยังทำงานได้ความทุกข์คุณก็ลดไปอีกอย่างนี้นะทุบอกชุบตัวฉันก็ไม่ทุบอกแต่ว่าอาจารย์ร้องไห้หน่อยหน้าความทุกข์คุณก็ลดลงไปอีกร้องไห้ฉันก็ไม่ร้องไห้หรอกฉันก็เสียใจอยู่ภายในแล้วกันนะไม่ให้น้ำตาไหลความทุกข์คุณก็ลดไปอีกก็อยู่ที่ว่าคุณพิจารณาได้ระดับไหนสติมีกำลังแค่ไหนเนี่ยมันก็จึงไล่กันไปไล่กันไปในลำดับของความทุกข์ที่มากขึ้นหรือลดลงตามสติกำลังตามสติปัญญาที่เราตั้งขึ้นเอาไว้ก็เป็นไปแบบน
1: ี้ค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
0: ประเด็นที่ต้องเห็นก็คือประโยชน์แม้เพียงเล็กน้อยไม่มีด้วยความเศร้าโศกไม่ว่าจะเศร้าโศกมากหรือเศร้าโศกน้อยก็ตามโอเคในลำดับความทุกข์ใช่ไหมความเศร้าโศกเนี่ยที่ไล่มานะโศกมากสุดสุดสุดสุดสุดสุดก็จนถึงแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำไม่อาบอะไรไม่ทำจนเพื่อนเนี่ยต้องมาดูเพื่อนเราก็เศร้าไปด้วยศัตรูเราก็ยิ่งดีใจว่าทำไมคุณเป็นอย่างนี้ดีแล้วมันเป็นอย่างนี
1: ้
0: นี่คือโศกสุดๆเลยนะนี่คือหนักสุดๆเอาไม่ต้องเอาหนักสุดเอานิดเดียวนิดเดียวใช่ไหมโอ้โหกระเทือนใจแบบโอ้โหแบบจะร้องไห้แต่แบบอั้นไว้ได้ไม่ร้องไห้แม้แต่ความโศกน้อยเดียวนี่ท่านว่าไม่มีประโยชน์แม้น้อยเดียวความโศกนั้นเฮ้ยมันทำไมจะไม่มีประโยชน์คุณใหญ่จะถามนะท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าก็ถ้ากันก็ต้องโศกบ้างนะเอาใหม่ประโยชน์ที่ท่านหมายถึงเนี่ยคือประโยชน์ในความที่ว่าคุณจะได้ความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่สิ้นไปไม่ชิบหายด้วยความเศร้าโศกนั้นน่ะไม่ได้แม้นิดเดียว
1: คือมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: ก็สมมติว่าถ้าสมมติเราโศกใช่ป่ะสมมตินะแล้วของที่จะแก่มันกลับไม่แก่ขึ้นมาของที่จะตายกลับไม่ตายขึ้นมาของที่จะเจ็บไข้กลับไม่เจ็บไข้ขึ้นมาด้วยความโศกของเราที่ยิ่งมีมากยิ่งจะไม่ตายยิ่งจะไม่เจ็บไข้ยิ่งจะไม่ชิบหายไปเนี่ยเอ้าความโศกนั้นมีประโยชน์นะ
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: เออแต่โศกมากเท่าไหร่เอาไม่ต้องมากเอานิดเดียวแล้วจะให้ความสิ้นไปมันไม่สิ้นไปแม้หน่อยนึงตามสัดส่วนของมันเนี่ยมันไม่ได้ไง
1: มันก็เป็นไปไม่ได้
0: ไม่ได้ก็แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรทั้งนั้นนะ
1: ก็เลยไม่มีประโยชน์ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะคะ
0: ไม่มีค่าแม้น้อยเดียว
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าคิดมามากๆแล้วยิ่งมากๆจะได้สักนิดนึงนะว่าจะไม่แก่จะไม่ตายจะไม่ชิบหายไม่สิ้นไปสมมติอาจจะสัดส่วนแบบมากๆเลยเช่น1ล้านต่อ10อย่างเงี้ยอ่ะฉันมีความทุกข์สักล้านนึงแล้วให้ความตายหายไปสัก10นึงอ่ะโอ้มันก็ไม่ได้ไงม
1: ัน
0: ก็ไม่ได้
1: ม่ได้เลย
0: ไม่ได้คือมันไม่ใช่ทำงานอย่างนั้นมันเป็นอาฐานะนะมันไม่ใช่จะเกี่ยวข้องอย่างนั้นประโยชน์แม้เพียงเล็กน้อยด้วยความโศกไม่มีท่านว่า
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็จึงไม่มีประโยชน์ว่าจะทำประเพณีนั่นนี่ก็เท่ามันก็เป็นก็ไปตามนั้นแหละมันก็คือตายไปแล้วก็ตายไปแล้วใช่ป่ะเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ได้ประโยชน์ของเราหรือของคนอื่นไม่พึงได้ด้วยความโศกนี้อืมไม่มี
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราทำไงอ่ะเอ้าแล้วคนที่เขาพิจารณาอย่างเงี้ยเขาไม่ร้องไห้ไม่กล้ามกลัวสมมติดีที่สุดนะก็คือไม่เศร้าโศกนะแล้วเขาทำอะไรมีใครทำก็ทำไปทำตามที่ควรจะต้องทำไปนะมีกิจการงานใดก็ทำไปต่อเราทำงานอย่างมุ่งมั่นแล้วท่านใจกำลังนี้วันนี้เราก็ทำอะไรตรงนั้นเราก็ทำไปหน้าที่เราก็ทำเหมือนเดิมไปนี่นะก็จึงมีเรื่องนิทานชาดกเยอะแยะเลยที่โพธิสัตว์เนี่ยไม่เศร้าโศกรักษาจิตมีสติอยู่ได้แล้วคนที่ตายเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่รักนะเรารักคนนั้นน่ะแหละเรามีความเคารพในคนนั้นน่ะแหละแต่ว่าเราไม่เศร้าโศกคือเมื่อที่เราจะดูว่าโอ้ยถ้ายิ่งรักกันมากก็ต้องยิ่งโศกกันมากโอ้ยถ้าไม่เศร้าโศกนี่แสดงว่าไม่รักกันนั่นนี่นะมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นไงคุณใจเพราะว่าเรื่องนี้มีในนิทานชาดกมากมายที่ว่าแม้แต่ลูกเองเป็นลูกรักนะ
1: โอเค
0: แต่ว่าไม่เศร้าโศกในความที่ว่าลูกนั้นตายไปสามีหรือภรรยาหรือพ่อแม่ก็ตามก็ไม่เศร้าโศกไปตามนั้นแม้แต่พระสารีบุตรกับพระมหาโมคคัลลานะปรินิพพานไปเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เศร้าโศกในใจทั้งที
1: ่
0: รักสองอัครสาวกนี้มากนะ
1: ย
0: กย่องมากว่าเป็นศิษย์เอกนะแต่ท่านปรินิพพานไปพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เศร้าโศกคือก็ตามที่สอนไงท่านตามที่สอนทีนี้คนทั่วไปก็อาจจะมีว่ามีหลุดนิดนึง
1: เ
0: จ้าค่ะแม้แต่ตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเหล่าพระอรหันต์เนี่ยก็มีสติสัมปชัญญะอดกลั้นความโศกไว้พวกที่ยังเป็นโสดาบันจนถึงอนาคามีบางทีก็ร้องไห้กลิ้งเกลือก็มีก็ธรรมดายังไม่หมดเรามาดู use case เรามาดูการนำไปใช้งานนี่คือในข้อที่49และข้อที่50
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่49เนี่ยเป็นเรื่องของพระเจ้าเปรตนิโกศลพระเจ้าเปรตนิโกศลเนี่ยเสียนางมาริกาเทวีซึ่งเป็นมเหสีที่รักมากเลย
1: เพรา
0: ะนางนี่ดีทุกอย่างคอยโอ้ใช้ปฏิบัติต่างๆมีครั้งหนึ่งกลับมาเอานางเสียชีวิตไปแล้วโอ้ยเสียใจมากเสียใจขนาดแบบสุดๆเลยอะอย่างที่ว่าเนี่ยคือระไม่คร่ำครวญการงานไม่ทำข้าวปลาไม่กินน้ำท่าไม่อาบร่างกายสู้ผอมเศร้าหมองป่านั้นเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้จะเป็นยังไงทีนี้แบบจนกระทั่งอมาตย์สนิทคนหนึ่งเนี่ยต้องมารายงานให้พระพุทธเจ้าทราบพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงไปเทศให้ฟังเรื่องนี้แหละให้ใคร่ครวญตามนี้อย่างที่ว่ามาเมื่อสักครู่นะให้ใคร่ครวญตามนี
1: ้ตามฐานะทั้ง5ประการ
0: ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ตามลำดับที่อธิบายมานี
1: ้
0: บอกว่าทั้งข้างในข้างนอกทั้งคนอื่นสมณพราหมณ์ก็ไม่ได้ตัวท่านก็ไม่ได้ฐานะเป็นอย่างนี้ฐานะเป็นอย่างนี้ใครครวญอย่างนี้แล้วเราจะโศกหาอะไรความโศกแม้น้อยหนึ่งก็ไม่ได้ใช้ให้เขากลับมาได้เนี่ยนะใครครวญแบบนี้อ๋อวางได้พระราชาก็จึงอาบน้ำก่อนอาบน้ำเสร็จแล้วกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็มาว่าราชการแล้วก็ให้จัดชาปนกิจศพคือตอนแรกนี่ถึงขนาดว่าไม่ให้ทำศพเลยนะเก็บไว
1: ้
0: อยู่ในโรงแก้วป่านนั้นเลยอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือเคสของพระเจ้าประสิทธิโกศลด้วยการที่วงโคตรของพระนางมาริกาเทวี
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ข้อที่50เนี่ยเป็นเคสของพระเจ้ามุนทะแล้วก็กับนางพัฒนาราชเทวีซึ่งนางพัฒนาราชเทวีเนี่ยสวรรคตคือที่วงโคตรคือตายไป
1: เจ้าค่ะ
0: พระราชานี่ก็โอ้ทุกข์มากทุกข์มากขนาดว่าโอ้ก็คือเหมือนกับเคสของพระเจ้าปิสิณิโกศลแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นถ้าพระชันจะไม่ผิดน่าจะในสมัยที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วแล้วก็มีภิกษุที่ชื่อว่าพระนารทะพระนารทะเนี่ยแสดงเรื่องนี้ให้พระเจ้ามุนทะฟังไม่ใช่พระพุทธเจ้านะ
1: จ้าค่ะ
0: คิดว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วนี่ตั้งเป็นข้อสังเกตเฉยๆอาจจะแบบอยู่ใกล้กันหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าคิดว่าน่าจะปรินิพพานไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นมันอยู่ที่เมืองปัตตานีบุตรละเป็นราชธานีซึ่งตอนที่พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยเมืองปัตตานีบุตรเนี่ยเพิ่งจะสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าอาชาติศัตรู
1: เจ้าค่ะ
0: สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะออกรบกับพวกเจ้าลิฉุยทีนี้ในพระสูตรข้อ50เนี่ยคือเมืองปัตตานีบุตรเนี่ยเป็นราชธานีละย้ายมาละก็คงจะหลังสมัยพระพุทธเจ้าไป
1: โ
0: ดยเรื่องราวฐานะ5ประการนี้แสดงโดยภิกษุที่ชื่อว่านารทะแล้วก็อธิบายเรื่องนี้เลยเป็นนัยยะที่เทศน์ให้พระเจ้ามุนดาฟังโดยอมาตย์ที่ชื่อว่าโสการคะอมาตย์ไปนิมนต์พระนารทะเข้าไปสู่บังเทศน์ให้พระเจ้ามุนดาฟังเพราะว่าทรงเสียพระทัยจากการจากไปของนางพัทราชทีวีแล้วก็ไม่ให้เผานะให้แต่งตัวนางดีๆใส่โรงแก้วไว้แล้วก็แบบกอดศพนางอยู่ทั้งวันทั้งคืนโอ้ข้าวก็ไม่กินการงานก็ไม่ว่าราชการน้ำก็ไม่อาบร่ำให้คร่ำครวญอยู่ก็ทุกข์มาก
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอพระนารทะไปเทศน์ฟังก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้
1: เจ้าค่ะ
0: ทั้งสองนัยยะอย่างนี้เลยประโยชน์แม้น้อยหนึ่งของความโศกไม่มีจนกระทั่งว่าพระเจ้ามุนดะวางได้โอ้เราก็ทำงานของเราต่อไปโอ้ยถอนลูกศรคือความโศกขึ้นให้ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: คือคนที่มีความโศกนี่คือเหมือนกับว่าความโศกนี้ปักเข้าที่หัวใจมันโอ้อ่อนละท้วยไปหมดแล้วความโศกนี้ก็มีพิษของมันคืออวิชชาแล้วพอฟังเทศน์นี้เสร็จเหมือนกับถูกถอนลูกศรออกเออมันคลายความเศร้าโศกไปได้จิตใจเนี่ยมันเบาลงได้เอ๊ะธรรมเทศนานี้ชื่ออะไรถามท่านพระนารทะท่านก็ตั้งชื่อธรรมเทศนานี้ให้แล้วกันเทศกันเนี้ยชื่อว่าโสกะสัลลหรณะคือการถอนลูกศรคือความโศกลูกศรคือความโศกเนี่ยถูกถอนขึ้นออกมา
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ตั้งชื่อธรรมปริยายนี้ว่าอย่างนี้
1: ค
0: นมีปัญญาใคร่ครวญหาเหตุผลแล้วไม่เห็นประโยชน์จากความเศร้าโศกย่อมไม่เศร้าโศกแล้วทำอะไรก็ทำการงานอะไรที่ต้องทำในตอนนั้นแหละก็ทำไปนี่อันนี้จึงเป็นพระสูตรข้อที่50พระนารทะว่าด้วยพระนารทะนารทะสูตรนี่คือเป็น use case เนอะเป็น case study ว่ามีการนำไปใช้งานอย่างนี้อย่างนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาก่อนตั้งแต่ตอนที่เราจะเสียใครไปถ้าเรามีพ่อแม่แก่แล้วเราต้องพิจารณาข้อนี้ก่อนวันนี้เป็นฐานะที่มันจะเกิดขึ้นนะเป็นฐานะที่จะไม่เกิดขึ้นนะแล้วเราต้องพิจารณาอย่างนี้นะนี่ถึงจะสามารถที่จะอยู่โดยไม่เศร้าโศกได้นั่นเองเชิญพ
1: รเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสรุปว่าวันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็ได้ขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันอีกหลายพระสูตรทีเดียวนะคะซึ่งการรับฟังวันนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังได้แง่คิดได้ประโยชน์จากการรับฟังมากทีเดียวเพราะเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะนำปรับย้อนเข้ามามองที่ตัวเราปรับความคิดของเราได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะค่ะเวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์นี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันคงจะต้องขอถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเสาร์หน้ากับขุดเพชรในพระไตรปิฎกค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพินจรรุ่งสมัยสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มความเข้มข้นการควบคุมพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้ต้องลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มความเข้มข้นการควบคุมพื้นที่เดินหน้าพูดคุยสันติสุขและคืนผู้เห็นต่างสู่สังคม
7: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้มข้นครอบคลุมและสามารถรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกมิติโดยเฉพาะการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมพื้นที่รวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการควบคุมการเข้าออกของบุคคลพร้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มติดอาวุธและกลุ่มที่มีแนวโน้มเตรียมก่อเหตุเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนสำหรับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ระหว่างการชะลอเพื่อเตรียมการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกชวิษาปทุมมารายงาน
1: สมาคมอีคอมเมิร์ซไทยส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและกระทรวงวัฒนธรรมหลังพิจารณาการติดตั้งไฟส่องสว่างมรดกโลกเขาคลังนอกเมืองโบราณสีเทพและโบราณสถานเมืองต่ำประโคนชัยอย่างไม่เหมาะสม
8: นายบวรเวชรุ่งรุจีนายกสมาคมอีคอมเมิร์ซไทยกล่าวว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีกรมศิลปากรติดไฟส่องสว่างบริเวณโบราณสถานพื้นที่มรดกโลกอย่างไม่เหมาะสมจึงลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมเก็บข้อมูลการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโบราณสถานเขา

0: ลางนอกซึ่งเป็นหนึ่งใน3แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมีการติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ยึดติดกับวัสดุก่อสร้างโบราณสถานโดยตรงกระทบต่อภูมิทัศน์ของแหล่งมรดกโลกนอกจากนี้ยังพบการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณโบราณสถานปราสาทเมืองต่ำอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์มีการเดินระบบไฟรอบโบราณสถานสมาคมอิโคโมสไทยได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงอธิบดีกรมศิลปากรเพื่อรับทราบถึงความไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นกับโบราณสถานดังกล่าวเพื่อไม่ให้กระทบกับมรดกโลกของประเทศไทยและการจะทำเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกต่อไปมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดยะลาจัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดพลเมืองตื่นรู้สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนต้านทุจริต
2: นายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาดพลเมืองตื่นรู้โดยมีศึกษาธิการจังหวัดยะลาผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลาเครือข่ายเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนกว่า70คนโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองที่ดีมีจิตสำนึกซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมและไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่โปร่งใสผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการทำงานจิตอาสาพร้อมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการขับเคลื่อนสังคมที่โปร่งใสและปลอดการทุจริตอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์ครับ1สิงหาคม2569แรม3ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ณตาสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะแน่นอนว่ารายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะหลังข่าวต้นชั่วโมง 6:10 นจนถึง 7:00 นนะคะทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศอีก 80,000 แห่งเลยแล้วก็ตอนนี้น้องต้นเพจของเราไลฟ์หรือยังเรียบร้อย
1: ไลฟ์เรียบร้อยแล้ว
0: นะคะ
1: มาแล้ว
0: ก็มากดไลค์กดแชร์ก็ได้และหลายๆคนอาจจะบอกเอ๊ะทำไมวันนี้ไอวรินผมแปลกจังถ้าทำผมมาวันนี้ไม่ได้จัดรายการค่ะ
1: ทำไมครับเข้าใจได้เพราะว่ารายการ
0: โอ้มันเช้ามาก
1: 8นาที
0: คุณแล้วก็คือเมื่อเช้านะดิฉันรีบมากนะดิฉันกลัวมาไม่ทันดิฉันก็เลยหยิบที่คาดผมเลยจะมาเลย
1: ป
0: ึ้งเลยนะคะ
1: แต่ยังดีอยู่ก็ยังดูสวยอยู่นะ
0: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเป็นคำชมวันนี้เสื้อคุณก็สวยนะคะ
1: ขอบคุณครับเพราะเดี๋ยวออกไปข้างนอกต่อ
0: ดิฉันว่าแล้วทำไมคุณแบบว่าดูดีเป็นพิเศษเลยจ
1: ั
0: ดเต็ม
1: แต่เราไม่ได้นัดกันนะแล้วก็คอปกเหมือนกัน
0: คู่
1: นะทุกทีเราจะใส่คอกลมมานะวันเสาร
0: ์ใช่ใช่
1: นะครับก็พบกัน FM 92.5 อย่างที่บอกไปวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับวันนี้อยู่กับพี่บุญประกอบอบกลิ่นด้วยแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนอยู่กับเราในเช้าวันนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ก่อนอื่นทักทายทุกท่านมาแล้วรายงานตัวในแฟนเพจ Facebook ถ้าดูไลฟ์สดก็ทักทายเรา2คนกันมาได
0: ้
1: นะครับส่วนเรื่องอากาศวันนี้อาจจะต้องติดตามกันสักนิดนึงเพราะว่าหลายพื้นที่อย่างโซนของภาคเหนือเองเนี่ยหลายจังหวัดเลยอย่างเชียงรายนะครับที่เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมกันอยู
0: ่
1: นะครับต้องรอติดตามเรื่องของดินฟ้าอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการออกแจ้งเตือนมาเล็กน้อยพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าในช่วงวันนี้นี่แหละไปจนถึงวันที่6สิงหาคมไทยเรายังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่แล้วก็หนักมากบางแห่งช่วงของอีสานตอนบนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งของอันดามันนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาคตะวันออกของไทยเราด้วยนะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศเราตอนบนแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับแล้วก็ช่วงวันที่3เป็นต้นไปเนื้อจนถึงวันที่6เนี่ยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นค่อนข้างแรงเลยคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับก็ยังไงพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วกันช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ภาคเหนือนะคะก็ช่วงนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งเนี่ยประมาณ 70% นี่ก็คือถือว่าเตรียม อุปกรณ์กันฝนได้แล้วนะคะเพราะเกิน 50% นี้ก็ถือว่ายังไงก็ตกแน่นอนนะคะภาคอีสาน 70% เช่นเดียวกันภาคตะวันออกด้วยรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลเรียกได้ว่าเอาจริงๆก็คือทั่วนาทาทิศแหละนะคะจะทั่วประเทศแล้วภาคกลางก็ 70% อันดามัน 60% นะคะภาคใต้อ่าวไทย 40% แล้วก็คลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะอุณหภูมิเนี่ยโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 34-35 องศาเซลเซียสนะในแต่ละวันนะคะก็อาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝนแล้วก็ในเรื่องของหนาวเพราะอย่าลืมเพราะว่าเวลาฝนมันหยุดไปแล้วเนี่ยความหนาวมันจะตามมา
1: ใช่
0: นะคุณใครที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าป่วยบ่อยอ่ะป่วยง่ายก็อย่าลืมเตรียมยาสามัญประจำบ้านหรือว่ายาประจำตัวของตัวเองเอาไว้ด้วยนะคะ
1: ครับผมนี่คือเรื่องของสภาพอากาศในเช้าวันนี้นะต้องบอกว่าต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็พื้นที่ไหนฝนฟ้าคะนองหรือฝนตกแดดออกอะไรยังไงทักทายพวกเราทั้งสองคนกันมาได้นะครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวขออนุญาตติดตามเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักเพิ่มเติมอีกนิดนึงละกันอันนี้เป็นรายงานของปภ.นะครับรายงานเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะเบื้องต้นเนี่ยเขาสรุปสถานการณ์ก็คือที่เจอเรื่องของฝนหนักน้ำท่วมดินสไลด์เนี่ยนะครับอย่างเชียงรายเนี่ยน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่3อำเภอ4ตำบล4หมู่บ้านในอำเภอเมืองอำเภอแม่ลาวและอำเภอแม่สายบ้านเรือนได้รับความเสียหายผลกระทบใน50หลังคาเรือนนะแล้วก็ตอนนี้เชียงรายเองก็ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแจ้งเตือนทุกอำเภอเรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดเลยครับที่เขตเทศบาลเมืองเลยชุมชนฝากเลยนะครับฝากเลยนะครับเบื้องต้นมีการ จังหวัดเลยเนี่ยได้ใช้แผ่นเหล็กและกระสอบทรายยักษ์หรือว่าบิ๊กแบกเนี่ยปิดทับท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเลยไหลย้อนกลับเข้ามาในพื้นที่ชั้นในนะครับขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ฝนก็ตกหนักเหมือนกันมีการเสริมกระสอบทรายแนวริมกำแพงแม่น้ำป่าสักนะครับในของเพชรบูรณ์นะแล้วก็ปราจีนบุรีก็น้ำท่วมขังในพื้นที่ของตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์ตั้งแต่บริเวณหอพักพูนทรัพย์นะครับเข้าไปในซอยเนี่ยระยะทางประมาณ200เมตรส่วนจังหวัดน่านก็ดินสไลด์ปิดทับผิวทางหลวงหมายเลข1256ตอนปัวแล้วก็อุทยานแห่งชาติดอยภูคานะครับอ่ะก็ต้องเฝ้าระวังกันใครที่จะสัญจรไปมาแล้วก็ทางอบต.ภูคาเองนำรถไถลากจูงออกจากพื้นที่แล้วนะครับในส่วนของรถโรงพยาบาลบ่อเกลือที่ใช้เส้นทางในขณะนั้นก็ถูกดินไหลปิดทางมาด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ใครที่อยู่น่านนะคะอยู่บ่อเกลือจริงๆดิฉันไปเที่ยวน่านนะที่ต้องบ่อเกลือนี่แหละนะคะตอนนั้นบรรยากาศจริงๆก็ช่วงปลายตุลาก็ฝนยังมีฝนอยู่แต่ว่าก็ปลายแล้วยังไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคนพื้นที่ชาวน่านนะคะบอกเกลืออัปเดตกับเราหน่อยนะว่าสภาพ
1: ตอนนี้
0: สภาพพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะคะฝนตกหนักไหมดินโคลนถล่มเป็นยังไงกันบ้างแชร์ภาพกันมาได้นะเพราะน้องต้นนี่อยู่ในทีมโซเชียลของสวทด้วยอาจจะได้อัปเดตกันแบบเรียลไทม์ได้นะคะมีอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องมาอัปเดตกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องต้นบัญชีม้าเราได้ยินคำนี้มานานมากเลยเนาะแต่ส่วนใหญ่อ่ะมักจะเป็นแบบผู้หญิงผู้ใหญ่ที่เป็นเหยื่
1: อ
0: แต่ตอนนี้ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้บอกว่าตอนนี้บัญชีม้าเนี่ยพบว่าไปใช้เป็นบัญชีเด็กมากขึ้นแล้วนะโอ้โหมันอันตรายมาก
1: ห
0: ลอกเด็กใช่คุณ
1: ธ
0: ปท.นะคะยกระดับมาตรการสกัดบัญชีม้าคุณผู้ชมค่ะปรับลดวงเงินโอนเยาวชนตามช่วงอายุเหลือ 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันหลังพบว่ามิจฉาชีพหันมาใช้บัญชีเด็กกันมากขึ้นซึ่งเริ่มทยอยบังคับใช้กันยายนถึงตุลาคม69นะนางสาวชยาวดีชัยอนันต์นะคะผู้ช่วยว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.เนี่ยได้บอกว่าธปท.นะคะเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันภัยทุจริตทางการเงินโดยปรับปรุงมาตรการเป็น customer profiling ให้มีความเข้มงวดแล้วก็เป็นมาตรฐานมากขึ้นเพื่อป้องกันการนำบัญชีของเยาวชนเนี่ยไปเป็นบัญชีม้าหลังมีการค้นพบค่ะว่ามีมิจฉาชีพเนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายจากบัญชีผู้ใหญ่มาเป็นบัญชีของเด็กแล้วก็เยาวชนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าบัญชีของเด็กเนี่ยมันง่ายไงมันง่ายต่อการเปิดบัญชีทีนี้พอเขาไม่ได้จำกัดวงเงินในการโอนเข้าโอนออกในแต่ละวันเนี่ยการที่เป็นบัญชีม้ามันก็ง่ายขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยธปท.นะคะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยลดความเสียหายจากภัยทุจริตทางการเงินอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่ปีที่แล้วไม่พบกรณีแอปดูดเงินผ่านโมบายแบงกิ้งนะคะแต่ขณะที่มีมูลค่าความเสียหายจากการหลอกโอนเงินสูงสุดประมาณ 8,500 ล้านบาทเหลือ 1,800 ล้านบาทในไตรมาสล่าสุดเนี่ยจากการยกระดับมาตรการในหลายๆด้านเลยซึ่งในด้านนั้นก็คือนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นหลักเกณฑ์การแชร์ responsibility ให้สถาบันการเงินแล้วก็ผู้ให้บริการ e-payment ร่วมรับผิดชอบเมื่อมีการบกพร่องต่อหน้าที่สมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เรามีการโอนเงินผิดบัญชีหรืออะไรก็แล้วแต่พูดตามตรงนะว่ามันยากมากกับการที่ไปแจ้งความไปธนาคารรอเงินโอนกลับเดี๋ยวนี้มันหลายขั้นตอนพอเดี๋ยวนี้เขาบอกเขาบูรณาการร่วมกันเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะทำให้รวดเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าความเสียหายเนี่ยมันจะลดลงนะแต่ว่ามิจฉาชีพก็ได้ปรับรูปแบบการก่อเหตุมิจฉาชีพนี่เหมือนโควิดเลยนะปรับตัว
1: ปรับตัว
0: เหมือนปรับสายพันธุ์เลยนะหันมาใช้บัญชีของเยาวชนเพิ่มมากขึ้นนะคะคือเยาวชนเนี่ยเขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็เป็น cashless society เนาะเป็นแบบ mobile banking กันแล้วสแกนกันแล้วนะคะหรือว่า internet banking เนี่ยก็มาใช้กันมากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเยาวชนเนี่ยเขายินยอมให้เปิดบัญชีหรือเปล่าแต่ว่าณปัจจุบันนี้ธปท.ก็ร่วมมือกับธนาคารกับสมาคมธนาคารไทยแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจ e-money ปรับมาตรการ customer profiling นะคะโดยกำหนดวงเงินโอนกำหนดวงเงินโอนและชำระเงินรายวันของเยาวชนตามช่วงอายุนะเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมในการใช้งานจริงแล้วก็มาสร้างมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบนะคะก็คือไม่เกิน 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันแต่ดิฉันว่าก็ยังสูงอยู่นะ
1: ใช่ยังสูงอยู
0: ่ก็ยังสูงอยู่นะเพราะ 10,000 เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าพบวงเงินที่โอนที่เป็นชื่อเยาวชนเนี่ย 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อวันน้องต้น
1: ซึ่งจริงๆเยาวชนคิดว่าไม่ต่อวันเนี่ยไม่น่า
0: จะขนาด
1: เรายังไม่ถึงเลยนะเพราะเราเงินเดือนเงินทั้งหมดก็ทางบัญชีก็ไม่ถึง 30,000 ต่อวัน
0: ใช่เพราะเขาบอกว่าอายุ10ถึง12ปีเนี่ยโอนหรือชำระได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวัน
1: นี่คือมาตรการใหม่
0: มาตรการใหม่กำหนดวงเงินนะ12ถึง15ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวันและ15ถึง18โอนเงินหรือชำระเงินได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อวันโอเค18เนี่ยเข้าใจได้อาจจะมีการจ่ายค่าทุนค่าเทอมละการศึกษานะคะก็เข้าใจได้แต่15เนี่ยก็ยังกำกึ่งอยู่นะแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าดีแล้วที่มีมาตรการนี้ออกมานะคะก็เนี่ยแหละเดี๋ยวธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะทยอยในการปรับวงเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2569ค่ะ
1: นะครับก็เดี๋ยวรอดูติดตามกันเพราะว่ายังไม่ได้มีผลบังคับใช้นะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าโหเยาวชนเด็กเนี่ยอย่าง10ถึง12ปีเนี่ยคือวันหนึ่งเนี่ยน่าจะใช้ไม่เกิน 3,000 หรอก
0: เ
1: นี่ยคือด้วยความที่อ่ะต้องอ่ะเงินผู้ปกครองอาจจะต้องให้น้องมาด้วยถูกไหมแล้วเวลาน้องจับจ่ายใช้ซื้ออะไรก็อาจจะไม่ได้ซื้อเยอะคือภาระค่าใช้จ่ายของเด็กเนี่ยน่าจะมีไม่มีเท่าผู้ใหญ่หรอกผู้ใหญ่ไหนจะต้องจ่ายอ่ะนี
0: ่
1: ลูกออกแม้ค่าซื้อของเข้าบ้านค่าน้ำค่าไฟ
0: ของใช้ส่วนตัวให้ลูกให้หลานอีกนะแต่ว่าเด็กถึง10ถึง12ปีสมัยก่อนดิฉันยังกระโดดยางเงิน 3,000 ดิฉันยังไม่รู้จักเลยฉันยังจะเหรียญ5เหรียญบาทอยู่เลยแต่สมัยนี้ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงเข้าใจได้แต่ว่า 3,000 บาทเนี่ยเดี๋ยวลองดูใครที่มีลูกๆหลานๆช่วงอายุเท่านี
1: ้
0: มาคอมเมนต์กันหน่อยว่าเอ๊ะลูกๆหลานๆตัวเองใช้เงินประมาณนี้หรือเปล่าแล้วเขาใช้อะไรกันเติมเกมไหมหรือไม่รู้เน
1: า
0: ะ
1: เติมเกมก็ได้โอ้แต่วันนึงถ้าเติมเกิน 3,000 นี่เยอะนะ
0: ตกแล้วเดือนนึง
1: ผมเข้าใจนะเพราะว่าอย่างเด็กๆมีเติมเกมเพื่อที่แบบเล่นเกมอะไรเงี้ยคือเราเข้าใจได้แต่โอ้โห 3,000 ก็เยอะไปเน
0: า
1: ะ
0: ก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะว่าบ้าถ้าเกิดว่าลูกหลานตัวเองเนี่ยได้ใช้เงินประมาณนี้ก็ถือว่าน่าจะ
1: จริงๆอย่างเราตอนเราอายุ10ถึง12เนี่ยเราได้เงินไปโรงเรียนในวันละ20บาท
0: ดิฉันได้10บาท
1: คือเทียบกับค่าเงินตอนนี้มันคงจะไม่ได้หรอกแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเทียบอัตราส่วนหรือมันวันนึงก็ไม่น่าใช้เกิน100บาทมั้ย
0: ไม่น่าเกิน
1: ค่ารถเมย์อย่างน้อยถ้าตีสูงสุดก็20บาท
0: ไปต่อบางคนอาจจะนั่ง MRT BTS เรียก
1: วันละ300อ่ะนะ
0: delivery
1: ทานข้าว50บาท
0: อ่ะ
1: 60บาทอ่ะแพงสุด
0: เรียกบริการรถรับส่งซื้อสกุตชี่คุณ
1: โอเค
0: ก็ว่ากันไปแต่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะก็ต้องให้การดูแลบุตรหลานด้วยเพราะตอนนี้ธปท.เขาก็ช่วยแล้วนะคะ
1: ครับผมอ่ะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องที่หลายคนติดตามกันคือเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นกันสักนิดนึงไหนๆพูดถึงเรื่องเรียนเรื่องสอบกันแล้วเนี่ยนะครับแต่นี้เป็นการสอบของผู้ใหญ่นะเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งล่าสุดเองทางนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการนะครับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเขากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเน้นย้ำว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะต้องมีความคืบหน้านะและข้อสรุปในส่วนที่ดำเนินการได้เพื่อที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่เขาเข้าสอบโดยสุจริตด้วยน
0: ะ
1: แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการด้วยซึ่งการสอบท้องถิ่นเนี่ยถือว่าเป็นประตูสำคัญของคนรุ่นใหม่นะเพราะว่าคนรุ่นใหม่ที่หันมาเข้ารับราชการเนี่ยบางส่วนเนี่ยมุ่งมาสอบท้องถิ่นกันเยอะนะแล้วคือเขาตั้งใจที่จะเพื่อที่จะหาความมั่นคงในชีวิตบ้างเพื่อที่จะพัฒนาประเทศบ้างหาเรื่องของรายด้งรายได้ต่างๆนะครับแต่ปรากฏว่าเอ้าเราสอบมาอย่างสุจริตเนอะไปเจอในกลุ่มที่เอ้าทำไมทุจริตมาล่ะก็โดนไปด้วยอยู่บัญชีเดียวกันแบบนี
0: ้มันเหมารวมเนาะจริงๆนะคะ
1: ซึ่งเขาบอกว่าเขาจะไม่ยินยอมให้เกิดการทุจริตทำลายหลักคุณธรรมอย่างเด็ดขาดโดยหากพบว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยทางปกครองและทางอาญาและก็บูรณาการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างโปร่งใสนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยเองเขามุ่งที่จะยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่นความจริงต้องปรากฏความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายปกป้องสิทธิของผู้บริสุทธิ์ต่อไปนั่นเองครับ
0: ค่ะในเรื่องธปท.ผ่านไปแล้วรมช.ก็มานะในเรื่องธุรกิจทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะน้องต้นตอนที่เราสอบเป็นข้าราชการเนี่ยเราสอบกพได้ไหม
1: สอบซี
0: เราสอบกพ
1: ดิฉัน
0: กำลังเพราะมันนานมากอะดิฉันกำลังงงว่า แต่ว่าทางด้านของท้องถิ่นเขาไม่มีสอบกพใช่ไหมคุณท้องถิ่นไม่มีใช่ไหมมีสอบเหรออ่ะไม่เป็นไรใครเคยสอบท้องถิ่นมาแชร์กันบ้างนะว่ามีสอบกพหรือเปล่านะคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูน้องต้นเซิร์ชละเซิร์ช
1: ไม่ต้อง
0: ไม่ต้องสอบ
1: ภาคกออันนั้นคือภาคกอของข้าราชการพลเรือนสามัญของกพของเราเนี่ยแหละ
0: แต่ว่าเขาก็จะมีภาคกอของทางด้านท้องถิ่นของเขาเนาะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นก็จริงๆนะแต่ละหน่วยงานราชการเขาก็จะกำหนดกฎเกณฑ์ที่ไม่เหมือนกันนะคะก็อาจจะต้องเรียกได้ว่าเคารพกฎกติกาของแต่ละหน่วยงานด้วยนะทำให้ถูกต้องนะคะพอมาถึงเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าค่ะเรื่องของรัฐบาลนะยังไม่หมดนะคะรัฐบาลมีการเร่งอำนวยความสะดวกคนที่มีรถเก่าเพราะว่าครั้งที่แล้วจำได้ไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ไปลงทะเบียนแล้วปรากฏว่าเช็คว่าอุ๊ย
1: ม
0: ีรถเก่าก็ยังมีรถอยู
1: ่
0: ก็เลยไม่ได้สิทธิ์ทีนี้หลายคนก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้ารถฉันมันเป็นรถเก่าล่ะ
1: ใช้ไม่ได้แล้ว
0: รถที่ใช้ไม่ได้แล้วจอดไว้ริมทางข้างทางหรือว่าเป็นรถที่เอาไว้สำหรับประกอบอาชีพจะทำยังไงอ่ะทางด้านนี้นะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้บอกว่าภายหลังที่ครม.เนี่ยรับทราบนะคะก็มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้2569ซึ่งกรมการขนส่งทางบกเนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์คืนนะคะจากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ214สาขาที่ศูนย์ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอนะคะเพื่อส่งต่อให้กระทรวงการคลังดำเนินคดีขออภัยค่ะเพื่อส่งต่อให้กระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการโดยที่ประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือว่าดำเนินการเพิ่มเติมซึ่งครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะเพื่ออำนวยความสะดวกลดภาระในการยื่นเอกสารซ้ำซ้อนนะคะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันสำหรับการเปิดทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมการขนส่งนะคือมีคนอุทธรณ์แล้วประมาณ 200,000 กว่ารายในคนที่มีรถเก่
1: า
0: แล้วก็มายื่นขอทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่ยื่นคำอุทธรณ์แล้วประมาณ 210,000 รายครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 370,000 คันนะคะแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 300,000 รถยนต์ 60,000 แล้วก็ยานพาหนะประเภทอื่นๆกว่า 2,000 คันโดยจังหวัดที่มีผู้อุทธรณ์มากที่สุดก็คือโคราชนะรองลงมาก็คือเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์นราธิวาสตามลำดับนะคะแล้วก็ส่วนสาเหตุหลักของการยื่นอุทธรณ์ก็คือกรณีที่ยานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดก็คือมีแหละแต่ว่าเกินเกณฑ์อาจจะเก่าแล้วนะอาจจะจอดทิ้งไว้นะรวมถึงกรณีโอนลอยและรถที่สิ้นสภาพการใช้งานนี่ไงอย่างที่เราสันนิษฐานกันนะคะรถที่จอดทิ้งเอาไว้ทางด้านของนางสาวรัชดาได้บอกว่าหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ใหม่เนี่ยไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปก็คือรถเก่ารถมอเตอร์ไซค์เก่าแล้วก็มอเตอร์ไซค์ห้างได้ไหม ฉันนึกถึงเพลง หรือว่ารถยนต์รถพ่วงและรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะคะในการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยมันก็จะสะท้อนการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงมากขึ้นเลยก็ทำให้การพิจารณาเนี่ยเป็นธรรมมากขึ้นทีนี้ผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์สามารถยื่นคำร้องได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ย้ำอีกทีนึงแล้วกันนะมอเตอร์ไซค์นะคะรถมอเตอร์ไซค์มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะไม่นับนะแล้วก็รถยนต์รถพ่วงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุ20ปีขึ้นไปใครที่มีรถทั้ง2ประเภทตามปีแบบนี้ไปยื่นคำร้องใหม่ได้ภายใน31สิงหาคม2569ค่ะ
1: ทุกทีเขาก็คือจะนับตอนแรกคือนับรวมไปด้วยแต่อย่างที่บอกที่เราคุยกันโอ้รถบางทีซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วโอ้15ปีคือขับไม่ไหวแล้วมั้งมอเตอร์ไซค์
0: รถก
1: ็แต่มอเตอร์ไซค์ที่บ้านผมนี่ก็
0: ไหวไหม
1: ยังไหวตอนนี้ยังไหวอยู่นะเกิน15ปีเหมือนกันแต่ว่า
0: แค่ไปซื้อแกงหรือเปล่า
1: ประมาณนั้นคือขับแค่ในหมู่บ้านหรือแบบออกหมู่บ้านไปซื้อตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยแบบนึง
0: แต
1: ่โอ้ไหนมาขับมาถึงสวทก็ไม่ไหวนะ
0: ก็ขับแค่เนี่ยบริเวณเนี้ยแหละ
1: นะ
0: แต่ก็ไม่ถึงจะเป็นการชี้ว่าฉันเป็นคนรวยนะมีมอเตอร์ไซค์ซื้อแกงหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: จริง
0: เขาปรับให้แล้วนะ
1: ไปกันที่อีกเรื่องนึงไหนๆก็พูดถึงเรื่องรถนะครับอ
0: ัน
1: นี้เกี่ยวกับรถบ้างแต่เป็นรถตุ๊ก
0: อ
1: ันนี้เป็นรถตุ๊กๆเครื่องยนต์สันดาปมีข่าวออกมาบอกว่าเขาจะจำกัดเลยนะรถตุ๊กๆเครื่องยนต์สันดาปที่วิ่งในพื้นที่กรุงเทพชั้นใน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้ก็เอ้าทำไงล่ะทีนี้รถตุกตุกก็เยอะอยู่นะในกรุงเทพชั้นในล่าสุดเรื่องนี้นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีที่มีข่าวเรื่องที่ว่าเป็นแนวทางของกรมการขนส่งทางบกที่เขาบอกว่าจะจำกัดการใช้รถตุกตุกที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งในพื้นที่กรุงเทพชั้นในเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพียงขั้นตอนการเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนในเชิงหลักการเท่านั้นซึ่งถ้าในอนาคตเนี่ยมันมีการตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมรถตุกตุกเครื่องยนต์สันดาปในพื้นที่กทมชั้นในเนี่ยทางนี้การดำเนินการนี้ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดในเชิงปฏิบัติยังไม่ได้เสนอรัฐบาลอะไรเลยยังคือยังไม่ได้เสนออะไรเป็นเพียงแค่รับฟังความเห็นไว้ก่อนนะแล้วก็วางกรอบระยะเวลาล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมเอาไว้หากอนาคตไม่มีการปรับใช้เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยรถตุกๆในพื้นที่กทมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นระบบเครื่องยนต์สันดาปแล้วใช้งานสูงสุดตั้งแต่10ปีไปจนถึงกว่า50ปี
0: รถยิ่งกว่ารถยนต์15ปี
1: อันนี้เขาบอกว่ารถยนต์เป็นเครื่องยนต์สันดาปอายุใช้งาน 10-50 ปีผมยังไม่เกิดเลยนะรถยังใช้อยู่เลยนะ
0: แต่อ่อนยาวนะคุณนะ
1: เออซึ่งเขาบอกว่ามันจะส่งผลทั้งเรื่องของความปลอดภัยและมลพิษคือวิ่งอยู่จะดับไม่ดับหรืออะไรเงี้ยนะ
0: อ
1: ัน
0: ตรายด้วยนะ
1: เออนั่นแหละครับเขาเลยบอกว่าเขาสำรวจไว้ก่
0: อ
1: นแล้วเขาบอกว่าจากเอกสารบันทึกหลักการเนี่ยเขาบอกว่ากรุงเทพชั้นในเนี่ยมันมีที่สำคัญเยอะมากทั้งโบราณสถานสำคัญเนื้อพระอารามหลวงต่างๆวัดพระแก้วหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวแล้วไปดูนักท่องเที่ยววิ่งมาท่องเที่ยวเจอรถตุกๆคือเขา Amazing แหละรถตุกๆมันเป็น Amazing ของไทยแต่เป็นรถตุกๆ50ปี
0: วิ่งแล้วดับ
1: อะไรเงี้ยครับ
0: อันนี้ไม่ Amazing แล้ว
1: นะครับแล้วก็จะลดมลพิษทางอากาศด้วยคือรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปเนี่ยแล้วมลพิษมันเยอะไงควันดำอะไรต่างๆนานาก็คือเดี๋ยวเขาวางแผนอันนี้เป็นแค่ความเห็นเฉยๆนะยังไม่ต้องกังวลใดๆ
0: ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็หลายๆคนนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์นะเรื่องของเงินที่ไปโรงเรียนเมื่อสมัยก่อนคุณเกริกชัยนะคะบอกว่าสมัยก่อนได้ไป1บาท5บาทเดินไปเรียนเที่ยงก็มาทานข้าวที่บ้านอุ๊ย
1: โอ้เดินมากลับมาแสดงว่าบ้าน
0: ใกล้บ้านใกล้โรงเรียนคุณทิพวรรณบอกว่าสมัยก่อนเด็กๆไม่เห็นต้องมีเงินโอนเลยสมัยก่อนมันไม่มี
1: คือด้วยความที่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนาะโมบายแบงกิ้งอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยการซื้อใช้จ่ายอะไรมันก็ผ่าน QR code อะไรอย่างงี้ไง
0: ค่ะอันนี้เป็นชาวต่างชาติหรือเปล่านะคะคุณสุราลักษณ์นะบอกว่า Morning from เพชรบูรณ์อ๋อ
1: Morning ครับ Good morning นะคะ
0: Good morning นะคะมีใครอีกบ้างก่อนที่เราจะไปฟัง
1: มีคุณประภา
0: ค
1: ุณที
0: ่
1: คุณทิพวรรณบอกว่ามอไซค์ซื้อมาตั้งแต่ปี54ค่ะตอนปีน้ำท่วมใหญ่พอดีนะครับรถตุกๆอายุยืนนะคะนะนี่การมีรถบางครั้งยังไม่มีตังค์เติมน้ำมันเลย
0: อุ๊ยอันนี้เรื่องจริงนะคุณบางคนเรื่องจริงนะ
1: แล้วในช่วงที่น้ำมันราคาค่อนข้างสูง
0: เราต้องจอดรถไปบ้านเลยนะ
1: นี่บางคนบอกว่าอยู่ดีๆมีมิจฉาชีพโอนเงินมาให้จริงๆต้องบอกว่าเวลาเจอโอนเงินผิดเนี่ยนะอย่าโอนกลับในทันทีนะแจ้งธนาคารแจ้งตำรวจแล้วเดี๋ยวเขาดำเนินการเดี๋ยวธนาคารเขาจะโยกเงินเองมันเป็นมาตรการของเขาเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพจะอาศัยในการที่อยู่ดีๆโอนเงินมาให้เราแล้วจำนวนอาจจะไม่เยอะไม่น้อยหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วบอกว่าอุ้ยโอนผิดให้โอนกลับมาหาเราถ้าเราโอนกลับไปหาเขาปุ๊บเนี่ยนะครับเราอาจจะตกเป็นเส้นทางเงินของเขา
0: ใช่แล้วเราอาจจะกลายเป็นหนึ่งในบัญชีม้าด้วยซ้ำนะคะต่อให้แบบแค่20บาทไม่เป็นไรพี่โอนคืนไปเลยไม่ได้เลยนะอันตรายมากเลยนะคะ
1: ครับ6นาฬิกากับอีก31นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ติดตามตีของร้องข่าวกับคุณพฤกแก้วพี่บูลแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อข่าวยามเช้าครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรัก เพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
5: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
4: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
5: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
6: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้ละเนี่ย
7: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
6: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
7: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
6: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
7: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
3: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
8: โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธแก้วพี่บูนครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลา 9:55 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชนครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเยือนอินโดนีเซีย 3-4 สิงหาคมนี้เดินหน้าผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดครับจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าครับระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้หรือว่าวันจันทร์วันอังคารที่จะถึงนี้ครับโดยครม.ครับได้เห็นชอบร่างแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียพุทธศักราช2569ถึง2573เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนนายกมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเตรียมการเยือนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งจัดส่งประเด็นที่ต้องการจะผลักดันครับรวมไปถึงครับปัญหาอุปสรรคที่ต้องการยกระดับสู่การหารือระดับผู้นำเพื่อจัดทำท่าทีของฝ่ายไทยให้ครบถ้วนและเป็นเอกภาพนั่นเองครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลออม plus รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยประชาชนตื่นตัวร่วมซื้อพันธบัตรรัฐบาลออม plus พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสได้เปิดเผยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับว่ากระทรวงการคลังนั้นได้เปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปนะครับแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่มุ่งแก้โจทย์ความเปราะบางเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงสัดส่วนการออมของประชาชนที่ลดลงและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุครับโดยสำหรับพันธบัตรรุ่นนี้นั้นชูจุดเด่นในการเป็นทางเลือกการลงทุนระยะยาวที่เข้าถึงได้ง่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีและร้อยละ 2.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีครับพร้อมมอบสิทธิประโยชน์แบบ plus ครบมิติครับไม่ว่าจะเป็นครับการเปิดจำหน่ายทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยในการออมมีระบบตลาดรองที่โปร่งใสรองรับสภาพคล่องและการขยายช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมครับโดยผู้ลงทุนนั้นสามารถจะเริ่มต้นออมเพียง100บาทผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังครับหรือจะเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งซึ่งเสียงตอบรับของโครงการในวันแรกเมื่อวานที่ผ่านมาครับพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างล้นหลามเลยแหละครับเมื่อวงเงิน 2,000 ล้านบาทแรกนั้นขายหมดเกลี้ยงภายในระยะเวลาเพียง21วินาทีเท่านั้นสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินทั้งนี้ครับสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกรวมไปถึงผมด้วยนะครับที่ไม่ทันครับสามารถจะเตรียมตัวจองซื้อรอบถัดไปครับพี่น้องระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้หรือในวันจันทร์อังคารพุธที่จะถึงนี่แหละครับเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทั้งในระดับของครัวเรือนและยกระดับตลาดทุนเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลังของประเทศให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนครับพี่น้องไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดติดตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครับในระหว่างวันที่3ถึง4หรือว่าวันจันทร์อังคารหน้าตามคำเชิญของนายปราโบโบสุเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งสำหรับการเยือนในครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีครับเพื่อจะแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบัติของอาเซียนโดยนายกรัฐมนตรีครับจะเข้าร่วมการหารือระดับผู้นำครั้งที่2ร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียเพื่อจะหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีอย่างรอบด้านครับโดยเฉพาะด้านไหนบ้างครับโดยเฉพาะเลยครับด้านความมั่นคงอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนรวมไปถึงความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางพลังงานครับ และความสัมพันธ์ในระดับประชาชนรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนนอกจากนี้ครับผู้นำทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายอินโดนีเซียนั้นจะร่วมกันประกาศแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573ด้วยครับโอกาสนี้ครับนายกจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาทางธุรกิจไทยอินโดนีเซียและจะเยือนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่มีต่ออาเซียนครับมาดูกันต่อเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติของไทยกันบ้างครับรัฐมนตรีสุชาติห่วงน้ำบึงสีไฟสั่งกรมควบคุมมลพิษใช้โดรนล่าต้นตอมลพิษเร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำคืนความอุดมสมบูรณ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นครับห่วงใยต่อสถานการณ์คุณภาพน้ำบึงสีไฟที่จังหวัดพิจิตรครับซึ่งนี่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพิจิตรครับจึงได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและค้นหาแหล่งกำเนิดของมลพิษหรือว่าต้นตอครับบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อจะกำหนดมาตรการแก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้ำให้กลับมามีคุณภาพที่ดีโดยเร็วครับโดยได้กำชับให้กรมควบคุมมลพิษนั้นนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนั่นเองครับเอาโดรนมาใช้สำรวจพื้นที่โดยรอบบึงสีไฟเพื่อจะรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่และค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำอันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการแก้ไขที่ตรงจุดตรงเป้าและจะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้านดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็กล่าวนะครับว่าทางกรมนั้นโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่4นครสวรรค์ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบึงสีไฟอย่างต่อเนื่องโดยผลการติดตามที่ผ่านมาพบว่าจุดกึ่งกลางบึงสีไฟมีแนวโน้มคุณภาพน้ำอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมมากจึงกำหนดลงพื้นที่สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่โดยรอบด้วยโดรนในวันที่11สิงหาคมนี้ครับเพื่อจะค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษนี้และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศจะถูกนำมาวิเคราะห์ร่วมกับผลตรวจคุณภาพน้ำเพื่อจะทำมาตรการแก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้ำบึงสีไฟอย่างตรงจุดให้แหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดพิจิตรนั้นกลับมามีคุณภาพที่ดีสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและยังคงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในระยะยาวครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องของการเอาผิดบริษัทเถื่อนหลอกแรงงานกันบ้างรัฐบาลเร่งสอบเอาผิดบริษัทเถื่อนหลอกแรงงานไปต่างประเทศนำข้อกฎหมายเตือนคนไทยอย่าตกเป็นเหยื่อซ้ำรอยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่กำลังหางานหรืออยากจะไปทำงานในต่างประเทศครับเรื่องนี้ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานนั้นได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจำนวนมากเลยครับในจังหวัดเชียงรายที่ถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์และต้องสูญเงินไปจำนวนมากเช่นกันโดยดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงพร้อมเตือนประชาชนที่ต้องการจะไปทำงานในต่างประเทศนะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อคำชวนเชื่อที่ผ่านสื่อโซเชียลหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถพาไปทำงานได้โดยการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายนะครับพี่น้องประชาชนจะมีเพียง5วิธีเท่านั้นนะครับใครที่อยากไปทำงานต่างประเทศคือบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางานเป็นผู้จะส่งแรงงานไปทำงานครับกรมการจัดหางานจะส่งไปเองแรงงานเดินทางไปทำงานด้วยตนเองนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศและนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานมีแค่5วิธีนี้เท่านั้นนะครับทั้งนี้ครับตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงานพุทธศักราช2528ได้กำหนดบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดหลอกลวงแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยผู้ลักลอบจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับและหากมีการโฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องความมั่นคงทางพลังงานกันครับกระทรวงพลังงานยืนยันไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอรับความผันผวนของตะวันออกกลางพร้อมใช้ทุกมาตรการเพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนอย่างหนักครับจากปัจจัยการสู้รบระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งราคาซื้อขายเดือนกรกฎาคมนั้นสูงขึ้นกว่าเดือนมิถุนายนเฉลี่ย 7-8 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือเพิ่มขึ้นครับประมาณร้อยละ10ถึงร้อยละ12ขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG นำเข้าก็ปรับเพิ่มจากประมาณ11ดอลลาร์สหรัฐเป็น18ถึง20ดอลลาร์สหรัฐต่อ BTU หรือเพิ่มขึ้นนะครับร้อยละ60จากความเสี่ยงด้านอุปทานที่ต้องพึ่งพาเส้นทางช่องแคบฮอร์มุซและแนวโน้มการใช้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงของฤดูหนาวครับอย่างไรก็ตามครับกระทรวงพลังงานของไทยขอย้ำนะครับว่าไทยเรามีความมั่นคงด้านพลังงานโดยมีปริมาณน้ำมันสำรองนะครับข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่30กรกฎาคมเพียงพอต่อการใช้ในประเทศถึง101วันพร้อมเตรียมมาตรการดูแลค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยด้านน้ำมันยังคงใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อรักษาราคาขายปลีกภายในประเทศส่วนทางด้าน LNG ครับนำเข้านั้นที่ส่งผลต่ออัตราค่าไฟฟ้านั้นจะใช้การบริหารจัดการด้วยการจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนระยะสั้นและจากสปป.ลาวรวมไปถึงครับเพิ่มการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อลดการนำเข้า LNG ให้ได้มากที่สุดครับซึ่งกระทรวงพลังงานนั้นพร้อมดำเนินการทุกมาตรการที่จำเป็นครับเพื่อจะลดภาระค่าครองชีพของประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองล่ะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับในช่วงปลายปีนี้ครับอีกไม่กี่เดือนแล้วครับประเทศไทยนั่นจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พี่น้องประชาชนครับเรามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและสื่อมวลชนจากทั่วโลกด้วยรอยยิ้มและน้ำใจไมตรีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยร่วมกันนะครับและสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านตีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
1: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น

0: 6นาฬิกากับอีก52นาทีกลับมาสู่ข่าวยามเช้ากับเรา2คนกันต่อนะครับเมื่อสักครู่ก็จะเต็มเรื่องของเรื่องราวนโยบายต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลไปแล้วอันนี้มาดูอีกเรื่องนึงแล้วกันวันนี้เขาดีเดย์วันแรกนะ1สิงหาคมที่บอกว่าถ้าค้างใบสั่งมีใบสั่งแล้วค้างจ่ายเนี่ยนะครับท่านจะไม่ได้รับป้ายภาษีตัวจริงคือท่านสามารถไปต่อชำระภาษีอะไรได้ตามปกติแต่ท่านจะไม่ได้ป้ายมาถ้าท่านยังค้างชำระใบสั่งอยู่นะครับซึ่งเรื่องนี้เขาดีเดย์แล้ววันนี้วันแรก1สิงหาคมนะครับอันนี้เรื่องนี้จากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเขาเดินหน้าเรื่องของเขาคือพูดง่ายๆเขามีมาตรการนี้ออกมาเพื่อที่จะตั้งเป้าในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนะครับให้เหลือ12คนต่อประชากรแสนคนเขาก็หามาตรการต่างๆซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกเขามีการลงนามความร่วมมือร่วมกันในการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ปรับระบบให้เป็นไปตามแนวทางของคำพิพากษาศาลปกครองหลักนิติธรรมมาตรฐานสากลซึ่งระบบใหม่เนี่ยที่เขาปรับเนี่ยประชาชนอย่างเราเนี่ยสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้บ้างข้อมูลได้ว่าใบสั่งที่เราโดนเนี่ยโดนข้อหาอะไรต้องชำระเท่าไหร่ที่ไหนอะไรยังไงโดนเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปชำระค่าปรับจริงโดยระบบเนี่ยเขาเพิ่มรายละเอียดเช่นสำเนาใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับข้อมูลของเจ้าพนักงานที่ออกใบสั่งให้กับเรานะครับทีนี้ตั้งแต่1สิงหาคมคือวันนี้เนี่ยแหละหลังจากออกใบสั่งปุ๊บถ้าเราทำผิดเนอะแล้วเราโดนใบสั่งแล้วเราไม่ชำระค่าปรับคือไม่ไปจ่ายเจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนมาก่อนตามขั้นตอนตามกฎหมายถ้ายังไม่จ่ายตามเวลาที่กำหนดเนี่ยข้อมูลใบสั่งค้ำชำระเนี่ยจะถูกเชื่อมโยงไปกับกรมการขนส่งทางบกโดยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยคาดว่าจะเชื่อมโยงภายใน 60-90 วันนับจากออกวันออกใบสั่งและถ้าเราค้างใบสั่งอยู่อีกชำระค่าปรับตรวจสอบรายละเอียดปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ไปจ่ายเนี่ยเวลาเราไปจ่ายภาษีใบเขาเรียกว่าภาษีรถนะป้ายภาษีรถประจำปีจ่ายได้แต่จะไม่ได้ป้ายภาษีมาเราต้องไปจ่ายค่าปรับใบสั่งก่อนถึงจะได้ป้ายภาษีตัวจริงมาเริ่มวันนี้วันแรก1สิงหาคมไม่มีผลย้อนหลังนะครับไม่มีผลย้อนหลังเขาจะเริ่มตั้งแต่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับ
1: ก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ไปจ่าย
0: ยังค้างอยู
1: ่
0: ก็ไม่นับก็คือไม่เป็นไรคือจริงๆควรจะจ่าย
1: ควรจะจ่าย
0: แต่ว่าผลที่เขาจะนับ
1: เพราะจริงๆมันมีผลต่อการต่อภาษีนะในเรื่องของค่าปรับอะไรนี้ต้องไปติดตามแล้วก็ติดต่อนะคะทำให้ถูกต้องดีกว่านะนะคะอีกเรื่องนึงนะคะหลายๆคนก็ติดตามเหมือนกันนะนั่นก็คือเรื่องของกรณีการเสียชีวิตของคุณถลุนโซโ
0: ล
1: นะคะก็เป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวซึ่งไปมาแล้วทั่วโลกเลยนะคะได้ติดตามเขาไหมดิฉันเคย
0: ติดตามผมเคยดูคลิปของเขาใช
1: ่ตั้งแต่เขาเป็นบ้านแดงเนาะนะคะตอนนี้เขามาสู่ต่อแล้วนะคะก็สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาชี้แจงนะคะกรณีการเสียชีวิตของคุณถลุนโซโลนะตามที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เอ็งสุขหรือว่าถลุนโซโลนะคะก็ได้มีการบอกว่าขอเรียนให้ทราบดังนี้นะว่า1เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตนะคะซึ่งเดินทางถึงกรุงทบิชลิชีเนี่ยประมาณ 20:30 น.วันที่29กรกฎาคมได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจจอร์เจียในทันทีนะแล้วก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจียที่รับผิดชอบคดีค่ะว่าตำรวจได้ส่งเรื่องทางอีเมลแจ้งกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพื่อให้แจ้งทางการไทยเมื่อวันที่14กรกฎาคมอ๋อให้แจ้งตั้งแต่14แล้วเหรอ นะคะอ่ะโดยสถานเอกอัครราชทูตก็ไม่ได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงก่อนหน้านี้แต่อย่างใดนะคะข้อ2ก็คือพอเมื่อวันที่30กรกฎาคมเวลา 11:00 นเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียจึงได้มอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของคุณถลุนนะคะเป็นภาษาจอร์เจียพร้อมคำแปลเป็นอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการให้แก่เจ้าหน้าที่เอกอัครราชทูตของไทยนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็ได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียตรวจสอบว่าเหตุใดกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียถึงได้นำทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตลงวันที่29หลังจากสถานเอกอัครราชทูตได้รับการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกรณีนี้ไปเมื่อวันที่28กรกฎาคม จริงๆมันมีความคาบเกี่ยวของช่วงเวลากันอยู
0: ่
1: ก ก็ทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตก็ขอยืนยันในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านกงสุลอย่างรอบคอบนะคะบนพื้นฐานของความข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางรัฐนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางหลักกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวด้วยจริงๆเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับการจากไปของคุณฮารุณนะก็เรียกได้ว่าครอบครัวเนี่ยทางคุณฮารุณก็เป็นเสาหลักของบ้านเลยคุณย่านะคะก็คุณฮารุณก็ดูแลคุณย่าเป็นอย่างดีด้วยนะคะ
0: ครับผมแล้วก็อัปเดตนิดนึงทางด้านนายมังกรปฐุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าตอนนี้เนี่ยขั้นตอนขนาดนี้เนี่ยญาติของคุณฮารุณเนี่ยได้ลงนามมอบอำนาจให้กรมการกงสุลดำเนินการต่อแล้วครับว่ากรมการกงสุลเนี่ยจะได้รับเอกสารในวันที่3สิงหาแล้วจะเข้าสู่การขั้นตอนการแปลเอกสารส่งให้สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาแล้วก็ออกใบมรณบัตรก่อนส่งร่างทรัพย์สินและสิ่งของต่างๆเนี่ยของผู้เสียชีวิตกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวกันอย่างต่อเนื่องแล้วกันส่วนเรื่องของสาเหตุเนี่ยทางเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนอยู่นะครับ
1: ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งหาข้อสรุปด่วนสรุปกันไปนะคะ
0: ครับผมทิ้งท้ายนิดนึงนะครับถนนดนตรีไลฟ์นะครับวันพฤหัสนี้แล้ว6สิงหาคมนะครับ6โมงเย็นเป็นต้นไปครับ มิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์นะครับกับมารีหัวหน้านะครับก็ไปรอติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวจะเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับก็ถ้าใครลงทะเบียนไม่ทันไม่เป็นไรสามารถรับชมไลฟ์สดในเพจถนนดนตรีได้นะครับวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ
1: แล้วก็เจ้าของรายการถนนดนตรีพร้อมกับข่าว7โมงเช้าก็มายืนรออยู่ตรงนี้
0: เดี๋ยวเรา2คนลาร
1: ายการไปก่อนเลยแล้วกันครับ
0: แล้วก็พร้อมทีมงานวันนี้ลากันไปก่อนทีมงานข่าวยามเช้าวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็น